0: และโตริโน่แพ้เอซิมิลาน 1-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการซินเซนติโอเพ่น 2026 ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอาร์เธอร์ฟิลนักเทนนิสมือ21ของโลกและของรายการจากฝรั่งเศสชนะฟรานซิสเตียโฟคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ17ของรายการ 2-1 เซต 6-3 1-6 และ 6-0 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

กรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่องอ่านม้ารับฟังสถานการณ์กู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมให้กำลังใจทหารหลังเกิดเหตุเหยียบทุ่นระเบิดพร้อมหนุนทุกภารกิจปกป้องแผ่นดินไทยแม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์ป่วนหลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้สั่งทุกหน่วยเร่งดูแลประชาชนคลี่คลายเหตุการณ์โดยเร็วรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบสิ่งของให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัวนายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์ชายแดนใต้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาเดินหน้าคืนพื้นที่ปลอดภัยพบ PMN 2 อีก 4 ทุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้กองทัพบกระดมกำลังลุยพื้นที่ภาคเหนือเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยหนักพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางซีวันนี้ถึง25สิงหาคมไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนทุบสถิติวิ่ง100เมตรเร็วกว่ายูเซนโบลต์ทำไว้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกที่กรุงปักกิ่งพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: หาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณมาศณัฐมนต์ภักดนนท์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันจันทร์วันนี้วันเริ่มต้นของสัปดาห์ด้วยครับ
0: ครับวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงอะไรนะครับ
1: ด้ามขวานบ้านเรานะครับจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับในพื้นที่ภาคใต้ทุกพื้นที่เนี่ยยังไงก็คือประเทศไทยคือบ้านของเราเนี่ยนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจนะครับไปให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมถึงภาคเหนือที่ในขณะนี้ก็เจอกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมด้วยครับ
0: ครับจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้นเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าจะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ขาวนครไหโขด้วย
1: ครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการจริงๆพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนในหลายครั้งนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับแล้วก็พระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนชาวจีนด้วยนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆก็มีมาให้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายประกรณ์สุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบรอบ63ปีนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความทุกข์แล้วก็ความเดือดร้อนนะครับตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ตลอดระยะเวลา63ปีนะครับได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นจากภัยพิบัติทั่วประเทศเนี่ยกว่า6ล้านครอบครัวนะครับแล้วก็กว่า19ล้านคนด้วยกันแล้วก็ยังนอกจากนี้นะครับยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอีกจำนวน67แห่งครับคุณผู้ฟังสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งเราถือว่าเยาวชนเหล่านี้โตขึ้นมาอาจารย์สุธีครับเขาก็คืออนาคตของชาติที่จะเป็นกำลังหลักไปพัฒนาประเทศต่อไปนะครับก็มีการสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ภายใต้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็ลดความเดือดร้อนทางการศึกษาที่สำคัญก็คือการก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ครับในโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและก็เงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนนะครับก็ได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3ท่านด้วยกันนะครับมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวม259คนรวมทั้งมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยพื้นที่ต่างจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานต่อไป
1: ครับ
0: เนี่ยครับมูลนิธินี้ก็ถือว่าเกิดจากความรัก
1: ครับ
0: นะครับที่ประชาชนนั้นมี

0: ต่อประชาชนด้วยกันเองด้วยแล้วก็ความรักอันยิ่งใหญ่จากพระราชาก็เลยได้นามว่าราชประชานุเคราะห
1: ์โอ้นี่นะครับ
0: ราชนี่ก็คือราชา
1: ครับ
0: ประชาก็คือประชาชนราชประชานุเคราะห์ก็คืออนุเคราะห์กันและกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้เป็นความน่าชื่นใจนะครับที่เราได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อิ่มเอมใจนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นเหนือกันครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันสักนิดนึงนะครับท่านนำทีมไปที่จังหวัดน่านนะครับก็มีในส่วนของคณะผู้ติดตามนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ37จังหวัดด้วยกันที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการกำชับนะครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูประชาชนท่านบอกว่าให้เต็มที่เต็มกำลังนะครับพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนด้วยนะครับที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนแม้ว่าสถานการณ์ขนาดนี้จะเริ่มคลี่คลายในหลากหลายพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังครับเรื่องของฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่จะทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มหรือลดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับทุกหน่วยงานให้ทำงานเชิงรุกไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายแล้วค่อยเข้าก็คือท่านให้เข้าไปก่อนไปดูแลกันก่อนเลยอย่างเงี้ยครับ
0: ครับท่านก็ยังสั่งการให้ระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้พร้อมกับเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรทันทีในจุดที่น้ำลดลงแล้วนะครับให้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาทรัพยากรน้ำและภูมิสารสนเทศติดตามปริมาณฝนและก็พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้พื้นที่เตรียมรับมืออย่างทันท่วงทีอย่ารอให้น้ำมาถึงต้องเตือนมวลน้ำล่วงหน้าเลยว่าจะมาแล้วนะติดตามปริมาณแล้วก็ทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องหากประเมินได้ว่ามวลน้ำกำลังเข้าสู่พื้นที่ใดก็ให้รีบแจ้งเตือนในทันทีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการย้ายรถยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือว่าเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงพร้อมสำหรับกลุ่มเปราะบางในการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหานี้รวมไปถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเรือเครื่องสูบน้ำเส้นทางอพยพแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยก็ต้องพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทุกทีเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงเส้นทางสะพานแล้วก็จุดสาธารณูปโภคต่างๆที่เสียหายไปแล้วเนี่ยท่านก็ให้ซ่อมแซมเร่งฟื้นฟูนะครับที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวครับคุณผู้ฟังก็ให้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยของพื้นที่จังหวัดน่านนะครับอันนี้ท่านโฟกัสไปเลยเพราะว่าน่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็หนักเหลือเกินเนี่ยนะครับก็ท่านบอกว่าให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ
0: ครับจากจังหวัดน่านก็อาจจะส่งไปถึงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะต้องเฝ้าระวังตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับเช่นจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดตอนล่างตามเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำให้เตรียมระบบป้องกันแล้วก็ระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเรือเจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงตลอดเส้นทางอพยพอย่ารอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงแก้ไขนะครับการลงทะเบียนเพื่อเยียวยาการช่วยเหลือประชาชนต้องรวดเร็วนะครับ
1: ครับ
0: ขั้นตอนก็ต้องไม่ซับซ้อนนะครับลดขั้นตอนได้ก็ลดนะครับเพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากวุ่นวายประชาชนบางท่านอาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยถนัดนักกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการลงทะเบียนก็ต้องหาทางแก้ปัญหาให้
1: เอาให้สะดวกที่สุด
0: ใช่ครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวบางคนบอกโอ้โทรศัพท์มือถือหายตั้งแต่น้ำมาแล้ว
1: จะลงยังไง
0: จะลงยังไงเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะต้องหาทางช่วยกันแก้ไขนะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาตามมาอีกมันจะหนักกว่าเรื่องของน้ำท่วมนะฮะดราม่าต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแก้กันไม่หวาดไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนทุกมิติครับ
1: ครับก็ที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมที่มีสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับที่อำเภอปัวเนี่ยรู้สึกว่ามีปริมาณฝนเนี่ยเยอะเลยครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีปริมาณฝนสูงถึง367มิลลิเมตรซึ่งถือว่าตกเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบรวมทั้งหมดใน7อำเภอ42ตำบล300กว่าหมู่บ้านด้วยกันซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบใน 67,000 กว่าคนอันนี้คือตัวเลขประมาณการนะครับ แล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยนะครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะครับเบื้องต้นเรื่องของการเยียวยาหลังจากการฟื้นฟูใดๆก็ตามแต่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเขาก็จะเร่งให้การช่วยเหลือในเรื่องของการดำรงชีพได้แก่ค่าเครื่องครัวนะครับค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนรวมทั้งหมด 6,700 บาทโดยเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กันยายน2569อันนี้ก็คือเขาตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ว่าจะดำเนินการให้ครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วครับ
0: ก็แปลว่าในสัปดาห์นี้นะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่1กันยายนนี้มวลน้ำไปถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับเมื่อวานนี้พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ก็ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ลงพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกระดมกำลังเสริมคันกั้นน้ำร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากลงมาสู่ลุ่มน้ำชมพูในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางก่อนที่มวลน้ำจะไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่ลุ่มของตำบลเนินกลุ่มดังกล่าวนะครับในช่วงของกลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมากระแสน้ำมีความรุนแรงครับส่งผลให้แนวกระสอบทรายบริเวณหมู่ที่10ตำบลเนินกลุ่มนี้พังเสียหายทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบรวมถึงบริเวณวัดเนินกลุ่มซึ่งมีระดับน้ำบริเวณกลางวัดสูงประมาณ65เซนติเมตรแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยครับ
1: ครับก็ดังภาพที่ปรากฏในเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้นะครับเราจะเห็นกำลังพลจิตอาสาซึ่งเป็นในส่วนของกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่39เนี่ยเขาทำการเสริมแนวคันกระสอบกั้นกระสอบทรายนะครับกั้นน้ำแล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายในบางจุดด้วยขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทางอำเภอบางกระทุ่มก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านนะครับซึ่งก็จะผ่านพื้นที่ตำบลมะขาป่ามะขาบในอำเภอป่ามะขาบนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อดำเนินการเร่งระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ขณะที่โรงครัวพระราชทานก็ยังส่งต่ออาหารและกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านก็ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนกับแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยจะตั้งโรงครัวพระราชทาน4จุดด้วยกันใน3อำเภอครับเช่นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอเวียงสาที่อำเภอเมืองในวันละ3มื้อรวมแล้วก็ 7,500 กล่องที่โรงเรียนบ้านร้องอำเภอปัว 1,800 กล่องที่วัดห้วยแก้วอำเภอเวียงสารวม 5,344 กล่องและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมรวม 4,632 กล่องรวมโรงครัวพระราชทานทั้ง4จุดสามารถเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมดเนี่ย 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ในยามที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบทุกข์กำลังประสบความเดือดร้อนทุกอาหารทุกมื้อของอาหารเนี่ยนะครับก็มีเพียงพอนะครับมาช่วยบรรเทาความหิวและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นกำลังใจเป็นการแสดงความห่วงใยไปถึงผู้ประสบภัยโดยตรงเลยครับ
1: ครับแล้วก็ในจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่38ก็มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับที่วัดเบ่งสกัดที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็3มื้อรวมทั้งหมดเนี่ย 6,000 กล่องซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากมณฑลทหารบกที่34จากกรมทหารราบที่17จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่17กรมทหารปืนใหญ่ที่4ก็เข้าดำเนินการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายองค์ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับร่วมกันรื้อถอนท่อนสูงเศษไม้แล้วก็วัสดุถูกน้ำกระแสพัดมาจนสะสมกีดขวางน้ำขวางทางน้ำนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเอ่อล้นส่งผลกระทบโดยรอบของพื้นที่นะครับประชาชนก็มีความ อุ่นใจในการสัญจรนะครับ
1: ครับนี่นะฮะก็นอกจากนี้นะครับมีการดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะครับก็เป็นในด้านของกองพันทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2นะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีการขนย้ายวัสดุที่มันมากับน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้กับโรงเรียนแล้วก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับก็ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านกันนะครับก็เร่งทำความสะอาด ให้ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ก็มีการจัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันที่กับอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่เป็นในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36เขาก็ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: และก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนำถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงและก็บ้านน้ำคว้างตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านบนดอยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ส่งเสบียงอาหารด้วยเฮลิคอปเตอร์
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมต่างๆเนี่ยก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: กับพายุโซนร้อนนารามีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพก่อนเดินทางก็จะดีครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเรื่องของอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆจากการโดนฝนเนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรียังได้มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ไปให้กำลังใจนะครับพี่น้องกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยโดยเสร็จสิ้นภารกิจจากที่ภาคเหนือที่อำเภอจังหวัดน่านแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปที่ช่องอ่านม้านะฮะโดยในพื้นที่เนี่ยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีขออภัยนะครับด้วยมีการลงพื้นที่พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาครับปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ในส่วนของกำลังพลเนี่ยได้ให้การต้อนรับอยู่ครับ
0: ครับไปยังฐานปฏิบัติการหิมผานะครับไปให้กำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานไปชมเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจการด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็เดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการต่อพงนะครับก็ไปพูดคุยพบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้นะครับอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านได้เข้าเยี่ยมจ่าสิบเอกชาณรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้นะครับกำลังพลสังกัดของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ท่านนี้นะครับท่านจ่าโจ้ก็ได้มีการเหยียบทุ่นระเบิดซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับสาหัสแล้วก็พักรักษาตัวอยู่แต่ก็มีกำลังใจที่ดีนะครับท่านก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจครับ
0: ครับก็อีกประมาณ2สัปดาห์นะฮะจะเดินทางเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนายกรัฐมนตรีขอบคุณในความเสียสละพร้อมกับคุยลูกชายคุยกับลูกชายของจ่าโจ้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะคำตอบที่ได้คืออยากเป็นหมอ
1: นี่นะครับ
0: ครับ
1: เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็มีการพูดคุยรับฟังต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสำหรับกำลังพลครับ
0: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีคนร้ายสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีหลายจุดด้วยกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วง3 ทุ่มเศษก
1: ็
0: มีเหตุเกิดขึ้นอีกเหมือนกันวางเพลิงโรงรถแล้วก็วางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงลงมาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนเนี่ยนะครับโฆษกกองทัพบกแล้วก็แม่ทัพภาคที่4ท่านพูดชัดเจนไว้ในประเด็นนี้เป็นที่เรียบร้อยหมดเวลาลงแล้วครับอาจารย์สุธีครับ
0: ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ทุกท่านวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับแต่เห็นคอมเมนต์จากทุกท่านนะครับมีคุณมาดรัฐมนตรีช่วยตอบคอมเมนต์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือของทบกทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตับทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแต่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคกาลเหนือข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเพิ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัจเจมาภิกษุท่านสาธุท่านสาธุตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ดอกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังตัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกับอัมโมเมนาโถปะธัมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญรวมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญรวมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถก้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวันวจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยกำลังพุทธโรปังอหังวันทามิสัพพโสตตาโสเจพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจังวะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังวะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังฆังกิจังวะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรปัสสิทธิมหาราพังพระวันตุเมอมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมยมะอะอุนะโมพุทธายะเวรัตโยเวลาโคนายังเวลาหิงสาเวลาตาสีเวลาตาสาเวลาอิทธิโยพุทธัสสะมาเนมานาพุทธัสสะสวาหุมสัมปติจามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขณะนี้อาตมาภาพกำลังอยู่ในสภากาแฟครั้งที่85ที่สกร.ศูนย์การเรียนรู้อำเภอพัฒนานิคมก็สโลแกนของเราก็คือทานข้าวต้มจิบกาแฟแชร์ความคิดกันมาประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะสภากาแฟนั้นต้องยึด3สอสอยังเกษียตละสอที่2คือสามัคคีสอที่3คือการมีส่วนร่วมเสียตละความสุขเสียตละเวลาสามัคคีสอยังเกษียสามัคคีมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันมาเจอกันมาพบกันสอที่3ก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็ขออนุญาตขอบใจผอ.บุตราต้องใจอดีตผู้อำนวยการสกร.พัฒนานิคมประสานงานเป็นช่วยประสานงานสมาชิกร้อยกว่าวันนี้ร้อยประมาณ130ท่านเดียวกันแจ้งมาอาจจะร่วมจริงก็ไม่เกินร้อยเราก็ขอให้ทุกคนนั้นยึดมั่นในความสามัคคีกันแล้ววันนี้คณะสงฆ์
มีโครงการปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อาตมาก็ไม่ปีนี้ไม่ได้ไปร่วมเพราะเนื่องจากว่าอาตมาก็มีภาระหน้าที่งานก็เพราะว่าเอางานใกล้ตัวเองก่อนขอจะร่วมปฏิบัติพลังเจตานุภาพนะครูสมาธิที่วัดพัฒนาธรรมรัมสาขาที่228ยมสาธุชนหลายความเป็นผู้นำเนี่ยต้องมองไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรมองไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรการเป็นผู้นำผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่ใครก็เป็นได้นะต้องมีวิสัยทัศน์วิสัยก็บอกว่าการศึกษาทำให้เกิดวิสัยทัศน์การลงมือปฏิบัติทำให้เกิดความรู้จึงนั้นผู้นำจะต้องมองไกลแล้วก็ใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรอย่าสร้างศัตรูนะทำยังไงเราจะให้ลูกน้องรักก็ต้องอบอ้อมอารีวจีพระส่งเคาะทั่วไปวางตัวเสมอต้นเสมอปลายสาธุชนหลายนั้นอาตมาจึงย้ำดึงบอกกล่าวอยู่ไปไว้ว่าการเป็นผู้นำเราต้องร่วมกันนั้นขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมสมาชิกสภากาแฟมีโยมสอบถามว่าวัดพัฒนาธรรมรามทอดกฐินเมื่อไรโยมอายมก็ตอบโยมว่ายังไม่มีเจ้าภาพเลยปีนี้ยังเงียบอยู่โยมนายโยมสอบถามว่าวัดพัฒนาธรรมรามทอดกฐินเมื่อไรอาตมาก็ตอบโยมยังไม่มีเจ้าภาพยังเงียบอยู่เลยก็รอไปก่อนนะก็ค่อยว่ากันนะอย่างไรก็ตามก็แจ้งให้โยมทราบโยมจะได้บริหารจัดการถูกสาธุชนอะไรวิสาขามิคารมาตานผู้เป็นเลิศในการถวายทานชาพุทธย่อมคุ้นเคยกับนามว่าวิสาขามหาอุบาสิกาและอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเพราะสองท่านนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาคู่ขวัญในพุทธศาสนาทั้งสองท่านนี้ได้ให้ความอุปถัมภ์แก่พุทธศาสนาอย่างแข็งขันที่เดียวยมประวัติโดยพิจารณาของนางวิสาขามเขียนไว้ต่างระยมในที่นี้จะขอเล่าโดยย่อวิสาขามเป็นธิดาของตนัญชัยเศรษฐีและสมนามเกิดที่เมืองพัทยาแขวนอังคะติดกับแขวนมคธนยมได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าและได้พระโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุ7ขวบต่อมาตามบิดาไปอยู่เมืองสาวัตถีโดยแต่งงานกับปุณณวัฒนะบุตรมิคารเศรษฐีนางวิสาขาเป็นสตรีที่รู้ชื่อว่าเป็นจักรยานิยมมีความงาม5ประการได้กัน1ผมงามหมายถึงผมสรวยเป็นเงางาม2งามเนื้อหมายถึงริมซี่ปากงามไม่ต้องทาลิปสติก3กระดูกงามหมายถึงฟันงาม4วัยงามหมายถึงได้แก่ตามไม่แก่ถึงไม่แก่ตามอายุ5ผิวงามหมายถึงผิวพรรณผุดผ่องก่อนส่งตัวไปยังตระกูลสามีบิดาได้ให้โอวาทแก่นางวิสาขา10ข้อให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่ออยู่ในตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นของนางเป็นมิจฉาทิฏฐิยมคือไม่ได้นับถือว่าศาสนาเมื่อนางซึ่งเป็นอริยะบุคคลระดับโสดาบันไม่ไปอยู่ที่ตระกูลสามีนางก็ทำบุญใส่บาตรเป็นประจำวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นคือขณะที่บิดาสามีของนางบริโภคอาหารอยู่โดย
เมื่อนางวิสาขามนั่งปนนิบัติพัดวิยมเศรษฐีเห็นพระภิกษุในพุทธศาสนามาบิณฑบาตยืนอยู่ที่หน้าบ้านเศรษฐีแกล้งไม่เห็นภิกษุรูปนั้นหันหลังหันข้างให้ภิกษุท่านนั้นนางวิสาขาจึงค่อยๆถอยออกไปพูดกับภิกษุรูปนั้นดังพอให้บิดาสามีได้ยินว่าพระคุณเจ้านิมนต์โปรดไปข้างหน้าก่อนบิดาของดิฉันกำลังกินของเก่าเศรษฐีได้ยินก็โกรธอาว่าลูกสะใภ้ดูถูกตนว่ากินอุจจาระจึงไล่นางออกจากตระกูลของตนพราหมณ์8คนที่เศรษฐีนางวิสาขาส่งมาให้ดูแลนางก็ทำการสอบสวนเรื่องราวเรียกทั้งบิดาและสามีของนางวิสาขานางวิสาขาอธิบายว่านางไม่ได้กล่าวหาว่าบิดาของสามีนางกินอุจจาระคำว่ากินของเก่าของนางหมายถึงว่าบิดาสามีของนางได้เกิดเป็นเศรษฐีเกิดเป็นเศรษฐีทุกวันนี้เพราะบุญเก่าที่ทำไว้แต่ชาติก่อนแต่เศรษฐีไม่ได้สร้างบุญใหม่เลยท่านเศรษฐีจึงได้ชื่อว่ากินของเก่าพราหมณ์ทั้ง8ได้ตัดสินว่านางวิสาขาไม่ผิดและเศรษฐีก็ให้อภัยไม่ส่งนางกลับตระกูลเดิมอีกต่อไปแถมยังหันมานับถือพุทธศาสนาตามนางอีกด้วยเศรษฐีได้นับถือลูกสะใภ้ว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อตนที่นำตนเข้าสู่พุทธศาสนาจึงเรียกขานว่านางว่าเป็นมารดาในทางธรรมตั้งแต่บัดนั้นมายมนางวิสาขาจึงมีสมญานามว่าวิสาขามิขารมาตามวิสาขามารดาแห่งมิขารเศรษฐีนางวิสาขาได้ขายเครื่องประดับที่มีราคาแพงของนางชื่อว่าลดาปัสสากได้เงิน8โกฏิ 100,000 กาปณะเราตั้งราคาไว้ไม่มีใครซื้อจึงซื้อใช้เองเพราะเพิ่มเงินอีกจำนวน9โกฏิสร้างวัดถวายไว้ในพุทธศาสนาชื่อว่าวัดบพารามนางวิสาขาไปวัดทุกเช้าเย็นแลดูความเป็นอยู่ดูแลความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์อย่างใกล้ชิดบางครั้งก็มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ด้วยดังกรณีนางภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะนยมภิกษุณีรูปหนึ่งอยู่ในปกครองของพระเทวทัตตั้งท้องก่อนมาบวชเมื่อคันใหญ่ขึ้นก็เป็นที่โจทย์จันกันพระเทวทัตผู้เป็นปกครองสั่งให้นางสละเพศบรรพชิตทันทีเพราะถือว่าเป็นประราชิกแล้วจะนางยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนจึงไม่ยอมศึกอุทธรณ์ขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้านายมพระพุทธองค์รับสั่งให้พระอุบาลีชำระอาจิกรพระอุบาลีเถระมาขอแรงนางวิสาขาให้ช่วยพิจารณาด้วยนางวิสาขาสอบถามวันออกบวชวันประจำเดือนหมดสรุปตรวจดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายคำนวณวันเวลาได้ระยะเวลาได้รายละเอียดทุกอย่างแล้วสรุปว่านางภิกษุณีได้ตั้งครรภ์ก่อนบวชจึงไม่มีความผิดทางพระวินัยแต่อย่างใดคำวินิจฉัยนั้นถือว่าถูกต้องยุติธรรมแล้วได้รับการยอมรับจากพุทธองค์ภิกษุณีรูปหนึ่งกล่าวที่กล่าวถึงนี้คือมารดาของ
พระกุมารกัสสปะพระเถระนักแสดงธรรมที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมานางวิสาขามหาอุบาสิกาได้รับการยกย่องจากพุทธองค์ในเอตทัคคะความเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในการถวายทานเป็นอุบาสิกาตัวอย่างที่ควรดำเนินตามอย่างยิ่งนางสามาวดีพุทธสาวิกาผู้อมตะวันนี้จะขอคุยกับด้วยพุทธสาวิกาที่พุทธเจ้าตรัสสรรเสริญเธอตายแล้วก็เหมือนไม่ตายเพราะเธอไม่มีความประมาทในชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่าอัปปมัตตานมียันติเตเยปมัตตายถามะตังผู้ไม่ประมาทไม่มีวันตายส่วนผู้ประมาทแล้วถึงยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วนะโยมชีวิตของนางสามาวดีในวัยเด็กต้องเผชิญกับความผันผวนของชีวิตอย่างน่าเวทนาหน่อยนะโยมเมืองพัทธวดีก็เกิดไอวาตกโรคผู้คนล้มตายกันเกินกันเศรษฐีภรรยาและบุตรสาวหนีออกจากบ้านไปมุ่งหน้าไปยังเมืองโกสัมพีที่เมืองโกสัมพีนี้มีเศรษฐีชื่อว่าโคสกะเป็นสหายกับเศรษฐีพ่อของนางสามาวดีเขาและครอบครัวหวังไปพึ่งใบบุญเพื่อนจึงเดินทางหล่อแหลมไปหลายลาตีนยมกว่าจะรู้ถึงเมืองโกสัมพีทั้งสามพักหน่อยพักเหนื่อยพักเหนื่อยอยู่ที่ประตูเมืองกะว่ารุ่งเช้าจะไปหาเศรษฐีผู้สายแต่เศรษฐีผู้ตกแยกก็ไม่แน่ใจแล้วว่าตัวละครอบครัวมาในสภาพอย่างนี้เศรษฐีผู้สายจะยินดีต้อนรับหรือไม่จึงยับยั้งอยู่ก่อนยมสั่งให้ลูกน้องลูกสาวไปขอทานมากินแก้หิวก่อนค่อยคิดว่าจะทำยังไงกันต่อไปโคสกะเศรษฐีนั้นเคยเป็นคนที่ตกยากมาก่อนโยมเมื่อมาเป็นเศรษฐีแล้วก็คิดถึงหัวอกของคนจนจึงตั้งโรงทานให้ทานแก่ยาจกและวันนี้พกเป็นประจำโดยมอบหมายให้อมมิตตกุฎุมพีผู้เป็นผู้อำนวยการในการให้ทานทุกเช้าเช้าวันที่พูดถึงนี้สามาวดีถือภาชนะไปขอทานมิตตกุฎุมพีถามว่าเอากี่ส่วนนางตอบว่า3ส่วนจ้าหมายถึงเอาไปให้3คนคนนั้นเองเศรษฐีตกยากพ่อของนางสามาวดีก็เสียชีวิตลงเพราะความบอบช้ำเนื่องจากเดินทางผ่าธุรกันดารมาไกลเข้าใจว่าคนไม่เคยลำบากพอตกอยู่ในภาวะเส้นเนื้อประดาตัวต้องตรอมใจตายมากกว่าอย่างอื่นนะโยมวันรุ่งขึ้นเมื่อกุฎุมพีให้ทานสามาวดีร้องบอกว่าวันนี้ขอ2ส่วนจ้ะกุฎุมพีก็แปลกใจว่าอินหนูคนนี้เมื่อวานขอ3ส่วนวันนี้ขอ2คงรู้ประมาณท้องของตัวเองแล้วสินะคืนนั้นภรรยาเศรษฐีแม่ของนางสามาวดีก็มาตายลงไปอีกคนทิ้งลูกสาวตัวน้อยๆต้องผจญกับชีวิตตามลำพังสามาวดีร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลรุ่งเช้าขึ้นมาก็ถือกะลาไปขอทานตามเดิมเมื่อกุฎุมพีตักให้2ส่วนนางก็ร้องบอกว่านายจ๋าวันนี้เอาส่วนเดียวพอทำให้กุฎุมพีเดือดขึ้นมาทันทีอิตากะวันก่อนโน้นเองคงหิวมากสินะขอไปทั้ง3ส่วนวันต่อมารับ2ส่วนวันนี้กับขอส่วนเดียวเพิ่งรู้ประมาณท้องของตัวเองใช่ไหม
สามอวดีมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครขูดตะข้องด้วยพระสุภาจายอย่างนี้เลือดพอดีขึ้นหน้าจึงย้อนถามว่าอะไรกันนานแค่นี้ด่ากันด้วยเรื่องเออใช่ป่ะไอ้เด็กถอยทำไมวันก่อนเองขอสามส่วนเมื่อวานขอสองส่วนวันนี้กลับมาขอส่วนเดียวอย่างนี้ไม่น่าด่าหรือกุดุมพีกล่าวอีกยมหาไม่ได้นานเมื่อวันก่อนนี้ฉันมีกันสามคนเมื่อวานนี้มีสองคนแต่วันนี้เหลือฉันคนเดียวฉันจึงออกมาขอเพียงส่วนเดียวนางอธิบายพางร้องไห้สะอึกสะอื้นมิตรกุฎมพีจึงถามถ่ายเรื่องราวนางก็เล่าให้ฟังจนหมดซึ่งพอทำให้ผู้รับฟังเรื่องราวต้องเช็ดน้ำตาไปด้วยเขาจึงขอโทษนางและรับนางมาอยู่ด้วยในฐานะบุตรบุญธรรมยมเป็นนั้นว่าสามาวดีได้ผ่านวิกฤตแห่งชีวิตแล้วได้ช่วยบิดามบุญธรรมบริจาคทานที่โรงทานทุกวันเห็นคนขอทานมายืนออกันรอรับทานไม่เป็นระเบียบแถมยังส่งเสียงเอออึงหนวกหูนางจึงเกิดไอเดียน่าจะมีวิธีให้ผู้เข้ารับทานมารับอย่างเป็นระเบียบและไม่ส่งเสียงอึกกระทึกแล้วเข้าไปขายไอเดียให้กับบิดาบุญธรรมลูกจะทำอย่างไรบิดาบุญธรรมซักถามก็กั้นรั้วทำทางเดินแคบๆเดินเข้าได้คนเดียวให้ผู้เข้ามารับทานเข้ามารับทีละคนละคนตามคิวเข้าประตูหนึ่งออกอีกประตูหนึ่งโดยวิธีอย่างนี้จะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นและไม่มีเสียงอึกกระทึกแล้วลูกสาวแจ้งบิดาบุญธรรมจึงตกลงตามนั้นจึงสั่งให้ทำทางเดินกั้นด้วยรั้วตามที่บุตรีบุญธรรมเสนอทดลองให้ดูในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าไม่มีเสียงอึกกระทึกเซ็งแซ่แต่เหมือนแต่ก่อนและเป็นระบบขึ้นเดิมทีนางมีชื่อสั้นว่าสามแณรตั้งแต่คิดกั้นหลวมทำทางให้คนมารับบริจาคทานเข้าออกเป็นระเบียบขึ้นจึงได้สมญานามว่าสามาวดีแปลว่าสามมาผู้กั้นหลวมโรงทานของโคสกะเศรษฐีใหญ่มากมียาจกละวันิพกมารอรับทานวันละเป็นร้อยเป็นพันย่อมมีเสียงเอกทึกกระหนไม่น้อยภาพและเสียงอย่างนี้คงชินหูชินตาผู้คนรวมทั้งเศรษฐีด้วยยมตั้งแต่มิตรกุฎุมพีกั้นรั้วตามคำแนะนำของบุตรสาวบุญธรรมรั้วบริเวณโรงทานเงียบสงบสงบเงียบไม่มีเสียงอื้ออึงเหมือนก่อนเหมือนเดิมเศรษฐีเอ่ยถามมิตรกุฎุมพีผู้อำนวยการโรงทานว่าเลิกให้ทานแล้วหรือยังให้อยู่เหมือนเดิมนายกุฎุมพีตอบอ้าวแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงเศรษฐีซักเพราะได้ให้ทานด้วยวิธีใหม่กุฎุมพีตอบขันเช็คว่าวิธีไหนล่ะวิธีอะไรกุฎุมพีจึงให้จึงบอกให้เศรษฐีไปดูด้วยตาในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าขึ้นเศรษฐีไปที่โรงทานได้เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงทานก็รู้สึกชอบใจจึงเอ่ยถามด้วยความแปลกใจว่าทำไมมิตตะไม่ทำอย่างนี้เสียตั้งแต่แรกเพราะคิดไม่ได้ครับมิตตะตอบแล้วทำไมตอนนี้คิดได้โคจกาเศรษฐีไม่ใช่ความคิดของข้าพเจ้าลูกสาวข้าพเจ้าเป็นต้นคิดต้นค้นครับท่านมีลูกสาวตั้งแต่เมื่อไหร่เศรษฐีย้อนถามด้วยความแปลกใจเพราะเท่าที่ทราบ
กุลมิตรกดมพีไม่มีลูกสาวมิตรกดมพีจึงเล่าเรื่องราวของสาวน้อยนามสามาวดีให้เศรษฐีฟังเศรษฐีจึงให้ตามนางมาแล้วกล่าวว่าพ่อเจ้าเป็นเพื่อนฉันลูกเพื่อนฉันก็เท่ากับลูกของฉันต่อจากนี้เจ้าจงมาอยู่ด้วยกันเถิดแล้วรับนางไปอยู่ด้วยตั้งใจตั้งไว้ในฐานะที่ดามโดยคนโตมอบหญิง500คนเป็นบริวารรับใช้วันหนึ่งนางพาบริวารไปอาบน้ำที่ท่าน้ำในวันนักขัตฤกษ์วันหนึ่งพระเจ้าวงสัมโกสัมพีทอดพระเนตรเห็นก็มีปัทารุทัยปฏิปรักให้ทราบว่าเป็นบุตรีของโคจกาเศรษฐีจึงให้คนไปขอนางแต่พ่อบุญธรรมปฏิเสธถูกพระเจ้ากรุงโกสัมพีพิโรธรับสั่งให้ไล่ทุกคนออกจากคฤหัสถ์แล้วเตตาสั่งยึดบ้านสามาวดีกลับมาจากท่าน้ำรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงกล่าวกับบิดาบุญธรรมว่าพ่อขึ้นชื่อว่าพระราชามหากษัตริย์ทรงปรารถนาอะไรยากที่ใครจะขัดขืนได้พ่ออย่าลำบากเพราะลูกเลยเศรษฐีทราบว่านางเองก็คงพึงพอใจจึงให้คนไปกราบทูลพระราชาว่ายินดีถวายลูกสาวเข้าวังเป็นอันว่าตั้งแต่สามาวดีก็ได้เป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าอุเทนกษัตริย์หนุ่มแห่งโกสัมพีว่ากันว่าเป็นที่โปรดปรานของพระสวามีอย่างยิ่งด้วยนายมพระเจ้าอุเทนมีมเหสีทั้งหมด2พระองค์คือสุรพัตตาและนางมาคันธยาพระจันทร์เฉพาะองค์หลังนี้เป็นไม้เบื่อไม้เบากับนางสามาวดีสาเหตุไม่ใช่เกิดจากนางสามาวดีหากแต่เกิดหากแต่ว่ามาคันธยาเธอมีเรื่องอาฆาตแค้นพุทธเจ้ามาก่อนเมื่อมาอยู่ในวังพระเจ้าอุเทนเห็นนางสามาวดีและนางสนมกำนันในทั้งหลายเลื่อมใสในพุทธเจ้าเธอก็เลยผ่านโกรธแค้นไปด้วยมาคันธยาเป็นใครและอาฆาตแค้นพระพุทธองค์ด้วยเรื่องอะไรถ้าจะเล่าก็ยาวเอาสั้นๆก็แล้วกันโยมนางเป็นสตรีสวยงามพ่อแม่ไม่ยอมอะไรแต่งงานกับคนที่มาขอแอ้งว่าไม่คู่ควรกับลูกสาวของตนวันหนึ่งพราหมณ์ผู้เป็นบิดาเห็นพุทธเจ้าชอบใจจึงพาลูก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยังต้องติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องและราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2569มีผลตั้งแต่วันนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วง20ปีที่ผ่านมาและอีกหลายประเด็นติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: ยังเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดเมื่อคืนเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดและเผารถของทางราชการในพื้นที่ปานาเละจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 9:30 นาทีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นสรุปภาพรวมการเดินทางไปต่างประเทศของ9ประเทศของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 10:00 นางสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหารือแนวทางและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคแบบบูรณาการร่วมกับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 10:00 นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะเดินทางไปร้องต่อกกต.กรณีมีการทำคลิปใส่ร้ายพรรคประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีและ10:00ที่สำนักงานปปช.พรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อปปช.ในเรื่องของมาตรการกันไว้เป็นพยานของผู้ที่ถูกหลอกลวงในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2569มีผลตั้งแต่วันนี้โดยนิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี2548ถึงปี2568แต่ยกเว้นไม่ให้ได้รับการนิรโทษกรรมในความผิดบางประเภทอาทิความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เว็บไซต์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-7474 081-757-7474

0: ฆ่าฉันให้ตายครับเป็นงานเพลงของคุณวุฒิวรชัยครับ AI Cover สวัสดีครับทุกท่านครับถึงเวลาช่วงเช้าความสุขกันตรงนี้กับเรื่องราวของข่าวครับหลังจากพระราชชาติครับก็เจอกัน2ชั่วโมงวันนี้เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์วันสีเหลืองเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันครับทั้งคลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีและก็จากจังหวัดหันบกลพบุรี AM Studio 1197 กิโลเฮิรตซ์ครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังอย่างสูงเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการครบให้ครบ2ชั่วโมงแล้วกันนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับเรามาเรื่องนี้ของข่าวก่อนนะครับผมเห็นลงหนังสือพิมพ์มา 2-3 รอบแล้วล่ะเรื่องของพี่น้องชาวปราจีนบุรีเข้มแข็งย้ำจุดยืนหยุด EEC จี้นายกลงนามยกเลิกก่อนยกระดับลุยทำเนียบวางครับพี่น้องชาวปราจีน

0: รีไม่อยากให้มาตั้งเป็นศูนย์อุตสาหกรรม EEC เนี่ยนะครับเป็นนโยบายให้เป็นเขตพิเศษของภาคตะวันออกเครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งและประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 1,000 คนเมื่อวานนี้เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ปราศัยถึงผลกระทบจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแม้ว่าปราจีนบุรีจะยังไม่ได้อยู่ในเขต EEC ก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าดังนั้นชาวปราจีนบุรีจึงไม่อาจจะยอมรับการเพิ่มปราจีนบุรีเข้าเป็นเขต EEC ได้ยืนยันว่าเรียกร้องให้นายอนุทินในฐานะประธานกรรมการนโยบาย EEC ต้องเซ็นยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรว่างั้นเมื่อเวลาบ่าย 3:00 น.เครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งก็ออกแถลงการแถลงการมีดังนี้ครับ1เรื่องของการคัดค้านขยายพื้นที่ EEC หยุดการทำลายล้างปกป้องแผ่นดินปราจีนบุรีพี่น้องประชาชนชาวปราจีนบุรีและผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านวันนี้แผ่นดินเกิดที่เคยอุดมสมบูรณ์ของเรากำลังจะถูกคลุกคลามอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนโยบายจากส่วนกลางกลุ่มทุนอุตสาหกรรมขยะกำลังลุกคืบเข้ามาเฉือนทำลายบ้านของเราอ่านดุดันไปไหม ให้มันเข้ากับบรรยากาศมติการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC การปล่อยมลพิษกากอุตสาหกรรมทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำลายล้างทั้งวิถีชีวิตลุ่มน้ำดินและอากาศซึ่งเป็นลมหายใจของลูกหลานของเราลงอย่างย่อยยับการพัฒนาที่เหยียบหัวประชาชนและไร้ซึ่งการมีส่วนร่วมไม่ใช่การพัฒนาแต่มันคือการเป็นฆาตกรรมทางสิ่งแวดล้อมใช้คำพูดดีนะเป็นฆาตกรรมที่ผ่านมาพวกเราใช้สิทธิ์อันชอบธรรมทวงถามความรับผิดชอบอย่างสงบแต่สิ่งที่ได้รับกลับมีเพียงความเพิกเฉยและปิดกั้นพื้นที่อย่างไร้สำนึกจากผู้มีอำนาจทั้งนายอนุชินชาญวีรกุลในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีความสำเร็จของการเคลื่อนไหวอาจไม่ได้วัดกันในวันนี้หรือในทันทีแต่วัดจากสิ่งที่เราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาในวันนี้เราสู้จนแผ่นดินตื่นกระแสการต่อต้านมลพิษถูกจุดติดจนสังคมไม่อาจเมินเฉยและบีบให้ข้าราชการผู้เสวยสุขต้องก้มหัวลงมารับฟังปัญหาในพื้นที่เราปักหมุดความจริงข้อเรียกร้องของเราถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่รัฐต้องฟังจนเริ่มมีสัญญาณความเคลื่อนไหวถึงการทบทวนพูดถึงการยกเลิก EEC ในระดับรัฐมนตรีเราหลอมรวมเป็นหนึ่งมิตรภาพพลังใจและเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นมาท่ามกลางสายฝนและแสงแดดจะเป็นฐานรากที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่งสำหรับการขับเคลื่อนต่อไปพี่น้องผู้ร่วมอุดมการทุกท่านการปักหลักณศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้ไม่เพียงพออีกต่อไปในเมื่อผู้มีอำนาจเลือกจะหูหนวกและหลบหลังกำแพงพวกเราจะเป็นต้องยกระดับการต่อสู้ย้ายแนวรบเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจเป้าหมายต่อไปคือทำเนียบรัฐบาลเครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งขอประกาศข้อเรียกร้องเด็ดขาดดังต่อไปนี้1คัดค้านการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการ EEC อย่างถึงที่สุดและเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกุลลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร2จัดการเด็ดขาดกับกากอุตสาหกรรมและโรงงานเถื่อนโดยยึดหลักผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย 3. ยืนยันว่าปราจีนบุรีเติบโตและพัฒนาได้ด้วยศักยภาพของคนในพื้นที่ไม่ใช่การแลกสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพื้นที่รองรับขยะอุตสาหกรรมหมดเวลาสมยอมท่านทูตหมดเวลาสยบยอมได้เวลาทวงคืนแผ่นดินปราจีนบุรีแล้วเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลลงชื่อเครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็ง23สิงหาคมจากนั้นผู้ชุมนุมก็นำป้ายผ้าที่ช่วยกันเขียนระบายความรู้สึกและข้อเขียนข้อเรียกร้องต่างๆลงบนป้ายผ้าความยาว40เมตรนำไปติดไว้ที่รั้วศาลากลางจังหวัดก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านครับได้ใจเนาะไม่มีใครอยากได้ EEC เนี่ยให้ชลบุรีอยู่งั้นดีแล้ว ปราจีนบุรีไม่ต้องมาครับก็เรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าตอนนี้โรงงานจีนเข้ามาเยอะนะครับทำลายมลพิษทำลายคือวันก่อนก็มีเรื่องของอะไรนะขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะจากมือถือขยะอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะไปหมดครับมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อม ไม่ดีชาวบ้านเขาว่างั้นนะครับอ้าวจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็เขาบอกเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลว่างั้น อ้าวนี่เป็นข้อเรียกร้องนะครับผมอ่านจากข่าวไทยรัฐนะครับคุณผู้ฟังอเนกไม่ได้เขียนเองนะคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ปราจีนบุรีเข้าใจนะ มาอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังรับไปที่ประเด็นข่าวผมหยิบทางด้านของเดลี่นิวขึ้นมาครับเดลี่นิวก็บอกว่าเรื่องของถ้ำหงอยู่กลางสวนทุเรียนระยองตำนานเสียงดนตรีไทยชามโบราณมายังไงกำนันตำบลกระเฉดครับนายอัครเดชล่องดุริยางพร้อมผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านเข้าตรวจสอบพื้นที่ริมเขาบริเวณสวนทุเรียนหมู่10ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งว่าพบโพรงถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าตรงถ้ำหงก็เรียกตรงกับถ้ำหงจุดศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานท้องถิ่นที่เคยเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนจากการตรวจสอบจากการตรวจวัดเบื้องต้นตัวถ้ำอยู่ติดชายเขาเหนือบ่อน้ำขนาดใหญ่ปากถ้ำมีน้ำขังปิดอยู่ครึ่งหนึ่งช่องทางเข้ากว้างประมาณ80เซนภายในเป็นโพรงมืดลึกเข้าไปในภูเขาบริเวณหน้าถ้ำมีการตั้งศาลเจ้าที่และรูปกินรี2ตัวโดยผู้นำชุมชนเตรียมรายงานให้นายอำเภอและจังหวัดรับทราบเพื่อส่งทีมเข้าสำรวจโครงสร้างภายในอย่างเป็นทางการและพิจารณาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนต่อไปครับการพบครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตื่นตัวอย่างมากเนื่องจากจุดดังกล่าวมีเรื่องเล่าที่ลี้ลับที่คนรุ่นก่อนถ่ายทอดต่อๆกันมาได้แก่เสียงดนตรีไทยกระดิ่งหงนางมารยาทตันประเสริฐอดีตข้าราชการครูยืนยันว่าณวัยเด็กเคยได้ยินเสียงดนตรีไทยและเสียงกระดิ่งแว่วออกมาจากภูเขาในช่วงยามเย็นด้วยตนเองครับเป็นเรื่องเป็นราวที่ประวัติศาสตร์ต้องเรียนรู้นะครับคุณผู้ฟังครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มีปัญหาเกี่ยวกับลุกขึ้นฉี่บ่อยๆแล้วก็ฉี่ไม่สุดฉี่แบบกระปริบกระบอยบ้างไหมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับดูแลท่านได้และดูแลมันมีน้ำมันรวม9ชนิดเยอะแยะเลยดูแลเรื่องความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงกระดูกบำรุงปวดข้อกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองมือชาเท้าชาหลับดีหลับสบายกำจัดสารพิษในร่างกายด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับถ้าใครเป็นแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของการลุกขึ้นฉี่ตอนกลางคืน3รอบ4รอบคืนนึงไม่ค่อยหลับเลยหลับก็ไม่หลับไม่สนิทเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดครับระบบต่อมลูกหมากท่านเป็นอะไรมั้ยทางด้านน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นก็จะช่วยบรรเทากันตรงนี้นะครับกินให้มันได้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเป็นอาหารเสริมชนิดใหม่ที่เรานำเสนอกับคุณผู้ฟังครับสนใจสั่งซื้อมาเบอร์เดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดกินอย่างต่อเนื่องครับครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปก็กินวันละเม็ดได้เลยครับกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับฝาขวดมีรูปดร.เนกครับที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองมีจำหน่ายแล้วก็สั่งซื้อจากผมโดยตรงบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับAND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็มีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยสารสกัดจากดอกเรืองสารสกัดจากบุหรี่สารสกัดจากแปะกล้วยไม่เพียงพอเราต้องเอาเอนไซม์เข้ามาบำรุงด้วยมันจะได้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายในเวลาพร้อมๆเดียวกันครับกำนั่นคือ AND ลูทิน่าซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3เป็น7ขวดนะครับอย่าสับสนนะครับเอนไซม์กับ AND ลูทิน่าถ้า AND ลูทิน่าชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวด4แถม3ครับก็สั่งซื้อชุดเล็กชุดใหญ่ก็บอกกันกับ AND Lutina ครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ปวดกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อเรามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนตัวหนึ่งแพ็คเกจครับดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพร DJ ครับแล้วก็สบู่สระผมครับ เคยได้ยินแต่แชมพูสระผมแต่นี้เราเอาสบู่มาสระผมทำได้ยังไงครับเอาน้ำชโลมบนหัวของท่านที่มันหัวยังไม่เปียกใช่ไหมชโลมมันเปียกซะครับก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาก้อนสบู่ละเลงบนหัวสักพักเดียวมันก็จะเป็นฟองออกมาแล้วมันจะช่วยเรื่องของผมร่วงช่วยเรื่องของรังแคช่วยเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะของท่านครับกับสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474เราไปกันต่อครับกับเรื่องราวของข่าวนะครับประเด็นข่าวก็ต่อเราไปที่ทางด้านของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับไปที่มาเรื่องของป้าดากันบ้างครับป้าดายังไม่จบณที่วัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นท่านพระครูอดุลสารันติเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมคณะสงฆ์ยังคงรับการถวายกำลังใจจากญาติโยมและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญอย่างต่อเนื่องโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดและห้องน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและอบอุ่นครับพระครูอดุลสารันติเทศกล่าวถึงข้อพิพาทเรื่องที่ดินของวัดว่าเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2547และดำเนินยาวนานมาถึง22ปีหากทุกฝ่ายยอมรับคำตัดสินของศาลเรื่องก็น่าจะยุติและไม่มีเหตุให้ต้องหวาดระแวงแต่เนื่องจากยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมรับคำตัดสินจึงทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอีกเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามกล่าวว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเคยได้รับคำพูดลักษณะคมคูหากแพ้คดีวัดก็ต้องอยู่ไม่ได้แต่ไม่ขอระบุเป็นคำพูดของใครพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการตอบโต้หรือกล่าวหาใครเพราะไม่ต้องการให้เรื่องบานปลายและสร้างความเดือดร้อนแก่ทุกฝ่ายตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาเรื่องยังไม่ยุติเป็นใครๆก็ต้องกลัวเพราะไม่รู้ว่าจะต้องพบกับเหตุการณ์ใดบ้างที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาที่วัดช่วงตี 4 ตี 5 รวมถึงยามวิกาลหลายครั้งทางวัดมีภาพถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแต่ไม่เคยนำไปปรักปรำหรือฟ้องร้องใครท่านพระครูอดุลสารนิเทศว่ากันครับท่านบอกย้อนไปเมื่อปี62เคยมีคนจำนวนมากเดินทางมาที่บริเวณหน้ากุฏิส่งเสียงดังและขับไล่ผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากขณะที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่เพียง2นายเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รู้สึกหวาดกลัวจะเป็นต้องขอกำลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลตลอด24ชั่วโมงภาพเหตุการณ์การมอบโฉนดที่ดินของท่านพระครูอดุลสารนิเทศที่เจ๊กแย้งว่าอาตมาอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวมองว่าเป็นการถวายโฉนดให้วัดไม่ใช่เพียงการนำเอกสารมาให้ดูโดยตนไม่ได้รับโฉนดไว้ด้วยตัวเองเนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาหรือถูกฟ้องร้องในภายหลังจึงให้พระอุโสเป็นผู้รับแทนขณะที่ทางวัดก็มีสมุดบัญชีพระป่าซึ่งระบุข้อความเกี่ยวกับการถวายโฉนดเป็นหลักฐานพระครูอดุลสารนิเทศกล่าวถึงกระบวนการจัดตั้งวัดว่าต้องผ่านขั้นตอนของคณะสงฆ์หลายระดับตั้งแต่เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคก่อนเข้าสู่มหาเถรสมาคมเมื่อมีประกาศจัดตั้งวัดแล้วจึงต้องส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐจึงไม่ใช่กระบวนการที่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้โดยง่ายท่านบอกช่วงระยะการดำเนินการจัดตั้งวัดนั้นอาตมาต้องจัดทำแผนที่วัดแผนผังภายในวัดด้วยตนเองทั้งตำแหน่งกุฏิเสนาสนะต่างๆเมื่อถึงเวลาผ่านไป30ปีเอกสารและลายมือชื่อของบุคคลเหล่านั้นย่อมเลือนหายไปตามกาลเวลาอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดก็มีการประจัดตั้งเป็นวัดในพุทธศาสนาแล้วครับท่านบอกว่าเป็นห่วงมากในสุดเวลานี้อนาคตของวัดหลังจากอาตมาพ้นหน้าที่ฝากถึงเจ้าวาดองค์ต่อไปต่อช่วยกันรักษาผืนป่าและสภาพแวดล้อมของวัดไม่เปิดทางให้บุคคลเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อทำธุรกิจหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อพื้นที่สีเขียวของระบบนิเวศท่านบอกหากมีการนำพื้นที่วัดไปเช่าไปให้เช่าเพื่อก่อสร้างหอพักหรือประกอบกิจการย่อมเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามมาอาจทำให้สภาพของวัดเปลี่ยนไปต้องการรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้เป็นปอดของเมืองขอนแก่นและเป็นพื้นที่สีเขียวของชุมชนเจ้าวาดฝากถึงทุกฝ่ายให้ยอมรับกระบวนการยุติธรรมและคำตัดสินของศาลโดยไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งเผชิญหน้ากันอีกถ้ามีการทะเลาะกันอีกควรให้อภัยกันอาตมาไม่ต้องการโต้เถียงพวกเราเรียนตามตำราแต่อาตมาเรียนตามธรรมชาติเอาธรรมชาติเป็นครูบาเอาทายิกามาเป็นชูกำลังท่านพูดธรรมะเลยนะครับอาตมาเรียนตามธรรมชาติเอาธรรมชาติเป็นครูบาเอาทายิกาเอาทายกทายิกาเป็นยาชูกำลังท้ายสุดนั่นบอกสิ่งที่ต้องการฝากไว้ไม่ใช่เพียงแค่ข้อพิพาทแต่คือการรักษาเจตนารมณ์ของวัดป่าให้คงอยู่ต่อไปเพื่อคนรุ่นหลังยังมีพื้นที่ธรรมชาติสำหรับปฏิบัติธรรมพักใจเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับความของเมืองขอนแก่นร่วมขอให้ทุกฝ่ายครบคันแต่สินของศาลยุติความขัดแย้งด้วยความเข้าใจพอเถอะโยมดา ท่านเคยพูดนะนี่ลองมาฟังอาจารย์จตุรงค์พูดบางทีครับท่านพูดแรงลองฟังท่านพูดสิครับเพราะว่าท่านก็อยู่กับสำนักพุทธอยู่กับเรื่องของพุทธศาสนามาเยอะครับ
1: ก็บอกว่าการเข้ามาขอดูเอกสารจะตั้งวัดแบบเนี้ยอาจารย์บอกนะไม่มีใครเขาทำมีครอบครัวนี้แหละเป็นครอบครัวแรกอาจารย์พูดแรงจังเลยอ่ะซึ่งบอกว่าก็รู้อยู่ว่าตะเฮียงนะได้ยกที่ดินให้กับวัดแล้วทีมญาติของตะเฮียงและแต่ละคนทำไมถึงออกมาแต่ละวันว่าไม่ยอมในเมื่อวันเนี้ยทุกสื่อทุกสำนักเอกสารที่มันมาประกอบกันก็มีการพูดไปในทางเดียวกันเลยว่าตาเฮียงเป็นคนยกโฉนดที่ดินผืนเนี้ย
2: แล้วเมื่อกี้ทนายความก็บอกว่าโอ้ยเอกสารพวกนี้มีหมดแล้ว
1: เอ้า
2: ก็พอแล้วสิ
1: แล้วจะไปขอทำไมถูกไหมแล้วพอขอเสร็จวัดจะตั้งเสร็จมีอาจารย์จะลงคิดเหมือนผมเลยขนาดมีราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้วว่ายังไม่จบอีกเหรอมันต้องจบได้แล้วนะวันนี้อาจารย์มองแบบนี
2: ้
1: ทางกลุ่มญาติกลุ่มกวนประดาเนี่ยนะกำลังเล่นแง่ในเมื่อบรรพบุรุษยกให้กับวัดแล้วทุกอย่างก็ต้องจบแต่หากสมมุติว่าเป็นตัวของตาเฮียงเองไม่มีบ้านอยู่แล้วมาขอที่วัดคืน
2: อ
1: ันนี้เข้าใจได้และก็ยอมรับได้แต่กรณีเนี้ยที่ดินในจุดอื่นก็ให้ลูกหลานไปหมดแล้วและทำไมถึงต้องมาเอาที่ดินวัดตรงนี้อีกลองฟังเสียงอาจารย์จตุรงค์ดูฮะ
3: เพียงแค่ใช้ครั้งเดียวผมข่าวกลายเป็นดำ
4: สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือเอกสารที่เป็นตัวชี้ชัดว่าวัดเสร็จแล้วโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เขียนว่าพระราชกิจจาประกาศตั้งวัดแล้วก็ลงชื
5: ่อ
4: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหลือที่การฉบับนั้นนั่นแหละนั่นคือชัดแล้วมันไม่มีใครเข้ามาขอดูหรอกก็มีครอบครัวเนี้ยเป็นครอบครัวแรกที่ผมเคยเห็นกูจะมาขอดูทำไมพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าบรรพบุรุษคุณยกที่ให้แล้วคือสมัยก่อนเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการตั้งวัดเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าวันเดียวเสร็จนะรู้ไหมคุณนายวันเดียวไม่เสร็จมันต้องทิ้งช่วงหลายๆวันดังนั้นเนี่ยเขาต้องยกที่ให้ก่
5: อ
4: นผมบอกเลยว่ามันเป็นการหาเรื่องและเป็นการเล่นแง
5: ่
4: หาเรื่องเล่นแง่เรื่องบาลีหาเรื่องเล่นแง่เล่นเรื่องบาลีถึงบอกเลยว่าไม่ได้เป็นเจตนาที่ดีระวังเสนียดจะกินหัวรู้ไหมเนี่ยระวังไว้นะวันนึงอ่ะเดี๋ยวเอาไปเนี่ยโอนเวรกรรมจะได้ตามทันรู้ว่าเดี๋ยวผมจะฝากคุณเข้าไปด้วยว่าพระบิดาที่เสนียจะได้ไม่กินหัวมันไม่สำคัญ
1: นี่แล้ววันนี้ไม่รู้สิเผลอผมสั้นก็เหมือนอยู่คุณไม่เหมือนไม่เหมือน
2: ไม่
1: เหมือน
2: ไม่ใช่ใส่แว่นเหมือนกันเฉย
1: ใส่แว่นดำเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเพิ่นว่าผมยาวผมสั้นจะได้ไม่ได้ผมยาวไม่เคยมีเห่าด้วยนะสุดท้ายแล้ววันนี้อาจารย์ตาตุลงพูดว่าไงรู้ไหมวันนี้มันจะจบง่ายเลยนะ
2: ถ้า
1: โฉนดที่พวกคุณกำลังตามหากันอยู่เนี่ยนะสลักหลังโฉนดนะว่าที่ดิน21ไร่ให้บัวเรียน5ไร่ให้บัวไข่5ไร่ให้คนนี้5ไร่5ไร่นั่นหมายความว่าโฉนดฉบับเนี้ยที่ไปมอบให้กับหลวงพ่อหลวงปู่เพยถูกไหม
2: อ
1: ันเนี้ยทายาทมีสิทธิ์ได้เต็มๆเพราะเขาไม่ได้อยากจะให้วัดเขาอยากจะให้ลูกแต่วันนี้ในโฉนดตัวจริงที่หลวงพ่อเอามาโชว์อาจารย์ตุลงกำลังบอกนะฮะมันเขียนแค่ว่าตะเฮียงและเขาก็มอบให้กับวัดมันก็จบแล้วสิ
2: แต่ข้อเท็จจริงที่แกงป้าอาจจะไม่ฟังก็คือตะเฮียงไปดำเนินการขอเพราะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะ
1: เป็นที่ป่าช้าไม่ได้ทำผลไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเข้าใจใช่ไหมฮะสมัยก่อนที่สค.1ที่เราต้องเสียภาษีดอกหญ้ากันเนี่ยใครมีแรงสมัยนู้นเลยนะใครมีแรงอยากให้ชุมชนตรงนี้พัฒนาใช่ไหมไปถางเอาถางป่าถางหญ้าเอาและสักพักนึงก็ทำกินซะสายภาษีดอกหญ้าซะมันจะได้จบแต่อันเนี้ยเขาบอกเป็นที่ป่าช้าทุกคนบอกเป็นป่าช้าไม่มีการทำกิน
2: เขาเอาศพไปฝังเอาไว้ที่นี่รู้จักป่าช้าเนาะเขาเอาศพไปฝังที่นี่เขาไม่ได้ไปปลูกกล้วยปลูกมันสำปะหลังตรงนี้มันเป็นลานกว้างแล้วสุดท้ายก็มีอะไรมีกุฏิพระซะมีกระตงกระต๊อบมีศาลาค่อยๆมีอะไรขึ้นมาระหว่างที่มีการยื่นขอเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นวัดเขาก็เริ่มสร้างประตูเขาก็เริ่มสร้างเมนเผาศพ
1: หอระฆังหอระฆังก็มา
2: แล้วมันเป็นมรดกของป้าตรงไหนวันนี้สิ่งที่อยากจะถามเนี่ย 2,532 ประตูนี้เสร็จแล้วอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเขามีเจตนาที่จะสร้างเป็นวัดช่วง32เนี่ยรังวัดที่อยู่กำลังจะได้โฉนดแล้วถูกไหม เขาก็เริ่มนับหนึ่งไปก่อนแล้วแล้ววัดไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวป้าบอกว่าเอาพ่อตายก่อนก็ไม่เกี่ยวเขาสร้างไปแล้วเขาสร้างไปแล้วเข้าใจไหมเขาสร้างไปแล้วอ่ะวัดอ่ะขอสร้างไปแล้วแล้ววันนี้ป้าจะมาร้องเนี่ยวัดอยู่มา20-30ปีป้าจะมาร้องก็เป็นเรื่องที่งงมากเหมือนกัน
0: ครับเป็นเรื่องที่หลายคนก็บอกนักข่าวก็บอกว่าเมื่อมีพระบรมราชโองการมาแล้วอ่ะนายชุมพลศิลปอาชาเป็นรัฐมนตรีในช่วงนั้นก็รับสนองพระบรมราชโองการแล้วแต่งตั้งเป็นวัดแล้วแล้วมันไม่ใช่เหรอป้านักข่าวถามใหญ่บัวเลียมบัวเลียนอะไรเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องแม้ผมอยากจะให้คนฟ้องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจังเลยหมิ่นเบื้องสูงจังเลยคนพวกนี้พูดสักแต่ว่าพูดโดยที่ไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายยิ่งทนายความเสื้อดำๆโอ้โหชัดชัดชัดชัดคุณไปศึกษาเรื่องธรณีสงฆ์ก่อนไปก่อนที่จะพูดผมก็ว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เก่งกาจแล้วผมก็ศึกษาเรื่องธรณีสงฆ์ที่ของที่ธรณีสงฆ์วันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ไปหาที่เทศบาลว่าเทศบาลเก็บค่าบำรุงที่ดินของวัดมันจะเป็นวัดได้ยังไงวัดมันต้องทางเทศบาลก็ตอกหน้าใหญ่ทีมใหญ่ประดานี่บอกเทศบาลบอกเอาไปเสร็จมาดูสิทางเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีบอกไม่เคยเก็บบำรุงที่ดินกับวัดเลยเพราะวัดถือเป็นสาธารณกุศลถือว่าเป็นสิ่งที่ธรณีสงฆ์จะไม่เสียเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินหน้าแตกกลับมาอีกโน่นจะไปสำนักพุทธในกรุงธงเทพจะไปยื่นร้องนายกอะไรก็ถูไถไปแบบชนิดที่ว่าไม่มีความรู้อ่ะทำแบบไม่มีความรู้แต่ก็โอ้โหดูใหญ่โตเรียกออกไปออกทุกช่องเลยออกไทยรัฐมั่งไปออกช่องนั้นช่องนี้ออกแค่หนุ่มกรรชัยช่องเดียวก็พวกด่ากันทั้งประเทศแล้วทั้งโลกด้วยคนที่อยู่ต่างประเทศเขาดูเขาก็โอ้โหเห็นเขาคอมเมนต์มาเนี่ยไอ้คนนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเขากลด่านั่นเลยอ่ะแล้วมีคนหนึ่งก็บอกโอ้โหไอ้คนนี้มายังไงไม่ใช่ลูกหลานเป็นหลานแล้วจะมายังไงอ่ะไหนอ่ะมอบผู้จัดการเขามอบมาเป็นผู้จัดการบนหนกแล้วไหนอ่ะหลักฐานก็เป็นอะไรที่ไปข้างๆคูๆและศาลเขาก็ตัดสินมาแล้วที่ตรงนี้เป็นที่ของวัดเขาประกาศราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษาก็ไม่ถูกไม่หมิ่นเบื้องสูงไหมนะที่คนนั้นเขาไปฟ้องมาตรา112ก็ดีแล้วล่ะเอาเตรียมติดคุกแล้วไม่ว่าใครแล้วพูดอะไรไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอ่ะมีความเพราะความโลภแท้ๆความโลภได้ข่าวว่าเขาก็พอแต่เฮียงก่อนจะตายก็แบ่งมาให้แล้วคนละ5 ไร่เอาไปขายกันกินหมดแล้วหรือไงเราถึงจะต้องมาเอาที่วัดถ้าเขาจะแบ่งให้วัดจริงแล้วเขาจะต้องมาเขียนถวายให้วัดทำไมล่ะเขาก็ถือไว้หรือให้วัดถือไว้เฉยๆได้ไหมเด็กนี่เขามีหลักฐานประกาศเป็นวัดมันก็มีไม่ใช่ว่ามีรูปถ่ายเฉยๆแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรว่าประกาศให้เป็นวัดก็นี่หลักฐานการประกาศขึ้นโอ้โหตาคุดหลาเลยยังจะไปข้างๆกูครูผมก็เพิ่งเคยเจอคนประเภทนี้นะโอ้ยดูแล้วยายคนนี้บอกได้เลยว่าบาปไม่ได้ผุดไม่เกิดหรอก
5: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
6: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817
7: 080-5575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย081-780-5575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
7: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู
0: ่มาพร้อมกับทางด้านของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับสำหรับท่านที่อยากจะก่อสร้างบ้านก่อสร้างเรื่องของที่อยู่อาศัยก่อสร้างเรื่องของจะทำบุญถวายพระสร้างกุฏิพระดีกว่าไปเดินเรื่องทวงหาความจริงที่ดินนี้เป็นที่ดินของใครของลูกหลานหรือของไปสร้างกุฏิพระไว้สักหน่อยดีมากจะได้ไม่ต้องเกิดไปเป็นเปรตนอนเฝ้าทรัพย์อะไรอย่างนี้นะเห็นแล้วก็โอ้น่าสงสารสมเพชเวทนาถ้าตรงนี้ไม่มีราคาแล้วจะมีคนเป็นอย่างนี้ไหมถ้าคิดจะสร้างวัดจะคิดจะสร้างกุฏิพระศาลาการประเรียนก็ปรึกษาไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้นะครับเรามีวิศวกรเรามีผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการดูแลการก่อสร้างไว้เป็นทีมงานสำหรับท่านที่อยากจะรีโนเวทบ้านเก่าๆแล้วจะทำให้สวยก็นึกถึงไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับก็โทรศัพท์พูดคุยกันได้เลยเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรครับสำหรับที่กำลังจัดโปรโมชั่นอยู่ในขณะนี้ผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาไม่มีเรี่ยวมีแรงแขนขาอ่อนแรงนึกถึงภูผาวิโปรกลับละลายกับน้ำอุ่นได้น้ำสีขาวแล้วก็ยกสดได้เลยจะสร้างกล้ามเนื้อของผู้ที่ป่วยติดเตียงผู้ที่เดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีกับภูผาวิโปรครับจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับบริษัทเดียวกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับเหมาก่อสร้างนี่แหละครับแล้วก็ยังมีทางด้านของดีไทยครับเครื่องดื่มภูคาผสมสมุนไพรดีไทยก็เป็นโรคของคนไทยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงชามือชาเท้าไซนัสภูมิแพ้ฤทธิ์สะดวงดีไทยอาหารเสริมของคนไทยขวดน้องๆขวดน้ำปลาเลย2ขวดซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อครับยังไงก็โทรศัพท์ไปมีเบอร์เดียวกับทางด้านของภูผาวิโปรนี่แหละครับยาหอมดอกหอมมือลีครับนี่ก็ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นครับเพียงครึ่งช้อนชาถ้าฉุกเฉินขึ้นมาอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับเรื่องของความหอมเรื่องของการหอมเย็นเนี่ยเขาบอกว่าเย็นสูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจต้องยาหอมผสมดอกหอมมือลีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมแน่นอกหายใจติดขัดครับหรือจะเป็นเวียนศีรษะหัวหมุนหน้ามือตาลายขึ้นเหียนอาเจียนเนี่ย ครับยาหอมผสมดอกหอมมูลิสิครับสนใจก็สั่งซื้อเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลระบบของร่างกายเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วยแก้อาการลมกองละเอียดและหลับสบายด้วยยาหอมดอกหอมมูลิครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับครีมนวดสมุนไพรนาโนนะครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่เขาทำเป็นนาโนเพื่ออนุภาคเล็กๆ เพื่ออะไรเพื่อให้มันซึมลึกตรงจุดที่เรามีอาการแล้วมันจะได้เห็นผลเร็วนะครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนไม่ว่าท่านจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดตามหลังตามคอตามไหล่ติดสะบักจมกลับเป็นตะคิวชามือชาเท้านึกถึงเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนได้ตลอด24ชั่วโมงครับสนใจสั่งซื้อที่098 329 9909 098 329 9909ครับแต่ถ้าใครอยากจะนวดด้วยแผนจีนนะครับวันที่5กันยายนนะครับที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีมีคุณหมอแพทย์แผนจีนมาเปิดบริการครอบแก้วเพื่อช่วยท่านที่มีปัญหาเรื่องของปวดแขนปวดไหล่ปวดคอปวดตรงนั้นตรงนี้ของร่างกายเขาเรียกครอบแก้วเป็นแผนจีนเขาเรียกว่าทำแบบแผนจีนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่9โมงเช้าของวันที่5กันยายนเดือนหน้านะครับที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีแล้วแต่ท่านจะทำบุญนะครับหลวงพ่อท่านให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับวันที่5กันยายนพบกันที่วัดวังน้ำดำแพทย์แผนจีนมาช่วยเรื่องของการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยวิธีการครอบแก้วนะครับ9โมงเช้าเป็นต้นไปมาลงชื่อเพื่อเรียงคิวได้เลยมาทุกครั้งก็ต้องเรียงคิวกันโอ้ยสามสิบสี่สิบคนครับวันที่5กันยายนที่ถึงนี้ก็มาอีกนะครับก็ขอบคุณนะครับของพ่อให้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้จากเรื่องราวของข่าวก็ต่อครับมีข่าวมาแล้วนายกอบจ.กาฬสินธุ์คนใหม่มาแล้วครับก็คือคนเก่านั่นแหละครับที่ลาออกไปก่อนถึงวาระคือนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลเบอร์หนึ่งสามารถรักษาเก้าอี้เป็นนายกอบจ.ได้อีกสมัยหนึ่งนะครับสวมเสื้อเพื่อไทยครับเบอร์หนึ่งสวมเสื้อเพื่อไทยรับชัยชนะเป็นนายกอบจ.กาฬสินธุ์อีกครั้งครับเพราะว่าเธอชื่อเล่นว่าไข่มุกปัจจุบันอายุ47ปีเป็นลูกสาวของคุณยงยุทธหล่อตระกูลอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีฐานการเมืองในกาฬสินธุ์อย่างยาวนานทีเดียวตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับอ้าวพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ก็เทให้เธอได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระนะครับอายุแค่เพียง47เองนะครับหน้าตาก็น่ารักคนทำงานเก่งนะครับประชาชนก็ให้เป็นนายกอบจของเขานะครับจากกาฬสินธุ์ก็เดี๋ยวก็ต้องมีขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นแล้วก็มีอะไรนนทบุรีครับที่เลือกรุ่นเลือกนายกอบจกันครับจากทางด้านของวิชัยโตจีนเนื้อแข็งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนะครับเช้านี้อยากให้โทรหาเลยจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูกันถึงบ้านครับเรามีราคาเมนูอาหารร่วมร้อยชนิดนะให้คุณได้เลือกขึ้นโต๊ะครับราคาโต๊ะละพันต้นต้นพันร้อยพันสองไม่เกินโดยประมาณเนี้ยโทรหาเลยครับเช้านี้0819465036วิชัยโตจิน0819465036ครับไปเรื่องราวของข่าวเราไปกันที่เรื่องนี้ต่อครับเรื่องของพ่อค้าลอตเตอรี่ครับตำรวจสน.พญาไทได้รับแจ้งว่ามีคนผูกคอตายบนเสาไฟฟ้าบริเวณทางเท้าข้างโรงพยาบาลรามาธิบดีถนนกำแพงเพชรแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีหลังรับแจ้งแล้วก็ต้องรีบไปครับรวมทั้งมูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ไปณสถานที่เกิดเหตุเสาไฟสูงประมาณ10เมตรเองครับพบร่างนายทองคำมูลตะนายทองคำมุนต้าในวัย67แล้วแกสวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตกางเกงขาสั้นใช้เชือกไนลอนผูกคอกับยอดเสาไฟสูงจากพื้นประมาณแค่5เมตรกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดร่างลงมาเบื้องต้นคาดว่าตายมาแล้วประมาณสัก10ถึง12ชั่วโมงในตัวพบเงินสดประมาณ1,000 บาท ใกล้กันพบรถจักรยานของผู้ตายล้มอยู่มีแผงลอตเตอรี่ว่างเปล่าผูกอยู่นะครับนางขวัญใจวัย57ภรรยาผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยความเศร้าโศกพร้อมเปิดเผยว่าสามีจักรยานปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่ประจำย่านสน.พญาไทหายตัวไปตั้งแต่ช่วงค่ำติดต่อไม่ได้โดยสามีมีโรคประจำตัวตามวัยไม่ดื่มเหล้าแต่ระยะหลังเครียดหนักเนื่องจากลูกค้าซื้อลอตเตอรี่แบบเงินเชื่องวดชนงวดแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค้างชำระรายละ 2,000 บ้าง 3,000 บ้างหลายรายประกอบกับต้นทุนลอตเตอรี่แพงทำให้มีเงินไปซื้อหมุนงวดต่อไปมาขายโตเลยไปให้เขาเป็นหนี้จะให้เขาเป็นเงินผ่อนทําไมเนาะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าผู้เสียชีวิตเกิดภาวะเครียดจัดจากปัญหาการเงินและเงินหมุนเวียนซื้อหวยงวดต่อไปไม่ได้จะเชิญญาติมาสอบปากคำและให้มูลนิธินำร่างส่งสภากาชาดไทยครับแล้วก็บอกว่าตามประสงค์ของผู้ตายว่าต้องการบริจาคร่างให้กับทางสภากาชาดไทยด้วยโอ้ยผมอ่านเมื่อวานนี้เลยยังบอกคนซื้อก็ช่างเนาะยุคนี้มันต้องชุกยุคเงินสดแล้วมันก็อีกแหละเวลาจะใช้ได้มันก็คนละครึ่งเขาก็มาให้ใช้จริงๆมันน่าจะให้คนเขาได้ใช้บ้างเนาะอย่างน้อยก็เสี่ยงโชคคนละใบสองใบก็ยังดีอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวแสดงความเสียใจด้วยนะครับเมื่อวานก็อ่านอยู่อีกสักข่าวหนึ่งนะครับสุดท้ายเรื่องของประเด็นข่าวแม่ขี่มอเตอร์ไซค์เสยท้ายรถโอ้แล้วก็ลูกก็เสียชีวิตลูกสาวสองคนเสียชีวิตเอาตัวเจ็บสาหัสโอ้ทั้งเนาะที่จอหอนครราชสีมาอุบัติเหตุหน้าสำนักงานไปรษณีย์เขต3นครราชสีมาครับตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับขาออกถนนพิธภาพบร่างหญิงไทยวัยกลางคนเด็กหญิงรวม3รายคือลูกๆ2คนเสียชีวิตคาที่ครับห่างออกไปเล็กน้อยเจอรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่มีร่องรอยเฉี่ยวชนด้านท้ายครับแล้วก็ปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นแม่แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลครับจากการสอบสวนทราบว่ารถบรรทุกเลี้ยวเข้าศูนย์ไปรษณีย์จากนั้นรถมอเตอร์ไซค์ที่นางสาววิธีวัย50ผู้เป็นแม่ขับขี่มาพร้อมลูกสาว2คนวัย22คนนึงน้องแตงโมวัย3ขวบคนนึงนั่งซ้อนท้ายมาระยะทางอีก3กิโลจะกลับบ้านน่ะจะถึงแล้วพุ่งชนท้ายรถบรรทุกครับตุ้มลูกสาวเสียชีวิตทั้ง2คนส่วนแม่บาดเจ็บสาหัสสงสารนะครับจะได้นำศพไปเป็นกุศลตามประเพณีต่อไปครับใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันนิดจะเลี้ยวจ้าอะไรกันเนาะหมดเวลาแล้วครับทุกฟังครับครับเดี๋ยวเราไปพบกันชั่วโมงที่2พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
9: จะล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตาม
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: วิธีไม่มีผู้ชายมันยากไง
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองห่วง20ปีที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
16: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
16: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
16: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลตั้งแต่24สิงหาคมนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี2548ถึง2568แต่ยกเว้นคดีทุจริตคดีมาตรา112คดีทำให้ถึงกับความตายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยกำหนดให้มีการนิรโทษกรรมแก่บุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568ตามฐานความผิดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติแต่ไม่ให้นิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา297รวมถึงความผิดต่อส่วนตัวหรือการกระทำที่ผู้กระทำต้องรับผิดต่อบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มทั้งนี้ให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวินิจฉัยชี้ขาดการได้รับการนิรโทษกรรมและความผิดทั้งปวงรับเรื่องร้องขอการนิรโทษกรรมและจัดช่องทางอำนวยความสะดวกในการร้องขอนิรโทษกรรมคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ได้รับการนิรโทษกรรมพ้นจากความรับผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยและไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาลงโทษในความผิดดังกล่าวยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าแคนาดาต้องการผลประโยชน์จากการเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐโดยที่ไม่ได้เป็นรัฐจริงๆคำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นหลังแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐในอัตราเท่าเทียมกันเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาในอัตราใหม่ 50%และที่อิหร่านรัฐบาลเริ่มส่งสัญญาณให้ประชาชนชาวอิหร่านเตรียมพร้อมรับมือกับการปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกครั้งเพื่อพยายามพยุงเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังซบเซาอย่างหนักจากผลกระทบที่สหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านและจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดที่จะแผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นในวันนี้โดยเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันโรคลมแดดปิดท้ายที่เหตุการณ์กองขยะขนาดใหญ่ในกรุงโกนาลีเมืองหลวงของประเทศกินีถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหลังเกิดฝนตกหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า20คนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
4: กองทัพบกดูแถว

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND ลูทีน่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักกว่านี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
7: ภูผาวิทโปร ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อภูผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0 8

0: สวัสดีครับสวัสดีด้วยเพลงเสือจำศีลครับเสียงร้องจากดร.อเนกพันธุรัตน์แต่ AI เขาเอามาคัฟเวอร์อาจารย์สมควรเดชหมดผู้แต่งให้ผมร้องเอาฟังกันไปครับ AI เขาก็ร้องเพราะกับผมอีกก็ให้ฟังครับก็จบเพลงก็เราก็เข้าข่าวกันเนาะกับเรื่องราวของข่าวคนคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภูผาวิทย์โปรอาหารเสริมสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงต้องภูผาวิทย์โปรครับเช้าสักแก้วเย็นสักแก้วหนึ่งหรือก่อนนอนก็ได้ผสมกับน้ำอุ่นเข้านะครับเหมือนผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟละลายแล้วมันจะได้น้ำสีขาวๆตอนนี้สมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ด่วนก่อนของแถมจะหมดนะครับภูผาวิโรมาพร้อมกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านสวยๆให้กับท่านหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นกุฏิพระหรือจะเป็นศาลาการประเรียนหาช่าง

0: ที่ไหนไม่ได้ติดต่อนี่เลยครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575โทรเลย0817805575ครับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแหว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจะใครจะไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวไม่ได้บ้านกันแล้วเลือกอย่างจุใจเรามีเมนูอาหารให้ท่านเลือกร่วมร้อยชนิดครับในราคาโต๊ะละ1,000 ต้นๆ1,100 1,200ไม่เกินถ้าแพงกว่านี้มาตัดคอผมได้เลยก็เป็นอะไรที่ต้องบอกอ้างไปเลยเนี่ยฟังมาจากรายการของดร.อเนกเนี่ยข่าวข้นคนเสียงเองเนี่ยเดี๋ยวคุณพี่วิชัยเขามีพิเศษให้อีกนะครับขอแถมตักโต๊ะ2 โต๊ะได้ไหมว่ากันไปครับคุยกันไปครับ0819465036วิชัยตัวจริงครับ0819465036ครับเลือกให้จุใจวางบนโต๊ะได้กี่อย่าง10 อย่าง11 อย่างวางได้หมดเพราะโต๊ะตรงกลางหมุนได้พอวางมาเสิร์ฟแล้วมันบนโต๊ะตรงกลางมันเกินก็เอาวางไว้ข้างตัวเรากินของตรงกลางให้หมดแล้วก็เอาของที่อยู่ข้างตัวเราขึ้นไปเสิร์ฟต่อไปอย่างนั้นครับเต็มโต๊ะไปหมดอร่อยไม่แพงครับกับวิชัยโต๊ะจีนครับมาประเด็นข่าวครับเอาอีกแล้วภาคใต้ครับแต่ก่อนอื่นทางด้านของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประกอบด้วยนราธิวาสที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยโหมไฟใต้51 จุดเนี่ยที่นราธิวาสซะ22 เหตุการณ์ปัตตานีอีก11 เหตุการณ์ยะลา18 เหตุการณ์3จังหวัดชายแดนชอกใต้ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดโดยในเหตุการณ์มีประชาชนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตครับก่อนหน้านี้ทีมข่าวของไทยรัฐออนไลน์เขาบอกลงพื้นที่ไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้พูดคุยกับอดีตแกนนำกลุ่ม BIN ที่ก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการยืนยันชัดเจนว่าด้วยแกนนำกลุ่ม BIN ชุดใหม่เนี่ยจะเริ่มมีการก่อเหตุความไม่สงบที่รุนแรงและเป้าประสงค์เพื่อต้องการแบ่งแยกดินแดนที่ต่างจากเดิมซึ่งเหตุการณ์ที่มีการก่อเหตุล่าสุดใน51 จุดเนี่ยแหล่งข่าวความมั่นคงในพื้นที่วิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการก่อกวนทั่วไปแต่เป็นยุทธการเปิดตัวแกนนำชุดใหม่ที่เข้ามาคุมโครงสร้างการต่อสู้ในปัจจุบันทีม RN ชุดใหม่นี้สัญญาณเตือนการเปิดตัวแกนนำรุ่นใหม่ผ่านปฏิบัติการแรกแหล่งข่าวความมั่นคงในพื้นที่มองว่าครั้งนี้ถือเป็นคำสั่งแรกของคณะแกนนำ BIN ชุดใหม่นี่เขาฝึกเด็กชุดใหม่เขาขนาดนี้เชียวเหรอเหตุการณ์ป่วนเมืองพร้อมกันถือเป็นคำสั่งปฏิบัติการแรกเพื่อประกาศตัวตนอย่างเป็นทางการของแกนนำรุ่นใหม่ BIN ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ปี2547ลักษณะการก่อเหตุถูกนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เปิดตัวครั้งใหญ่ในอดีตเช่นการเผาโรงเรียนพร้อมกัน37 แห่งซึ่งเป็นการใช้ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์เพื่อประกาศการเข้ามารับช่วงต่ออย่างเต็มตัวBIN คือการเปลี่ยนผ่านสู่คนรุ่นใหม่และแกนนำผู้ปฏิบัติการในปัจจุบันไม่ใช่กลุ่มคนรุ่นเก่าที่มีอายุมากหรือเจ็บป่วยตามวัยอีกต่อไปแต่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ช่วงอายุเวลาประมาณสัก18-24 ปีซึ่งมีความกล้ามีความคึกขนองและพร้อมลงมือทำตามเป้าหมายแหล่งข่าวประเมินว่าเป็นการโชว์ศักยภาพว่าทำได้ทุกอย่างการลงมือพร้อมกันในหลายจุดเช่นเผาเสาไฟฟ้าระเบิดทางรถไฟบุกร้านสะดวกซื้อเผาอบต.เผายางบนถนนมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐได้ทุกรูปแบบ BIN เปลี่ยนผ่านเป้าหมายข้อสังเกตสำคัญในการปฏิบัติการรอบนี้ก็คือไม่มีการโจมตีพระวัดและโรงเรียนซึ่งแตกต่างจาก BIN ในอดีตและเป็นประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงต้องนำไปวิเคราะห์ต่อถึงทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ของกลุ่มการก่อเหตุความไม่สงบยุทธวิธีเน้นประชาสัมพันธ์มากกว่าเอาชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเลยสังเกตซึ่งสะท้อนว่าเป็นเป้าหมายหลักไม่ใช่การสังหารบุคคลแต่เป็นการก่อกวนและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งสัญญาณว่าพวกเขายังคงขับเคลื่อนการต่อสู้และไม่ต้องการให้สถานการณ์ยุติหรือยอมรับกระบวนการของภาครัฐครับก็เป็นเรื่องการส่งสัญญาณผ่านเหตุการณ์51จุดครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่ากระบวนการพูดคุยหรือแนวคิดยึดคืนความสงบของภาครัฐยังคงสวนทางกับความเป็นจริงในพื้นที่ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบภายใต้การนำของแกนนำ BIN คนรุ่นใหม่ยังคงต้องการเดินหน้าสร้างความขัดแย้งต่อไปสิ่งที่รัฐต้องเร่งทำก็คือการปรับปรุงงานข่าวกรองให้เท่าเทียมให้เท่าทอนเด็กและวัยรุ่นรุ่นใหม่พร้อมทบทวนนโยบายการลดกำลังพลเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางยุทธศาสตร์ในอนาคตครับอันนี้เป็นข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐเขานะครับผมหยิบขึ้นมาอ่านนี่ให้รู้ว่ามันเกิดแล้วทีม BIN รุ่นใหม่ครับไม่มุ่งฆ่าคนแต่มุ่งทำลายให้รู้ว่าศักยภาพของ TIN รุ่นใหม่เขาทำได้ล่าสุดครับเมื่อคืนก็มีการเกิดเหตุอีกตอน 3 ทุ่มเศษๆครับวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งวางระเบิดป้อมยามนะครับตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะรถกระบะของเทศบาลขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการคุมเพลิงรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้เบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะ BIN คนรุ่นใหม่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทำลายเขาจะถัดทำลายการตรวจสอบรายละเอียดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งขอความร่วมมือและความเป็นหนึ่งในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องอย่าคิดอย่าดำเนินการด้วยตัวเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สายด่วนกรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมง1341ครับนี่เป็นเรื่องของข่าวจากไทยรัฐเนี่ยนะครับเอาเขาก็ป่วนได้เพราะเขาต้องการแบ่งแยกดินแดนเขาไม่ต้องการความสงบอย่างที่ภาครัฐต้องการครับกลับมาที่ทางด้านของข่าวก็ยังมีทางด้านของประเด็นข่าวจากผมหยิบมติชนขึ้นมานะครับมติชนก็ลักษณะเดียวกันกับทางด้านของไทยรัฐป่วน3จังหวัดใต้52เหตุการณ์นี้วางระเบิดเผาปล้นกราดยิงบึ้มรางรถไฟมอทอภาค4ชี้แก๊งค้ายาลงขันจ้างตอบโต้รัฐท่านบอกเป็นแก๊งค้ายาแต่ทางไทยรัฐบอกเป็น BRN คนรุ่นใหม่เกิดเหตุการณ์การสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านบอกเป็นการสร้างสถานการณ์51เหตุการณ์ก็บอกจำนวนทั้งหมดรวมแล้ว51 52เหตุการณ์เมื่อคืนนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งและในขณะเดียวกันนะครับก็มีการปล้นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูไททันขับหลบหนีออกจากพื้นที่ไปรอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณเส้นทางสัญจรเขตรอยต่อระหว่างบ้านกำปงปะเละรอบวางระเบิดพร้อมทั้งจุดไฟเผายางรถยนต์บนถนนเพื่อปิดกั้นเส้นทางวางเพลิงเผาทำลายรถแบ็คโฮของการก่อสร้างรอบวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือพร้อมกับใช้อาวุธปืนสงครามสาดยิงเข้าใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุกเข้าไปภายในร้านสะดวกซื้อปล้นสินค้าและทรัพย์สินก่อนวางเพลิงเผารถขยะ1คันรถดับเพลิง1คันรถกระบะอีก1คันลอบวางเพลิงโรงงานไม้ระเบิดทางรถไฟเบื้องต้นมีประชาชนนราธิวาสจากนราธิวาสบาดเจ็บ2รายครับก็ทางด้านการรถไฟประเทศไทยก็แจ้งปิดเส้นทางระหว่างสถานีมะรือโบกตันยงมัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการช่างตรวจพบร่องรอยความเสียหายบริเวณหมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากการเหตุระเบิดนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ว่าการก่อเหตุที่เกิดขึ้นแม้โดยภาพรวมอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จ้าหน้าที่ได้ดำเนินการมาตรการปิดล้อมตรวจค้นและกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการตามยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งสามารถจับกลุ่มยาเสพติดได้จำนวนมากรวมถึงผู้กระทำความผิดอีกหลายรายโดยล่าสุดกลางเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกลุ่มกระบวนการค้าผิดกฎหมายค้าของผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอยะรังได้ของกลางบุหรี่ผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า2ล้านมวนเงินสดอีกประมาณ18ล้านบาทกระบวนการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดและมีการประเมินว่ามูลค่าการค้าผิดกฎหมายในแต่ละเดือนอาจสูงหลายร้อยล้านบาทซึ่งเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเหล่านี้คือแหล่งเงินทุนของกระบวนการก่อความไม่สงบและมีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองจึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้เสียผลประโยชน์อาจพยายามสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐแม่ทัพภาคที่4ว่ากันครับมันแต่ผมอ่านจากไทยรัฐออนไลน์นี่เขาบอกคือ BIN รุ่นใหม่ว่ากันจะไม่ทำลายจะไม่ทำจะไม่กระทบเรื่องการเสียชีวิตแต่มุ่งทำลายไม่มุ่งทำลายแต่มุ่งทำลายอ้าวมันก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวคนละข่าวนะครับที่ผมหยิบเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังผมอ่านจากตัวหนังสือของไทยรัฐและทางด้านของมติชนครับในขณะเดียวกันไปที่ทางด้านเดลี่นิวส์ครับนายกชี้ทางการลุกปราบผู้ก่อร้ายยึดทรัพย์จับยาของเถื่อนเป็นเหตุถูกโต้กลับแจงดูจากรูปแบบไม่หวังชีวิตแต่สร้างสถานการณ์ก่อกวนส่งสัญญาณยันการข่าวมีตลอดย้ำไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานเดินหน้าเอาผิดต่อนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรายงานตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมโดยกองทัพบกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรมนและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตนได้หารือกับแม่ทัพภาค4เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วครับก็เป็นเรื่องของทางนายกท่านพูดนะครับที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงมีการปฏิบัติการนำตัวผู้กระทำความผิดกฎหมายมาดำเนินคดีรวมทั้งการตรวจค้นยึดทรัพย์ปราบปรามกระบวนการกระทำความผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นไม่เฉพาะกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่รวมถึงการปราบปรามยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายเช่นบุหรี่เถื่อนโดยในช่วงหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเต็มที่จึงอาจทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่รู้สึกท้อถอยร่นหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการทำงานแต่ยังคงเดินหน้าปราบปรามและดำเนินการการกระทำความผิดกฎหมายอย่างเต็มที่อย่างต่อไปเมื่อถามถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการด้านการข่าวเหตุใดจึงไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นายกก็บอกการข่าวมีมาโดยตลอดแต่หากพิจารณาจากรูปแบบของเหตุการณ์ความเป็นสกปรกที่ได้รายงานพบว่าไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตแต่เป็นการก่อกวนเพื่อสร้างสถานการณ์ส่งสัญญาณและตอบโต้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งทางการไม่ได้มองว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานแนวทางการเจรจาในอนุทินนายกตรีบอกว่าการเจรจาเป็นกระบวนการที่ฝ่ายไทยพยายามดำเนินการมาโดยตลอดและเห็นว่าระหว่างที่มีการเจรจากันไม่ควรเกิดเหตุร้ายขึ้นแต่หากมีอีกฝ่ายยังไม่ยอมหยุดก่อเหตุกระบวนการเจรจาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินต่อไปขณะที่การปกป้องประชาชนและการต่อสู้เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาทำลายบ้านเมืองทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายไทยก็จะดำเนินการตามแนวทางของตนต่อไปอย่างเต็มที่ครับทางด้านของนายกให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับแล้วก็มาทางเรื่องของประเด็นข่าวเป็นเรื่องของการศึกษาสักข่าวนึงแล้วกันเนาะปัจจุบันอย่าว่าแต่บริษัทห้างร้านที่ต้องปิดเลยโรงงานย้ายการทำงานไปประเทศเวียดนามหรือไปประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับโรงเรียนดังปิดตำนานกว่า50ปีย่านลาดพร้าวครับล่อนหนังสือถึงผู้ปกครองประกาศเลิกกิจการครับทางด้านผู้สื่อข่าวเขาก็เอามาพูดถึงนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องหาที่เรียนให้ลูกหลานใหม่นะเขาไม่บอกชื่อโรงเรียนอะไรครับไปทางด้านของหน้าข่าวไทยรัฐนะครับประธานโทษทางข่าวของเดลี่นิวส์ครับพูดถึงเรื่องของประเด็นข่าวมีรถที่ปล้นไปจากอบต. ได้แล้วครับไปเจอจอดอยู่เจอแล้วรถกระบะต้องสงสัยก่อเหตุเผาอบต.ป่วนชายแดนภาคใต้เมื่อคืนนี้ตอนเวลา20นาฬิกาครับ22สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่คนร้ายก่อเหตุเผาอบต.บงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและมีรายงานว่ารถยนต์กระบะของทางราชการถูกนำออกจากพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุการณ์เร่งติดตามรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์มิตซูไททันทะเบียนนราธิวาสเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนย้ายเพื่อประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับทะเบียนนราธิวาส2474เป็นรถกระบะครับซึ่งก็อัปเดตล่าสุดกรมน.ภาค4สน.แจ้งยุติการติดตามกรณีรถถูกเผาทำลายหลังตรวจสอบพบรถแล้วเมื่อวานนี้ตอน10นาฬิกาตามกรณีที่มีการแจ้งติดตามรถต้องสงสัยว่าถูกเผาทำลายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่นั้นขณะนี้จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบรถคันดังกล่าวถูกเผาทำลายแล้วสามารถยืนยันข้อมูลได้เลยขอแจ้งให้ทราบยุติการติดตามรถคันดังกล่าวครับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความสับสนและการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับโดนเผาหมดเลยนะครับสถานการณ์ที่เหตุการณ์51 52เหตุการณ์กับแล้วเอารถไปด้วยครับไปอีกข่าวหนึ่งครับคุณผู้ฟังฟังแล้วก็พินิจพิจารณาดูให้ดีนะครับอาจจะมาถึงตัวเราเป็นเรื่องของม้าถอนเงินร่วมแก๊งคอนเซ็นเตอร์เขาทำยังไงหลอกลวงยังไงอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวท่านนะครับก็เป็นเรื่องของแก๊งคอนเซ็นเตอร์ปลอมเป็นการไฟฟ้าหลอกสแกนหน้าดูดเงินไปล้านหกได้ค่าจ้างแค่ 8,000 ครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยกองกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมนางสาวกุญชยาวัย44ตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ลงวันที่7กรกฎาคมครับนางสาวกุญชยาวัย44เป็นผู้หญิงนะครับผู้ต้องหากระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อกงแสดงตนเป็นคนอื่นและร่วมกันทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับก็ทางด้านของการหลอกลวงเนี่ยนางคนนี้ก็ไปถูกจับได้ที่บริเวณริมถนนหมื่นประจนตำบลท่าบีเลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับไปถูกจับที่สุพรรณเรื่องเป็นอย่างนี้ครับเมื่อ12มีนาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสักบ่าย3โมงมิจฉาชีพได้โทรศัพท์หาผู้เสียหายโดยอ้างว่าเป็นบุตรเขยคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะครับอ้างว่าเป็นบุตรเขยแจ้งว่ามีพนักงานการไฟฟ้าติดต่อมาเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านท่านมีปัญหาพร้อมให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโทรกลับไปตามหมายเลขดังกล่าวก็มีกลุ่มคนร้ายทั้งชายและหญิงสลับกันรับสายอ้างว่ามีช่างเข้ามาเปลี่ยนมิเตอร์ให้จะมีช่างมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้ในวันถัดไปและแจ้งว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้รับเงินประกันและเงินประจำคืนจำนวนเงิน 6,274 บาทจุด84ตังค์แล้วกัน6,274 84ตังค์ 6,274 บาท84สตังค์นะครับอ้างนะครับคืนเงินมัดจำไม่มีนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการไฟฟ้าเขาไม่ทำแบบนี้นะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนมิเตอร์เขาเปลี่ยนเลยต่อมาผู้เสียหายแจ้งว่าทำรายการไม่เป็นมิจฉาชีพเข้าทางเขาเลยบอกเลยออกอุบายให้เรียกหลานมาสิเดี๋ยวจะส่งคิวเอาโค้ดให้เพื่อจะได้ให้หลานทำให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE โปรไฟล์ชื่อว่าไอซ์วัฒนยาบุญพาสุขแน่เยตัวแสบเนี่ยนะครับโปรไฟล์ชื่อไอซ์วัฒนยาบุญพาสุขพร้อมส่งรูปบินค่าไฟฟ้าและ QR code ที่มีตราสัญลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภาคมาให้ดูด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าเออมาจากการไฟฟ้าจริงจากนั้นคนร้ายได้ใช้วิธีวิดีโอคอลเพื่อสั่งการโดยหลอกให้ผู้เสียหายเปิดแอปพลิเคชันธนาคารออมสินนั่นต้องเข้าแอปพลิเคชันธนาคารออมสินด้วยนะสั่งให้เปลี่ยนเมนูใช้งานเป็นภาษาอังกฤษเอาละครับไอ้คนทำก็ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกให้สแกน QR code พร้อมกดยืนยันและทำการสแกนใบหน้าถึง2ครั้งด้วยความที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษผู้เสียหายจึงยอมทำตามขั้นตอนที่คนร้ายบอก ก่อนที่คนร้ายจะสั่งให้ปิดเครื่องโทรศัพท์ทันทีโดยอ้างว่าอยู่ระบบกับการประมวลผลนั่นเข้าทางแล้วนะเข้าทางแล้วนะภายหลังพบปิดเครื่องไปได้สักพักผู้เสียหายเริ่มเอะใจเฮ้ปิดเครื่องทำไมอ่ะก็เปิดเครื่องเพื่อจะตรวจสอบเงินในบัญชีแต่ปราดุกว่าปรากฏว่าไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารออมสินได้ก็เดินทางไปสอบถามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่ที่อำเภอตากฟ้านครสวรรค์ไปถามซะก่อนก็ดีก่อนที่จะทำแอปพลิเคชันครับเข้าแอปไปซะก่อนก่อนจะถามการไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีพนักงานชื่อดังกล่าวที่เขาแอบอ้างก็จริงแต่มันคนละคนมันก็คงจะไปแอบไปเอาชื่อนามสกุลจริงของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่การไฟฟ้ามาแอบอ้างมันคนละคนชื่อนามสกุลจริงคนเนี้ยมีอยู่ที่การไฟฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ทำให้ผู้เสียหายรู้เลยว่าเอาละถูกหลอกแน่นอนรีบโทรศัพท์แจ้งสายด่วนทันทีเลย1441เพื่อขอระงับบัญชีพยายามติดต่อคนร้ายแต่ตัดสายตลอดไม่อ่านข้อความไม่สามารถติดต่อคนร้ายได้ก่อนเดินทางไปยังธนาคารเพื่อตรวจสอบธนาคารออมสินเพื่อตรวจสอบทางบัญชีและกู้คืนการใช้แอปพลิเคชันจนพบว่าเงินในบัญชีถูกโอนออกไปยังบัญชีธนาคารรวม2รายการหมายเลขบัญชีชื่อว่านายธนวัฒน์ชนะสิและหมายเลขบัญชีชื่อนางบัญชีคือกุญชยากลุ่มรักชาตินามกุลเขานะเขาตั้งชื่อปลอมกันนะบัญชีหนึ่งนายธนวัฒน์ชนะสิแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งกุญชยากลุ่มรักชาติคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,640,000 บาท1,600,000นะครับหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.ตากฟ้านครสวรรค์จนกระทั่งรวบรวมหลักฐานไปจับยายตัวแสบนี้ได้กุญชยาไปเดินดองแดงดองแดงกบดานอยู่ที่ตำบลท่ามีเลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนำกระวังแหวนเฝ้าสังเกตการจนกระทั่งพบบุคคลที่มีตำหนิรูปพรรณสันฐานตามที่มีหมายจับเดินอยู่บริเวณริมถนนหมื่นประจนตำบลท่ามีเลี้ยงเลยแสดงตัวพร้อมจับแจ้งข้อหาให้รับทราบครับนางกุญชยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่เลยแจ้งตามกฎหมายพร้อมควบคุมตัวบันทึกการจับกุมที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีก่อนประสานตัวส่งให้ตำรวจสภ.ตากฟ้านครสวรรค์ดำเนินคดีตามกฎหมายสอบถามคำให้การผู้ต้องหาบอกว่านางสาวกุญชยาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าได้รับติดต่อจากคนรู้จักแนะนำให้ติดต่อในหน้าชื่อแพรนำสมุดบัญชีที่อยู่ในสแกนเนี่ยไปใช้ออกค่ารถเดินทางไปทำสมุดบัญชีที่ปราจีนบุรีด้วยพอไปถึงได้เข้าพักโรงแรมตามที่จัดให้ถัดมาก็มีคนไปที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งเอาโทรศัพท์สมุดบัญชีและรหัสแอปพลิเคชันธนาคารไปให้มีคนโอนเงินเข้ามาตนได้ถูกสั่งให้ถอนเงินสดที่ธนาคารปราจีนบุรีรวม2บัญชียอดเงินประมาณ 400,000 กับ 700,000 แล้วนำเงินทั้งหมดส่งมอบให้กับกลุ่มคนดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนบัญชี2บัญชีก็บัญชีละ 4,000 2บัญชีที่ถอนเงินมาให้เขาก็ 8,000 บาทถามได้ว่าเป็นบัญชีม้าหรือไม่แต่มิจฉาชีพอ้างว่าเป็นของบริษัทไม่ต้องกังวลว่ากันครับมันยังหลอกซ้อนหลอกนะเนี่ยดีนะครับที่ตำรวจจับบัญชีม้าไอ้อย่างกุญชยานี้ได้ที่สุพรรณบุรีคุณฟังย้อนกลับไปนิดนึงว่าการไฟฟ้าเขาจะเปลี่ยนมิเตอร์เขาจะอะไรแล้วแต่นะแล้วอย่างที่ผมเคยพูดอยู่กับคุณผู้ฟังว่าใครให้กดแอปเข้าแอปตรงนี้สิเบอร์โทรศัพท์นี้สิอย่าเข้าครับอย่าไปกดแอปอะไรทั้งสิ้นอย่าไปกรอก QR โค้งเอาโค้ดอะไรทั้งสิ้นผมล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเกี่ยวเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ให้ผมกรอกจะได้เบอร์โทรศัพท์ฟรีเบอร์นึงครับแล้วก็โทรฟรีตลอดเลยเบอร์นี้ได้มาแล้วจะต้องโทรฟรีตลอดเลยผมก็สงสัยเอ๊ะก็เลยโทรถามบริษัทของซิมโทรศัพท์แห่งหนึ่งในโรบินสันที่ลพบุรีเขาบอกพี่มาที่โรบินสันเลยได้ไหมบอกได้เดี๋ยวจะอธิบายให้พออธิบายรู้เลยแก๊งคอนเซ็นเตอร์ครับถ้าเราโลภมากได้ซิมฟรีได้โทรศัพท์แล้วซิมนี้ก็โทรฟรีด้วยเลยด้วยเราก็เสร็จมันครับเพราะนั้นถึงบอกว่าทำอะไรอย่ารีบร้อนไปติดต่อธนาคารสอบถามธนาคารก่อนดีไหมไปปรึกษาตำรวจก่อนดีไหมไปปรึกษาทางการไฟฟ้าเขาก่อนดีไหมเพราะเขาไม่ทำแน่นอนแบบนี้นี่คืออันตรายจากพวกแก๊งมิจฉาชีพคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้ามันถึงตัวเราเราก็อย่าไปเข้าแอปอย่าไปเข้าโค้ดอะไรกด QR โค้ดอะไรทั้งสิ้นครับเงินของเราอยู่ในธนาคารดีๆล้านกว่าหายไปในพริบตาครับ
1: คุณกำลังฟัง ข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
4: ผมร
5: ู้
4: ส
5: ึ
4: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: ผู้ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
3: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย
8: 098 329 9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ครับซื้อ2แถม1โทรเลยยาหอมดอกหอมหมื่นลี้อย่าไปเทียบกับยาหอมทั่วไปช่วยแก้อาการลมกรองละเอียดและหลับสบายถ้ามันเกิดหน้ามืดสวิงสวายอะไรขึ้นมาเนี่ยอมไว้ใจลิ้นก็ยังได้ครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาก็ยังได้ครับยาหอมดอกหอมมือลีนั้นเป็นเรื่องของยาหอมที่ฤทธิ์เย็นครับแล้วก็ที่สำคัญคือหอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจดมก็ได้ให้ชื่นอกชื่นใจละลายกับน้ำแล้วก็ดื่มก็ได้ลมแน่นในอกหายใจติดขัดครับหรือจะเป็นลมกรองละเอียดและเรื่องของเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนสารพัดครับกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิซื้อ2แถม1ครับถ้าจำเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละอย่างไม่ได้ก็โทรศัพท์มาที่เบอร์กลางผมนี่ก็ได้0817577474ผมจะรับงานให้แล้วก็ส่งต่อไปยังครีมนวดสนุมไพรอนุภาคนาโนครับหรือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มภูคาผสมสมุนไพรดีไทยภูผาวิโปรครับก็จะได้ให้คุณได้เอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติครับตอนนี้ก็มีเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะยาหอมดอกหอมมูลีผมก็ส่งให้ทางบริษัทเพื่อจัดการส่งให้กับท่านเลยนะครับเก็บเงินปลายทางครับไม่ขอเก็บเงินก่อนใครไปแอบอ้างขอเก็บเงินก่อนอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีนโยบายเก็บเงินก่อนนะครับนอกจากว่าท่านขอโอนก่อนได้ไหมอย่างนี้โอนมาให้ได้เราก็ส่งไปลักษณะที่คุณโอนสตังค์มาแล้วครับเราส่งให้แต่ไม่มีคำว่าเรียกเก็บเงินก่อนนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของนอนไม่หลับกระส่ายกระสับเข้าห้องน้ำเป็นว่าเล่นตอนกลางคืนนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ตัวนี้แหละครับสินค้าใหม่ล่าสุดที่จะช่วยความดันเบาหวานปอดหัวใจบำรุงกระดูกปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสารพัดเลยนะครับรับประทานเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งหรือรับประทานวันละ2เม็ดก่อนอาหารก็ได้ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะช่วยอาการต่างๆเหล่านั้นเหมือนครอบจักรวาลเพราะมันมีทั้ง9ชนิดอะพอมีทั้ง9ชนิดกินเข้าไปมันก็ช่วยได้ทั้งหมดเลยสนใจสั่งซื้อมานะครับโดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่หลับยามค่ำคืนลุกเข้าน้ำวันละ3รอบนี่ผิดปกติกับต่อมลูกหมากแล้วนะสนใจก็โทรมา0817577474ผมโฆษณาประชาสัมพันธ์มีแต่สมุนไพรไทยๆเพื่อให้คุณได้รู้ว่าสมุนไพรไทยเหล่านั้นสำคัญทุกอย่างครับตั้งแต่ที่คุณกินสับปะรดเอ้ยฝรั่งเอ้ยสารพัดชนิดครับที่มาทำเป็นสมุนไพรไทยๆเราตอนนี้สมุนไพรไทยเราไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยนะครับดังไกลไปทั่วโลกต่างประเทศยังนั่งเครื่องบินมาซื้อสมุนไพรไทยบ้านเรายังมีเลยครับสนใจติดต่อชื่นใจชอบใจตัวไหนติดต่อที่เบอร์ผมก็ได้ทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายทั้ง AAD รูทีน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาและบำรุงร่างกายด้วยในเม็ดแคปซูลเดียวกัน AND Rutina ก็มีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่ครับ7ขวดก็ AND Rutina ครับไม่ใช่ Enzyme นะครับ Enzyme 2แถม1 4แถม2คนละแบบนะครับเพราะนั้นฟังให้เข้าใจจะได้ไม่สับสนเมื่อวานก็ต่อว่าต่ออันไหนบอกว่า7ขวดไงไม่ใช่ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2 Enzyme แต่ถ้าคุณซื้อ AND Rutina สิบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยจะซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อชุดใหญ่7ขวดก็4แถม3ครับส่วนทางด้านของ กาแฟดีเจกาแฟเพื่อกระบายสมนาคุณให้ท่านแล้ว5กล่องได้ราคาพิเศษกาแฟเพื่อกระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกและกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับอันนี้ซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกาย AND และสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับและก็สบู่สระผมลดเรื่องของการเส้นผมหลุดร่วงแล้วก็เรื่องของรังแคเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมทั้งหมดทั้งมวลคุณจำเบอร์โทรศัพท์ใครไม่ได้คุณจำเบอร์โทรศัพท์ผมเบอร์เดียวก็ได้ผมจะต่อตรงให้กับทางบริษัทที่โฆษณาอยู่0817577474 0817577474ครับเราไปด้วยเรื่องราวของประเด็นข่าวนะครับปล่อยนักโทษนิรกรรม 6,000 คนนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112ครับและก็ทางด้านคุณไอติมภริศวัชระสินธุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กว่าพฤติกรรมทำเพื่อข้างบนปรากฏขึ้นมาให้เห็นหลายครั้งในหลักฐานคดีโกงสว.พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความจงรักภักดีอย่างปกติทั่วไปหรือการจงใจหาประโยชน์จากความศรัทธาของผู้คนเพื่อต่อยอดผลประโยชน์ของตนเองเพื่อนำมาเป็นเกาะกำบังให้กับทุจริตของตัวเอง1สัปดาห์ผ่านไปหลังจากได้นำเสนอคลิปหลักฐานเกี่ยวกับคดีโกงสว.จากโรงแรม B2 รังสิตที่มีการพูดถึงการทำเพื่อข้างบนแม้เจ้าของเสียงในคลิปนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายออกมาชี้แจงว่าข้างบนในที่นี้หมายถึงกกต.และกำหนดการหรือขั้นตอนที่กกต.กำหนดไว้ครับมีการพูดถึงทำเพื่อข้างบนทางด้านของนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาท่าบ่อของหนองคายก็ออกมาอ้างว่าคำพูดว่าทำเพื่อข้างบนในที่นี้หมายถึงกกต.กำหนดการหรือขั้นตอนที่กกต.กำหนดไว้แต่ด้วยบริบทของบทสนทนาทั้งหมดในคลิปผู้คนจำนวนไม่น้อยกลับตีความว่านายวิทยากำลังแอบอ้างการทำเพื่อสถาบันในการดำเนินการเรื่องของการโกงสว.ครับนี่ประเด็นแค่ตรงนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ฝ่ายค้านนี่มีข้อมูลเพียบนะครับได้ฟังแล้วคลิปแล้วเจอคลิปจริงคลิปไม่จริงอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างพูดภาษาโบราณท่านโทษนะครับฟังไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้เราฟังแล้วก็ตกใจเลยนะครับว่าเขาอย่างนี้เฉลอการโกงสวหรือการเลือกตั้งสวบางจังหวัดนี่มีเป็น10คนเลยสวจังหวัดไหนบ้างไม่ต้องพูดถึงครับบางจังหวัดไม่มีสวเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการหัวสวแต่ทำไมกกต.ไม่ส่งเรื่องก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลาครับครับเห็นที่จะต้องลำลากันขอบพระคุณครับเราครบ2ชั่วโมงในการติดตามรับฟังเรื่องราวของข่าวครับขอบพระคุณมากๆครับจากจอทลอก็จะได้พบผมในช่วงเวลาบ่าย3โมงด้วยนะครับเรื่องราวของการโกงสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรโปรดติดตามในช่วงบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นทางด้านจอทลอแห่งเดียวนะครับแล้วก็6โมงเย็นจอทลอที่เดียวครับส่วนช่วงเช้ามี2คลื่นทั้งที่ที่ปราจีนบุรีด้วยขอบพระคุณนะครับลำลากันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ
5: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้าน
9: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
11: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต ต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
12: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
13: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
14: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
15: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
16: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
10: มาใหม
17: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้ทางการรุกปราบผู้ก่อการร้ายยึดทรัพย์จับยาของเถื่อนเป็นเหตุถูกโต้กลับคนร้ายไม่หวังชีวิตแต่สร้างสถานการณ์ก่อกวนย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
20: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
21: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: สมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
22: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
18: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าที่ผ่านมาเรามีปฏิบัติการในการนำตัวผู้กระทำผิดขออภัยค่ะที่ผ่านมาเรามีปฏิบัติการในการนำตัวผู้กระทำผิดกฎหมายมาลงโทษการตรวจค้นการยึดทรัพย์การปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อขบวนการที่กระทำผิดกฎหมายทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะผู้การก่อการร้ายเท่านั้นแต่รวมไปถึงเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงรวมถึงการค้าของเถื่อนเราดำเนินการอย่างเต็มที่จึงมีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะต้องท้อถอยร่นหรือเปลี่ยนแนวทางการทำงานโดยจะยังคงต้องดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อไปส่วนเรื่องการข่าวที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดถึงไม่รู้ล่วงหน้านั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการข่าวมีมาโดยตลอดแต่การกระทำที่ไม่สงบหากดูจากรูปแบบที่มีการรายงานมาก็คือไม่ได้มุ่งไปที่ชีวิตแต่เป็นการก่อกวนเป็นการส่งสัญญาณและเป็นการโต้ตอบแต่ทางการไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานส่วนเรื่องแนวทางการเจรจาเป็นขั้นตอนที่เรามีความพยายามอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่าระหว่างการเจรจาไม่ควรมีเหตุร้ายแต่ถ้าหากฝั่งของเราไม่หยุดก่อเหตุเรื่องของการเจรจาก็เป็นเรื่องการเจรจาไปส่วนเรื่องของการป้องกันประชาชนการต่อสู้เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาทำลายบ้านเมืองทรัพย์สินและประชาชนก็จะดำเนินการในแนวทางของเราคู่มือสุขภาพมีคำแนะนำในการป้องกันโรคในช่วงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากจากกรมควบคุมโรคติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
23: คู่มือสุขภาพ
24: กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากดังนี้ 1. อย่าทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังหรือน้ำท่วมให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นและเก็บไว้ในที่แห้ง 2. อย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำโดยลำพังเพราะเด็กอาจจมน้ำช่วยเหลือไม่ทันและอาจรับเชื้อจากน้ำที่มีสิ่งสกปรกทำให้ป่วยด้วยโรคตาแดงโรคพยาธิหรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำกัดต่อยได้ 3. หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองกระเด็นเข้าตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาดเพื่อป้องกันโรคตาแดง 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรสวมใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
25: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
18: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
26: ใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
27: 0812901691
28: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อย ปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแฟ

ทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ด
1: ี
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้

พบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีกันอีกรอบเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลยนะ
1: นี่ส่งบอสปอร์ต711กลับบ้านไปแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือเนี่ยใครอ่ะ
0: บอสปอร์ต
1: 11449
0: แล้ว
1: จอสอ1ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: เมืองกาญ
1: ตำรวจภูธรสตูล
0: ฟังกัน
1: ครับผมแล้วก็
0: จอทล1197นี่แหละ
1: กลับมาอีก1ชั่วโมงที่นี่ชั่วโมงที่3มาบอกกันหน่อยว่าวันนี้ทีมงานเราจะไปที่ตลาดนัดไห่สี่หู
0: ตำบล
1: ไม้ดัด
0: อำเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: จะปุ๋ยก็บอกเลย
0: เราจะได้นำติดรถไป
1: ครับผม
0: ไปบอกกับตาปิดาเขาว่า
1: ที่0890815595ทีมงานเรานำเสนอเลยนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวลุงช้างจะไปชัยนาท
0: ไปชัยนาทไง
1: ครับไปร้านสุภชัยฟาร์มาซีไปก็ต้องรีบกลับอีกแล้วเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: มีนัดไว้ทั้งสาว
0: โอ้โห
1: สาวแถวบ้านเนี่ย
0: วันจันทร์สัญจรเนี่ยนะ
1: อย่ารีบไปนะรีบไปรีบกลับนะ
0: เดอะแก๊งเนี่ยนะ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดงานกฐินเพิ่มมาอีกหลายวัดเลยเนี่ย
0: อ้าวเป็นกระภาพกฐินกันนะ
1: ครับเอาวัดแรกดิวัดบางพึ่งก่อนใช่ไหมล่ะ
0: วันที่1พฤศจิกายนนะ
1: 31มกราตุลาตุลา
0: 31ตุลาคมนี่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ออกพรรษาไม่พระตั้งหลักเลยวัดเนี้ย
0: วันที่1พฤศจิกายนก็วัดโครกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐมนะ
1: จ้า
0: วันที่7พฤศจิกายนก็วัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครบางพลัดใช่ไหม
1: บางพลัดครับ
0: วันที่8พฤศจิกายนนี่ก็วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนก็วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนนี่ก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
1: ครับ
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29-30 ตุลาคม
1: ครับ
0: อันนี้ก็ชมลิเกโชคดีมีสุขกัน
1: แล้ววัดคลองเม้าวันอะไรวัดคลองเม้าอ่ะ
2: วัดคลองเม้าวันที่1ครับวันที่1พฤศจิกาเนี่ยครับคร
1: ับวันที่1พฤศจิกานะ
2: ครับผมครับผม
1: บอกปีนี้บอกหลวงพ่อไม่ต้องเอาพระมาให้แล้วเต็มบ้านหมดแล้ว
2: แล้วจะเอาอะไรอ่ะ
1: ตังค์นี่ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหยอกหยอกหยอกป้าแจ๋วอยู่ไหมเนี่ยป้าแจ๋วอยู่ใกล้ๆไหมเนี่ยป้าแจ๋วอ่ะ
2: ครับครับ
1: ไม่ฟังวิทยุไม่ฟังเราซะแล้ว
0: หนึ่งพฤศจิกายนวัดคลองม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรีนะ
1: วัดหลวงพ่อจำนงเนี่ยนะหลุงคดคิดถึงนะ
0: คิดถึงลุงคดกัน
1: ครับ
0: ป้าแจ้วใช่ไหม
1: ป้าแจ้วป้าแจ้วป้าแจ้วคนข้างบ้าน
0: โอ้สบายดีนะป้าแจ้วคิดถึง
1: เขาบอกว่าฟังรายการลุงช้างบอกส่งให้แต่เสาไอเขาย้อยนั่นแหละเขาย้อยเพชรบุรี
0: นานก็สั่งซื้อสินค้า
1: บ้านเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยทำไมแล้วเป็นไรแล้วนะครับนี่มาอีกแล้วครับสวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้าลุงช้าง
1: ปัตตลุ่มวัดอะไรอ่ะวัดอะไรอ่ะ
3: อ
1: ้
3: าวไทยทิพย์สองกระปุก
1: จ้า
3: จ้าจ้าอ
1: ย่างเดียวนะ
3: จ้า
1: จ้าได้ครับสวัสดีครับ
3: กินไปเก้ากระป
1: ุ
3: กแล้ว
1: อ้าวสวัสดีจ้า
3: จ้าจ้าสวัสดี
1: ครับผม
0: ไทยทิพย์สองกระปุกนี่ก็ได้ทำบุญ10 บาทแล้วเนี่ย
1: 10 บาท
0: นี่เขาจะไปซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ย
1: สำนักสงฆ์
0: ถ้ำจำปา
1: ครับ
0: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
1: ใช่แล้ว
0: อันนี้จะซื้อที่บุญก็จะซื้อที่ดินเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ซื้อไทยที่พวกเรา ไปรับประทานกันเป็นแบตชนิดแคปซูลกระปุกก็300
1: ทำบุญ5บาท
0: เออนี่2กระปุกก็ทำบุญ10บาทแล้ว
1: ไม่ต้องโอนมาหรอกไม่ต้องโอนมา
0: อืมแล้ว2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
1: ครับ
0: 5กระปุกก็แถมให้1กระปุก
1: ลืมบอกไปว่าซื้อ3กระปุกเนี่ยผมให้ถ่ายแคปพัดกระปุกนึง
0: อืม
1: 3กระปุก900เดี๋ยวเอาถ่ายแคปพัดไปกระปุกนึง
0: อืม
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุก 1,500 แถม
0: ตัวมันหนึ่งกระปุกเก
1: ิดมันจะไม่เอาจะเอาเป็นไทยแคปพัดก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะ
0: แล้วแต่ตัดสินใจเอา
1: ถ้าจะซื้อ6กระปุกเนี่ย
0: เป็นไง
1: ผมให้ไทยทิพย์กระปุกหนึ่งไทยแคปพัดกระปุกหนึ่งเออเป็น7กระปุกอ่ะ
0: นาน
1: จ่าย 1,800 อ่ะกระปุกก็300ซื้อแบ่งๆกันรวมๆกันมาหลายๆคนเหมือนซื้อปุ๋ยผมเนี่ย4คนเนี่ยคนละตันละตันเนี่ยนะได้ฟรีตันนึงอ่ะหรือว่าไปหาใครก็ได้คนนู้นครึ่งตันคนนี้ครึ่งตันคนนั้นตันนึงรวมกันแล้วให้ดี4ตันได้ฟรีเลยตันนึง
0: แถมให้
1: บางคนก็บอกโอ้โหลุงช้างปุ๋ยถุงสีเขียวมันแพงอ่ะเอาถูกๆก็
0: ม
1: ีแต่ไม่ใช่สีเขียว
0: นาน
1: เป็นสีเหลืองสีส้ม
0: อีกสีนึง
1: อันนี้ถุงละ500บาท50โล
0: โ
1: อแต่ไม่มีฮอร์โมนไม่มีฮิวมิกไม่มีโคโลไม
0: ซ์
1: นะครับอันนี้ถุงละ500บาท
0: ปุ๋ยล้วนๆเน
1: ี่
0: ยนะ
1: ปุ๋ยล้วนๆเลยครับเป็นขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ที่เลี้ยงในฟาร์
0: ม
1: ล้วนๆเลยกระสอบละ500นะ
0: ไม
1: ่ใช่สีเขียวนะ
0: นาน
1: ถ้าสีเขียวอันนี้อีกราคานึงนะครับถ้าเอา500ได้เลยแต่ถ้าต้อง1ตันนะครึ่งตันไม่ไปส่งด้วย
0: ต้องเอาเป็นตันเนี่ย
1: ครับ
0: จ
1: ะเอาลูก2ลูกเดี๋ยวมาเอาบ้านพี่บิดาหรือวันนี้โทรหาพี่บิดาไปรับได้ที่
0: ที่ดูราศีแยก
1: หายสี่หู
0: ตำบลไม้ดาดอำเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับ
0: วันนี้ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: แล้วส่งข่าวยังเจ้าภาพลิเกที่จะหาลิเกโชเล่ในวันที่8มกราคมเนี่ยนะเอามาจำหรือเปล่าม
0: าจำ
1: มาจำใช่ไหม ผมจะได้รับงานใหม่ได้ราคาดีกว่าไง
0: เออไม่8มกราคมนี้ทำการแสดงที่งานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
1: ไม
0: ่บางโคกตูมเลย
1: วันที่8เขาโทรมาหาผมเหมือนกัน
0: โทรมาแล้ว
1: หาลิเกแต่ว่าไม่ใช่โคกตูมที่อื่น
0: ไปที่อื่นนะนะ
1: เออเขาบอกให้ลุงช้างมาด้วยนะ
0: โอ้
1: เขาจ้างให้ผมพิเศษอีก 3,000
0: เอางั้นเลยอ่ะ
1: เออบอกลุงช้างมา 3,000 เอามาไลฟ์สดให้หน่อย
0: ไปไลฟ์สดด้วยใช
1: ่ผมทำไงดีผมต้องเอาโชคดีไปเถอะมั้งเอาโชคดีมีสุขไปเถอะมั้งนะ
0: ครับ
1: ไปไลฟ์นี่ไอ้เจ้านายกอะไรนะ
0: อ๊อฟอ่ะ
1: นายกอ๊อฟค่ายบางระจันก็
0: มี
1: บางระจันมันเล่นดีซะด้วยนะเออแต่มันไม่มาเข้าสมาคมกับเราไงเป็นนายกเองเลยอ่ะ
0: โอ้นะครับครับ
1: นายกเนี่ยเพลงพระสอนติดพรพระแก้วนี
0: ่อ
1: ันนี้ช่วยเชียร์หน่อย
0: ครับ
1: ลูกหลานนะนพรัตน์ไม้หอมทองหยอดลูกนาราย
0: นาน
1: พรเทพพรทวี
0: พรเทพเล
1: ยติดต่อลุงโชเล่ได้เลยครับ0812906691
0: เด็
1: กทำไม0819234377
0: เนี่ยนะ
1: พี่น้องที่กาญจนบุรีซื้อปุ๋ยตันหนึ่งนะไปส่งมันจะซื้อ5ลูกให้ผมไปส่ง
0: เอาเป็นตันดิ
1: ครับ
0: จะได้ไปส่งกัน
1: เพชรบุรีบอกมาส่งซะหน่อยได้ไห
0: ม
1: ซื้อเท่าไหร่อ่ะ3กระสอบ
0: 3กระสอบเลยโอ้โห
1: ตีตายเลย
0: เอาเป็นตันจะเป็นส่ง
1: เอาฮอร์โมนไปมาเช้าที่ไหนนะฮอร์โมน3กระปุก
0: 3กระปุกอ่ะ
1: 3ขวดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่นะแล้วก็ที่หนองโดนไปส่งไปแล้วหนองโดนอ่ะเอ๊ะมาเช้านี้ที่สิงห์บุรี
0: ไง
1: ครับฮอร์โมนดึงลวง
0: ดึงลวงดึงเร็วแล้วก็เดี๋ยวจะได้ร่ำรวยสั่งซื้อกันได้นะ
1: ครับผม
0: สินค้า
1: อันนี้ส่งทั่วประเทศ
0: ท้า
1: ประชันขันแข่งเลย
0: ไม่ว่าจะเป็นดึงลวงหรือเป็นเม็ดฟู่อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ส่งทั่วประเทศเลย
1: ไอ้ดึงลวงเราเนี่ยสูตรเดิมๆเลยมันมาจากจันทบุรีพี่น้องสวนทุเรียนก็ใช้กันพอมันออกดอกแล้วก็ฉีดพ่นเลยเขาฉีดพ่นปุ๊บทีเนี้ยดอกติดปุ๊บพอดอกติดปุ๊บเขาไม่เอาไว้ทุกดอกนะเขาเอาที่แข็งแรงที่สุดตัดทิ้งเขาเลือกเอาแต่พอมีปริมาณแต่ของเราเนี่ยข้าวอย่าไปตัดทิ้งนะมันออกกี่ลวงเอาให้หมด น้ำหนักก็ได้แป้งก็ดีน้ำตาลก็มาปริมาณก็เยอะแม้มันใหญ่ขึ้นน่ะนะแต่ข้อเสียมันก็คือมันไม่สูงต้นข้าวเราเนี่ยไม่สูง
0: ครับ
1: นะครับมันจะแต่ก็ไม่ได้เตี้ยนะมันสู้ลมดีนะครับกำลังแต่งตัวกำลังตั้งท้องอ่อนๆเนี่ยใส่ได้เลยครับหรือโดยเฉพาะ คุณผู้ฟังที่บอกว่าไม่จะเกี่ยวอยู่แล้วมันจะได้เลยบอกอีกกี่วันก็กล่าวไว้อีกสักครึ่งเดือนจะเกี่ยวนั่นแหละกำลังดีเลยไปเล่า
0: ใช
1: ่เออมันต้องการอาหารต้องการอะไรอย่างดีเลยเหมือนคนท้องจะคลอดอ่ะเออเหมือนเม็ดฟู่เนี่ยอันนี้ฉีดได้ทุกระยะ
0: เม็ดฟู
1: ่ฉีดพ่นวันนี้พรุ่งนี้เกี่ยวยังได้เลย
0: เม
1: ็ดฟู่หนึ่งเม็ดผสมน้ำ200 ลิตรนะ
0: ฉีดพ่นเข้าไป
1: ครับห้าลาย10 ลายมันอยู่ที่ฝีมือคนฉีดนะโดนนะครับที่พี่บิดามีเฉพาะเม็ดฟู่กับปุ๋ยนะฮะไม่มีฮอร์โมนนะ
0: ดึงลวงไม่มี
1: ดึงลวงไม่มีครับมีข่าวอะไรบ้างอ่ะวันนี้จะมาเล่าเขาฟังอ่ะนี่ไงดูราคาทองก่อนได้ไหมเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ทองขึ้นอีกแล้วนะครับน่ะ
0: เรื่องของทองเนี่ยนะ
1: ไม่บอกไม่ได้แล้วมันคนถามมันจังเลยตอนนี้วันนี้ประกาศแล้วนะราคาทองคำวันนี้ดีดขึ้นมาแล้วจ้า
0: ทอง
1: ตอนนี้ทองรูปพรรณนะขายออกบาทละ 72,300 บาทจ้า
0: 70,000 กว่า
1: ขึ้นจะขึ้นกับเมื่อวานไป350บาท
0: โอ้
1: ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,000 นะครับนี่สมาคมค้าทองคำก็บอกมานะ
0: นาน
1: มาตอน 9:00 น.เมื่อกี้เนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าทองแท่งรับซื้อบาทละ 73,000 ขายออก 71,300 ขายออก 71,500
0: คือขายออกจะแพงกว่าซื้อ
1: ค่าแดงกำไร200ทองรูปพรรณเนี่ยร้านเขารับซื้อเรา 69,000 แต่เวลาเราไปซื้อเนี่ย 72,000 อันนี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะจ๊ะนะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้อ่ะอาจจะทะลุถึง 80,000 ก็ได้
0: พรุ่งนี้นะ
1: เออเพราะนั้นใจเย็นๆจะขายวันนี้เก็บไว้ก่อน
0: ไม่มีขายแล้วทำไงอ่ะ
1: ทองม้วนเด้อร้านค้านาบานผมนะมันไม่ขึ้นราคาเลยนะ
0: ทองม้วนเนี่ยนะ
1: ครับตำรวจจราจรตั้งจุดตรวจพระราม2รวบ2 4ผู้ต้องหาแน
0: ่ยึดของกลางก็คือยาเสพติดนั่นแหละ
1: โอ้โหยาอะไรอ่ะ
0: มีทั้งยาบ้ายาไอเนี
1: ่ยแล้วก็คนขับรถ2 4คนเนี่ยเป็นไงตรวจร่างกายแล้ว
0: ก็มีสารเสพติดในร่างกายเนี่ย
1: นั่นแหละครับ5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
0: ตำรวจจับกุม
1: ครับภายใต้กำหนดการของพลตำรวจตรีดำรงศักดิ์สว่างงามผู้บังคับการตำรวจจราจรเนี่ยนะนำกำลังตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรม
0: บริเวณหน้าแขวงทางแสมดำ
1: ถนนพระราม2แขวงและแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนครับ
0: กรุงเทพมหานคร
1: ระหว่างปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์สีขาวดำขับผ่านจุดที่ผ่านตรวจเนี่ยนะโดยมีชายหญิงรวมกันแล้ว4คน
0: สวยสารมาในรถนี่แหละ
1: มีลักษณะพิรุธเลิกลักไงคล้าย
0: ทางมีพิรุธเนี่ย
1: มันเลิกลักมันจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไงไม่รู้
0: เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นหน่อยครับ
1: ผลการตรวจพบยาบ้า9 เม็ด
0: ทุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของ
1: บริเวณระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารนอกจากนี้ยังพบยาไอ
0: และบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกกระดาษ
1: แบบซองซิป1ถุงน้ำหนักพร้อมถุงประมาณ 0.58 กรัม
0: ทุกซ่อนอยู่ที่บริเวณ
1: เสื้อชั้นในด้านซ้ายของผู้โดยสารผินผู้หญิงเนี่ย
0: เอาไว้ในเสื้อชั้นในเลยนะ
1: ตำรวจผู้หญิงผู้ชายไหมนะ
0: ตำรวจก็ต้องเอาผู้หญิงมาจับประ เทศเนี่ย
1: ทีนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้ง4รายประกอบด้วยชาย2หญิง2
0: สอบถามผู้หญิงหาทั้ง4คนเนี่ย
1: ยอมรับว่าได้เสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้
0: เจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
1: ก็ทำการตรวจหาเสพสารเสพติดในร่างกายที่โรงพยาบาล
0: โดยผู้ต้องหายินยอมและก็สมัครใจ
1: ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในร่างกายทั้งหมด4ราย
0: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
1: ไม่เคยทั้งคันเลยทีเนี้ย
0: แจ้งข้อหาที่
1: มียาบ้าไว้ในครอบครองในผิดกฎหมายเสพยาเสพติดขณะขับขี่รถยนต
0: ์แล้วก็
1: เสพยาเสพติดผู้ต้องหาที่2ถูกแจ้งข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง
0: มียาไอไว้ในครอบครอง
1: และเสพยาเสพติดด้วย
0: ส่วนผู้ต้องหาที่3นี
1: ่และ4ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมียาบ้าไว้ครอบครอง
0: แล้วก็เสพยาเสพติดด้วย
1: จากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
1: เอวังก็มีด้วยประการชนีสำหรับคนที่
0: เสพยาเสพติดเนี่ย
1: ไม่รักดีมีดีให้รักไม่ยอมรับ
0: โอ้ทีคนเลย
1: ทีกาแฟลิต้าเอ็มบอกให้ดื่มให้ดื่มแล้วไม่รู้จักดื่มกันดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนะ
1: สารเสพติดในร่างกายก็ไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่มี
0: ขนาดเป็นเบาหวานยังรับประทานกันได้เลย
1: ใช
0: ่เป็นไขมันก็รับประทานได้
1: ถูกต้อง
0: กาแฟ2สูตรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ทั้งกาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: กาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมกระสอบนึงน่ะมี30แก้ว
0: ก็
1: ซื้อ2ถุงเนี่ย900บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อนถ้าซื้อ5ถุง
0: 5ถุงก็ 2,000 บาท
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง2ก้อน2ก้อน
1: คุณโกรธอะไรผมแล้วเนี่ย อ้าวกาแฟลิต้าเอ็มสูตร2เป็นคอลลาเจนผสมอยู่ด้วยเนี่ยกินซาโกยนะ
0: จากปลาน้ำจืดเนี่ยนะ
1: 1กระสอบเนี่ยมี20แก้ว
0: 20แก้ว380บาท
1: 2ถุง700
0: ซื้อ
1: 4ถุง
0: 4ถุงก็ 1,000 บาทนี
1: ่รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: เอาไปก้อนเดียว
0: 1ก้อน
1: รถทัวร์รถทัวร์ตกข้างทางชนเสาไฟฟ้าพังยับเยินผู้โดยสารมาด้วยกัน30ชีวิตระทึกตึกตักเลยนะครับเนี่ย
0: ตี 2:30 นาทีวันนี
1: ้มาช้ามืดเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารสายกรุงเทพบุรีรัมย์
0: เสียหลักลงไปที่ข้างทางชนกับเสาไฟฟ้า
1: ที่บริเวณหน้าหนองนกกวักอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมานะคร
0: ับ นครราชสีมารถคันนี้เป็นยังไง
1: ขนผู้โดยสารมาทั้งหมด30คนกำลังมุ่งหน้าสู่บุรีรัมย
0: ์หลังเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31โคราช
1: จุดบริการอำเภอจักรราชได้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมด
0: 30รายเนี่ยนะ
1: พบว่ามีผู้โดยสารทั้งหมด5รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
0: จึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้ก่อน
1: ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คาดว่าอาจจะเกิดจากการหลับในของคนขับ
0: คนขับหลับในยังไง
1: ดื่มกาแฟลุงช้างนี้
0: จะได
1: ้ตาแจ้งสดชื่น
0: นะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนหาสาเหตุ
0: ของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงกันต่อไปเนี่ยนะ
1: ลงไปข้างทางเลยอ่ะ
0: โอ้รถทัวร์ปรับอากาศ
1: โอ้ไม่ตายก็ดีแล้ว
0: มากันถึง30กว่าคนนะ
1: ครับเนี่ยขับรถขับเรือกลางค่ำกลางคืนหูตามันพร่ามันมัวมันแพ้แตงมันซ่ามาฟางเนี่ยก็กินนี่สิครับยาย่าบิงอ่ะ
0: ยาย่าบิงนะ
1: ขวดนึงเนี่ย800บาทมีตั้ง60เม็ดนุ่น
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลนี่ยาย่าบิง
1: โอ้ชาวบ้านชาวท้องก็มี30เม็ดเลยขาแพงกว่านี้ด้วยนะ
0: ของเรา60
1: เม็ด60แคปซูล
0: นาน
1: 800บาทซื้อ2กระปุกเดี๋ยวลดให
0: ้800ก็เป็น 1,500 บาท2กระปุกเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวมีกาแฟแถมให้กินแก้ว2แก้ว3แก้ว4แก้วแล้วแต่ดวง
0: นั่นเจ้
1: ก็มันอยู่ในถุงอ่ะเราก็ใส่ให้ไม่รู้กี่ถุงกี่ซองอ่ะ
0: แล้วแต่เขาใส่ไปให้อ่ะ
1: ครับผมซื้อ2ถุงหรือถุงเดียวเอ้ยซื้อกล่องเดียวหรือ2กล่องก็ฟรีค่าส่ง
0: มา
1: ไม่เสียค่าส่งหรืออยากจะได้แบบซับเดียวเราก็มี
0: เขาเรียกดีแคร์นะ
1: ดีแคร์คุณภาพเขา
0: ดีต่อตา
1: ราคาเขา
0: ดีต่อใจเลย
1: ซื้อ2กระปุกก็ได้60เม็ด
0: 650บาท
1: ไม่ใช่ขายกระปุกก็300กว่าบาทนะ
0: อันนี้เป็นแบบซอฟเยลเนี่ย
1: ผมขายกระปุกก็400นะ
0: แ
1: ต่ต้องซื้อ2กระปุกนะ
0: กระปุก650บาทนะ
1: เดือนนึงซื้อ4ที
0: ่4ไปเลย
1: แถมให้ปุกหนึ่ง
0: แถมให
1: ้เหมือนกับโปรมิกออยที่ดูแลตับดูแลไตนั่นแหละ
0: อันนี้ก็2กระปุก650บาทเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ยานะของเรายาม
0: ีอ
1: ยู่ไททิปโอสดกับ
0: ยาฤทธิ์ดวง
1: นอกนั้นเป็นอาหารเสริมหมดบางคนมาถามมีทะเบียนยาไหมไม่มีครับมีแต่อย.ถ้าทะเบียนยามันอยู่ในสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนุ่น
0: ใช่
1: แล้วก็จดเป็นยาสามัญประจำบ้านด้วยจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณที่ผลิตและบรรจุในประเทศไทยนะให้รู้ซะบ้างพอเป็นยาสามัญประจำบ้านปุ๊บเนี่ยร้านค้าร้านขายได้ทุกร้าน
0: ขายได
1: ้มีขายเยอะแยะเลยไม่ต้องห่วงแล้วครับ
0: ไปซื้อกัน
1: เอาสัก 2-3 จังหวัดไม่แล้วตัวแทนจำหน่ายอ่ะ
0: เอาไปสิงห์บุรี
1: สิงห์บุรีศิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีสิงห์บุรีร้านลัดดาโอสถร้านอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็น2ร้านอยู่ติดกัน
0: ติดกัน
1: พิมพ์ชนกหมอยาอยู่ท่าข้ามร้านเจ๊น่ำตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้าง
0: นครสวรรค์
1: นครสวรรค์ร้านจีว่นจันอยู่ช่องแคร
0: ์
1: ฝาใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรบกสตาคลีลิมปงแปงหวดร้านเจตุกอยู่โกรกพระครับ
0: ไออ่างทองที่
1: อ่างทองเชหมูลูกสาวสมบัติเพศัดป่าโมก
0: มีขาย
1: ที่ตำรวจปากทางเขาว่าท่าชุมนุมสามโก้ประเจือหน้าปั๊มปตททางเข้าโรงพยาบาลสามโก้และก็ร้านพิมพ์ชนกเพศัดหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
0: ไอสุพรรณ
1: สุพรรณบุรีปาลามาสมุนไพรสุธีสมุนไพรอยู่ในวัดป่าเลไลอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกร้านลุงลิ้มขอวังบางประมาร้านวัฒนาต ลาดเมืองทองดอนเจดี
0: สระบุรี
1: สระบุรีสุภชัยไม่ใช่สุภชัยดิสุภชัยชัยนาทเดี๋ยวไปเนี่ยสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไห้ร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีครับ
0: ลพบุรี
1: ลพบุรีร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาวงเวียนสะแก้วทางไปป่าหวายนะอยู่เธอแรกย้อนกลับมานิดนึงร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่ร้านป้าสมองซอย4สายจันทวาโคกตูมบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพศัตอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนร้านนำเวชโอสถน้องม่วงลีแซโอสถบ้านมีร้านคุณจ๋าเพศัตพัฒนานิคมกิจลุงโลดเพศัตซอย12นารายเพศัตตลาดลำนารายร้านคลังยาเพศัตตลาดลำนารายร้านหมอไปสารนะชื่อร้านสมบูรณ์โอสถอยู่อำเภอท่าหลวงครับ
0: ท่าหลวงไง
1: เยอะจังเลยนะลพบุรีเนี่ย
0: ลพบุรีดิ
1: ครับ
0: ท่าโขงไปยัง
1: ท่าโขงเซ็นเตอร
0: ์
1: คุณชำนาญเขาสมคร
0: นั่น
1: นี
0: ่หลายร้านเนี่ย
1: คุณเอาทั้งจังหวัดถึงได้เหนื่อยยังเลยตอนเนี้ย
0: เอาผมเอาจังหวัดเดียวพอ
1: เออเอาชุมพรไม่จังหวัดเดียวพอละ
0: จังหวัดชุมพรร้านยิน100นะปาจิโจ้นะสาขาวังใหม่เนี่ยซื้อกันได้
1: ถ้าผมขายได้นะก็คนบอกไม่ไปอ่ะ
0: ขายดี
1: หวังใหม
0: ่หวังใหม่ดิ
1: ไม่ไปที่ผมไม่มีใครพาไป
0: แต่ถ้าไม่มีก็ต้องสั่งซื้อนะ
1: ได้ข่าวว่าวันนี้พี่น้องแถวๆอำเภอเมืองกินปลาหมอคางดำมันเยอะเลยนะน่ะ
0: โอ้โอ้โอ
1: ้ชุมพรน่ะ
0: ใช่เขาจับปลาหมอคางดำกับปลาหมอเนี่ยนะ
1: โอ้ย
0: ผา
1: เขาทำปลาหมอคางดำอย่าทิ้งลงน้ำนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: โอ้ยมันฟื้นได้นะให้ฝังดินเข้าไปเลย
0: เอ้ยก็ตัดหัวมันแล้วจะฟื้นได้ไง
1: โอ้ตัดหัวมันยังมีเซลล์อยู
0: ่มาถึงขนาดนั้นเยอะนะ
1: ปลา
0: อ
1: ัตโนมัติ
0: หมดนะ
1: ถึงฝังดินดีกว่า
0: ฝังดินไง
1: เป็นปุ๋ยต้นมุมต้นไม้บ้าง
0: แต่เป็นปุ๋ยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปลาหมอข้างดำมันไปทั่วเลยนะ
1: ใช่เหมือนปลาปิรันย่าเนี่ย
0: อืม
1: เอาใครอยู่ที่ชัยนาทเดี๋ยววันนี้เจอกันเดี๋ยวจบรายการแล้วไปเลย
0: ไปที่ชัยนาทเนี่ยนะ
1: ไปที่ชัยนาทใครทักลุงช้างเจอลุงช้างบอกสวัสดีลุงช้างเหรอ
0: หลังจากนั้น
1: ผมจะให้ถ่ายแคพัดกระปุกหนึ่ง
0: โอ้โอ
1: ้ผมใจถึงพึ่งได
0: ้นานเ
1: จเพราะวันนี้ไทยแคพัดก็สั่งมาว่า
0: ว่าไง
1: ใครก็ได้ที่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถวันนี
0: ้
1: สั่งซื้อกับลุงช้าง3กระปุก
0: 3กระปุก
1: 900บาท
0: ร
1: ับไทยแคพัดไปกระปุกหนึ่ง
0: ให้ไปเลย
1: เฉพาะวันนี้นะจ๊ะ
0: วันนี้นะ
1: แต่ถ้าซื้อ6กระปุก
0: 6
1: กระปุก 1,800 นะ
0: ใช่
1: แถมไทยแคพัด1กระปุกแล้วก็แถมไทยทิพย์อีก1กระปุก
0: แถมให้อีกด้วย
1: เฉพาะวันนี้นะจ๊ะ
0: สั่งซื้อกันซื้อกัน
1: ไม่เอาจะเอายามอง
0: ยามองก็ได้เนี่ย
1: ยามองมันถูกตังค์100กว่าบาทปะโ
0: ถ
1: นะอ
0: ้
1: าวโทรหาลุงช้างครับ081 290 16
0: 91 0812 90 16 91
1: อ้าวหรือโทรหาโชเล่ก็ได
0: ้
1: 081 924 4377 081 924 4377
0: นะ
1: เจ้าของสวนปาล์มฉุนก็ถูกแตนต่อยโมโหไง
0: พอโมโหเท่านั้นแหละ
1: จุดไฟเผารังแตนมันซะเลย
0: และปรากฏว่า
1: พลาดครับไฟลุกไหม้เผาสวนเกินครึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: แกไม่น่าโมโหแตนเลยเน
1: า
0: ะ
1: โมโหอะไรไม่โมโหโมโหแตนซะแล้ว
0: แตนต่อย
1: แม่ไม่ได้ทุ่งสงไปซะแล้วเนี่ยที่ทุ่งสงก็ฟังเราได้นะ
0: เป็นไง
1: ที่พัทลุงไงเหตุการณ์เกิดที่พัทลุง
0: แตนต่อย
1: ตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงรถดับเพลิงไปกันเลยไฟมันไหม้ในพื้นที่12ไร
0: ่มาจากแตน
1: ท้องที่หมู่6ตำบลท่ามิรำพัทลุงเนี
0: ่ยเมืองพัทลุงเนี่ยนะ
1: มันเกิดจากเจ้าของไร่เลยไปดูแลสวนปาล์มแล้วเกิดต่อยมันเข้ามาต่อย
0: แตนต่อย
1: แตนต่อยเข้าไปต่อยในบาดเจ็บ
0: ต่อยเมื่อไหร่อ่ะ
1: ต่อยเพิ่งต่อย
0: เพิ่งต่อยเนี่ยนะพอโมโหแตนเนี่ย
1: จุดไฟเผาซะเลย
0: พอเผาเท่านั้น
1: อากาศมันร้อนหญ้ามันแห้งไง
0: พอแล้วพอแห้งแล้วเป็นไง
1: กระแสลมมันก็แรงทำให้ไฟลุกลามมันขยายวงกว้าง
0: ลมด้วย
1: ไม่สวนปาล์มดีนะหมดไปครึ่งเดียวอ่ะ
0: ไม่เสียหายไปครึ่งแปลงอ่ะนะ
1: ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ควบคุมเพลิงลุกลามไปที่อื่นไม่ได้แล้ว
1: ไม่งั้นแล้วก็สวนยมสวนยางนี่เรียบร้อย
0: ผลสุดท้ายไฟดับในที่สุดเนี่ยนะ
1: นายเกษมสัน เส้งซุน
0: นี่เป็นใคร
1: นายกเทศมนตรีท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงครับ
0: ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่า
1: ในช่วงนี้พื้นที่พัทลุงนี่นะ
0: มันเป็นยังไง
1: สภาพอากาศมันร้อนแล้วก็แล้งทำให้หญ้าแห้งกันเลยขอจากแจ้งพี่น้องประชาชนสวนปาล์มสวนพล
0: า
1: สวนไม้ผลให้ระวังไฟไหม้พื้นที่การเกษตรในช่วงนี้
0: พร้อมกับทั้ง
1: พยายามอย่าจุดไฟอย่าไปก่อไฟ
0: อ
1: ย่าทำให้ไฟลุกลามกันไปในพื้นที่รอบข้างได้
0: ท่านนายกท่านก็เตือนนะ
1: ท่านนายกบอกให้เขาเนี่ยเอาดึงลวงกับอีฟู่ของลุงช้างไปใช้ที่นายก
0: สั่งซื้อแล้วส่งไปให้ได้เนี่ย
1: นามสกุลเหมือนเพื่อนคล้ายๆเพื่อนผมนะ
0: ชื่ออะไร
1: เพื่อนผมอยู่พัทลุงเหมือนกัน
0: ชื่ออะไร
1: นามสกุลพูดถึงนามสกุล
0: นามสกุลอะไร
1: เอาชุน
0: เออ
1: ตอนนี้เปลี่ยนนามคุณใหม่แล้วไม่งั้นเมียจะหย่า
0: โอ้เอาเป็นเรื่องของไฟไหม้
1: อากาศมันแรงอะนะทางใต้นะบทฝนจะตกก็ตกหนักเลยสมแต่แดดเสีย
0: นั่นสิแล้วก็แต่ไปต่อย
1: เวลาคนใต้เขาว่ามันไม่รู้สี่รู้แปดเนี่ยอย่าไปว่าเขานะไม่รู้สี่รู้แปดบางคนนะไปคิดว่าไม่รู้อย่างนั้นน่ะแน
0: ่คิดว่าไม่ดี
1: คิดว่าไม่ดีจริงๆอ่ะไม่รู้4ไม่รู้8ก็คือไม่รู้ฟ้าไม่รู้ฝน
0: อ๋อเขาว่างั้นเหรอ
1: เออภาคใต้นี่ฝน8
0: เออ
1: ไอ้นึงมี12เดือนใช่มั้ย
0: เออ
1: มีแดด4
0: อ๋อมันเป็นอย่างนั้นความหมายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่โอ้ที่บ้านผมคิดไปอย่าง
1: ไม่ต้องที่บ้านหรอกไหนตะพามาคราวที่แล้วอ่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: คิดว่ามันนั่นของผู้หญิงละมั้ง
0: อ๋อ
1: จะดีก็จุ๋ยดุ๋ยเนี่ย
0: ตีปากรู้8เนี่ยนะ
1: เออ
0: มาจากฟ้าจากฝนเนี่ยนะ
1: ไม่รู้ฟ้ารู้ฝนนี่คุณไม่รู้ที่รู้แปดนี
0: ่
1: โคราชจับ22คนนะโจเนี่ย
0: วัยรุ่น22คน
1: อายุ12ปีถึง18ปีพกมีดยาวแล้วก็มีวัตถุคล้ายระเบิด
0: เตรียมจะไปไหนอ่ะ
1: ออกศึกเลยเออ
0: แม่น่าจะให้ลงใต้เนาะ
1: ลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะหนูนะ
0: ตูมตามกันเนี่ยนะ
1: เออตำรวจจากสภ.เมืองราชสีมาครับ
0: เป็นไง
1: พร้อมกำลังสายตรวจ191ออกตะเวนตรวจสอบพื้นที่หลังวัดป่าสารวัน
0: ในเขตเทศบาลนคร
1: พบกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นจำนวน19ราย
0: ทั้งอายุ12และ17ปีรวมตัวกัน
1: รวมกลุ่มกันอยู่บริเวณสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะหนองแก้ช้างซึ่งมีพฤติกรรมน่าสงสัยครับ
0: เขาก็ต้องสงสัยไปรวมตัวกันเยอะเนี่ยนะ
1: รวมทำไมกันเนี
0: ่ยอันนี้พอเห็นเจ้าหน้าที่ตำท่านน่ะยังไม่ถึงรวดเลย
1: เฮ้ยตำยังมีรวดเลยพูดแล้ว
0: บางคนก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
1: เดี๋ยว
0: สายเกิดเหตุเดี๋ยว
1: สายมันจะโอนไปประชามิงนะครับ
0: อืม
1: เพราะว่าผมยังไม่ได้โทรกลับหลายคนเลยนะ
0: เดี๋ยวโทรไป
1: ครับ
0: บางคนก็หนีไปแล้วหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวก็ตรวจสอบพร้อมพบอาวุธมีดวัตถุคล้ายระเบิดพันด้วยเทปกาวสีดำ
0: ลักษณะเตรียมไว้ก่อเหตุนี่แหละ
1: วางอยู่ที่ตะแกรงหน้ารถจักรยานยนต์นั่นแหละครับ
0: แล้วก็มีเยาวชนชาย3คนเนี่ย
1: รับว่าเป็นผู้ครอบครองทั้งรถจักรยานยนต์และอาวุธมีด
0: แล้วก็วัตถุคล้ายระเบิดด้วย
1: เพื่อป้องกันตัวนี
0: ่ผมมีไว้ป้องกันตัวครับ
1: ไปปัตตานียารามั้ยหน่วย
0: อืม
1: นะครับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการทำประวัติทั้ง19ราย
0: แล้วก็ยึดรถไว้6คัน
1: และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมด้วย
0: ของลูกหลานของตนเองเนี่ย
1: เนี่ยตะป๊อกลูกหลานแกทั้งนั้นเลยมาดูหน่อย
0: มารวมตัวกันเนี่ย
1: เอ้าถ้าจับลูกจับหลานถ้ามันความผิดนะ
0: อ๋อโดนด้วย
1: เป็นเยาวชนโดนด้วยนะผู้ปกครองอ่ะ
0: ผู้ปกครองเนี่ยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: จากนั้นก็ตั้งจุดตรวจยานพาหนะบริเวณห้วยอัปเรือ5แยกหัวรถไฟถนนพิบูลละเอียดสามารถจับกลุ่มผู้พกอาวุธ
0: แล้วก็เยาวชนอีก18รายจำนวน3ลายน
1: ี่3ลายอายุ18
0: ค
1: ุณจะไปแทงโต๊ดสิ
0: อายุ18เนี่ยนะ
1: อายุ18 3ลายอายุ3ปีที่8ลายไม่ใช่จะรีบไปไหนเนี่ยยังไม่หมดเวลานี
0: ่ยังไง
1: จะไปวัดไรไงไปวัดไรก็ไปเมื่อวานแล้ว
0: ไปแล้ววันนี้ไปนู่น
1: นี่5แยกแล้ว
0: ไอ้4หูเนี่ยนะ
1: วันนี้ไม่มาฮึมนะนึกว่าจะมา
0: ครับ
1: เอาขนมหวานมาฝากด้วยนะ
0: เอ
1: าวิทยุเหลือเครื่องเดียวนะ
0: จะซื้อก็มาสั่งซื้อกัน
1: เครื่องเดียวเครื่องนี้หมดแล้วก็นู่นแล้วล้อปีใหม่เลยนะ
0: โดนจับกันไป
1: ครับ
0: 18ปี3คนเนี่ยนะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยมีเยาวชนอายุ17เป็นนักศึกษาชีวะแห่งหนึ่ง
0: เป็น
1: ลูกชายของนายทหารสังกัดกองทัพปริตองค่ายสุรนารี
0: คนที่เป็นยังไง
1: คนที่ถูกนายจีโน่อายุ19ปีคู่อริใช้วุธปืนยิงเสียชีวิตบริเวณทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านหัวทะเลสาเหตุท้าทายในโลกโซเชียล
0: ท้าทายกันก่อน
1: จากนั้นก็มีการโพสต์ตอบโต้กันมาหลายครั้งลักษณะอวดศักดาด้วยแก้แค้นเอาคืนเนี่ย
0: อวดศักดาแก้แค้นกันเจ้าหน้าที่ก็วางมาตรการในการป้องกันเหต
1: ุแก้ง่ายกูลูกตำรวจ
0: ทหารเนี่ยนะ
1: กูลูกทหารกูเนี่ยพ่อแม่กูเนี่ย ไปกู้ระเบิดอยู่ชายแดนส่วนแม่กูกู้ธนาคารอยู่ในเมืองเนี่ย
0: งานกู้ทั้งสองผัวเมียเลย
1: ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินเถอะลูกเอ้ยส่งเสียให้เราเรียนหนังสือคนอยากเรียนไม่ได้เรียนมีเยอะแยะ
0: ใช่ใ
1: ช่ไหม
0: เดี๋ยว
1: ประแชมรับสายทอนไม่ได้สักครู่เดียวนะรายการจะจบแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
4: ไม่คุยเดี๋ยวแป๊บเดียวครับ
1: ก็มันคุยออกอากาศอยู่ไงแม่มึงเอ้ยอยากจะออกอากาศกับเขาไง
4: แล้ว
1: ว่
4: าไม่เป็นไรออกก็ดีจะได้ดัง
1: เออเอาที่ดังบอกบ้านเลขที่เลยมิจฉาชีพจะได้ไปหาที่บ้านเออเดี๋ยวมิจฉาชีพ
4: บอกบ้านเลขที
1: ่
4: เลย
1: เออเดี๋ยวมิจฉาชีพมันจะได้ไปหาที่บ้านนะเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับใครจะรีบไปไหนปวดขี้ไงเล่าเดี๋ยวโทรกลับ
4: อือ
1: บ้านเลขที่1 2 3โอ้นี่แกก็จริงๆนะรีบบอกเลยเนาะ
0: คนซื้อ
1: ผมไม่เข้าใจนักศึกษาวัย20ปีครับ
0: เป็นยังไงล่ะเด็กคนเนี้ย
1: ข
0: ี่
1: รถจักรยานยนต์กลับจากฝึกงานเสียหลักดิ
0: พุ่งลงข้างทางแล้วเป็นยังไง
1: เสียชีวิตเลย
0: โอ้ไม่น่าขับมอเตอร์ไซค์เลยเน
1: า
0: ะ
1: อายุ19ปีในปีเนี้ยพออายุ20ยังไม่ทัน21เลย
0: เสียชีวิตไปแล้วน่าสงสารพ่อแม่ด้วย
1: ที่ลำปางที่เถินนี่นะ
0: เมืองรถม้าเนี่ยนะ
1: ไปฝึกงานอยู่ขับมอไซค์กลับบ้านไง
0: ไม่น่าไปฝึกงานเลย
1: นี่บนถนนพหลโยธินขาล่องขาเข้ากรุงเทพอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่ไปพบใครอ่ะนะ
1: นายวิชากรอายุ20ปีเป็นชาวเถินบุรี
0: จังหวัดลำปางเนี่ย
1: นอนเสียชีวิตอยู่หมวกกันน็อกสวมใส่ได้รับความเสียหายอย่างหนักใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ Honda
0: ทะเบียนลำปางล้มอยู่ในสภาพพังเสียหาย
1: ครับสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่า
0: ขณะที่ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
1: สังเกตเห็นไฟเลี้ยวกระพริบแมปก็จอดรถลงไปตรวจสอบ
0: พอไปดูก็พบอ้าว
1: คนเสียชีวิตนอนอยู่ริมถนนก็รีบแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบครับ
0: อันนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
1: ทราบว่าน้องคนที่เสียชีวิตเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเถิน
0: อยู่ระหว่างการฝึกงานของศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่ง
1: หลังเลิกจากการฝึกงานตอน 19:00 น.เอาทำไมศูนย์ให้เลิกจนดึกซะล่ะให้ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักประสบอุบัติเหตุเสียหลักแฉลบลงข้างทาง
0: ถ้าไม่เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: ต้นตำรวจร่วมกับแพทย์เวรชันสูตรพลิกศพครับ
0: หลังจากนั้นก็มอบร่างให้ญาติไป
1: นำประกอบพิธีทางศาสนา
0: ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
1: อยู่ในระหว่างการสอบสวนโดยตำรวจจะตรวจสอบจากพยานหลักฐานและสภาพสิ่งแวดล้อม
0: ที่เกิดเหตุหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป
1: เอวังก็มีด้วยประการและฉะนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับ
0: นั่น
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับคอมพังไปแล้วอ
5: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อ
6: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม
7: ่คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
11: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
12: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
13: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคา
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยความมั่นคงถกสถานการณ์ชายแดนใต้ขณะที่สิงหศักดิ์รับการข่าวรู้ล่วงหน้าแต่คาดการไม่ดีพอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยความมั่นคงหารือหลังเหตุป่วนชายแดนใต้ขณะสีหศักดิ์รับการข่าวรู้ล่วงหน้าแต่คาดการไม่ดีพอขอไม่ด่วนสรุปเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวหรือไม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์การดำเนินการในขั้นต่อไปเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงแม้การข่าวจะทราบล่วงหน้าแต่ก็มีการปฏิบัติการให้เกิดขึ้นได้จึงจะต้องดูว่าการดำเนินการจะทำอย่างไรให้ทันท่วงทีโดยเราจะประเมินเหตุการณ์ว่าผู้ก่อเหตุคือใครและเตรียมความพร้อมของรัฐบาลว่าบกพร่องในส่วนไหนหรือไม่ซึ่งต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นส่วนแม้รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ล่วงหน้า51จุดนั้นนายศิริศักดิ์ยอมรับว่าแม้จะรู้แต่จะปฏิบัติเมื่อใดก็จะคาดการได้ไม่ดีพอแต่บางครั้งการปฏิบัติการเช่นนี้ก็กระจายตัวออกไปทำให้การคาดการไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอย่างไรก็ตามเราต้องมานั่งดูทั้งเรื่องของข่าวและความพร้อมที่จะสกัดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเพราะจะกระทบกับประชาชนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีขอไม่ด่วนสรุปว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สวท.สุไหงโกลกนิวส์กรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าการเดินรถไฟพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงต้องปรับแผนหลายขบวนโดยเฉพาะขบวนที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสหลังเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดวานนี้ทำให้ยังไม่สามารถเปิดเดินรถผ่านจุดดังกล่าวได้ตามปกติโดยก่อนหน้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดทางช่วงมะรือโบตันยงมัดเป็นการชั่วคราวโดยต้องรอเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าตรวจความเสียหายและซ่อมกู้สภาพทางทั้งนี้รายงานเบื้องต้นจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ในช่วงเช้าวันนี้ระบุว่ารถไฟหลายขบวนยังให้มีการจอดรอพักสถานียะลาเพื่อรอเปิดเส้นทางและคำสั่งเพิ่มเติมดังนั้นประชาชนที่มีแผนเดินทางด้วยรถไฟในวันที่24สิงหาคมนี้โดยเฉพาะเส้นทางยะลาตันยงมัดสุไหงโกลกจึงควรตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนออกเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย1690ตลอด24ชั่วโมงโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดทีมแพทย์เดินเท้าลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลชุดแพทย์เดินเท้าประกอบด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและพลเสนารักษ์ลงพื้นที่บ้านท่าลี่และบ้านสวนตาล่างอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยทีมแพทย์ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมมอบยาป้องกันโรคฉี่หนูและยาสามัญประจำบ้านรวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นภายหลังน้ำลดนอกจากนี้ยังได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่เคียงข้างและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: ฟังข่าวเด็ด 11 โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่
8: พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
12: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2 แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร 0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
13: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11 นาฬิกาเวลาขณะนี้11 นาฬิกา 18 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11 โมงจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีแล้วก็มีอิทธิพรอยู่ที่บ้านคือแบบว่าอีลุกขู่ขักเมื่อสักครู่นี้คือไม่ได้ยินสัญญาณรับสัญญาณลิงก์จากปุ้มไม่ได้นะคือจริงๆมันต้องแจ้งก่อนป่ะว่าสัญญาณลิงก์ไม่ไปจะได้แก้ไขไม่ใช่รอให้ถึงเวลาเข้ารายการแล้วสปอตไม่ดังพี่ปุ้มครับลิงก์ไม่มามีอยู่2มือกับอีก1ปากอ่ะนะทำอะไรก็เองก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่สถานีเนี่ยค่ะก็ต้องเดือดร้อนคนที่ไม่เข้าเวรน่ะรับผิดชอบไปด้วยถ้าเป็นเรื่องของสัญญาณเน็ตก็ได้ความมาจากอิทธิพรว่าโทษสัญญาณเน็ตอีกตามเคยว่าเน็ตที่สถานีอาจจะมีปัญหากระตุกกระตักมันก็เลยทำให้ไม่อ่านลิงก์รับลิงก์ไม่ได้แต่มันต้องแก้ไขก่อนที่จะเข้ารายการป่ะมันก็ต้องไม่ได้ยินเสียงตั้งแต่แรกแล้วเพราะปุ้มก็เปิดรอไว้ตั้งนานแล้วมันต้องไม่ได้ยินเสียงจากปุ้มตั้งแต่แรกแล้วแล้วพอไม่ได้ยินก็ต้องแก้ไขแล้วว่าเออมันไม่มีเสียงนะถ้ารอให้เข้ารายการแล้วมันก็อีลุกขุกขักแล้วก็มีเดดแอร์เป็นนาทีแบบนี้แหละเนี่ยค่ะคือทุกอย่างมันไม่ได้เดินหน้าด้วยมือมนุษย์อย่างเดียวมันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บังคับโดยมนุษย์มันก็ต้องมีกระตุกกระตักบ้างให้เราก็เข้าใจแต่ว่ามันต้องแก้ไขก่อนปะประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังทางบ้านฟังอยู่ปะคะเช็คจากวิทยุเป็นยังไงปุ้มฟังจากออนไลน์ก็โอเคอยู่นะแต่ว่าจากสัญญาณวิทยุปุ้มไม่แน่ใจอ่ะคุณผู้ฟังฟังอยู่ไหม0855179025 0855179025นะคะแล้วก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาแล้วกันต้องซื้อวิทยุแล้วแหละแต่ถ้าเกิดซื้อวิทยุนะมันจะเป็นสัญญาณดีเลย์อ่ะกะไม่ถูกแหละตอนเนี้ยเพราะว่ากะถูกกับที่มันเป็นสัญญาณออนไลน์ถ้าสัญญาณวิทยุมันจะมีหน่วงเวลานิดนึงประมาณนี้เลยคุณผู้ฟังฟังปุ้มอยู่ป่ะคะ0855179025นะคะเบอร์เดียวเบอร์นี้หน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ได้สั่งของก็ได้นะจะสั่งซื้ออะไรก็โทรมาค่ะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้ค่าวันใหม่ฉีดวัคซีนไรก่อนเลยค่ะ10วัน15วัน20วันฉีดวัคซีนไรเลยนะฉีดวัคซีนไรแล้วก็ไม่ต้องใช้อย่างอื่นจับกันเพี้ยกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบเก็บไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าปุ้ม
0: ว่ายังไง
1: มันก็ชัดดีนี่นะ
0: ชัดดีเอาอะไรใช้อะไรวิทยุใช่ไหม
1: ใช้วิทยุ
0: โอเคเสียงดังฟังชัดดังไป3บ้าน8บ้านประมาณนี้เสียงพูดก็ว่าดังนะเสียงพูดก็ว่าดังนะด่าดังกว่านี้อีก
1: พูดเสียงดังอยู่แล้วนี่
0: ใช่เสียงพูดก็ว่าดังแล้วนะด่าดังกว่านี้อีกเมื่อกี้เนี้ย
1: ไม่ได้จะแม่ที่สีนินให้ของขึ้นเนี่ย
0: ออฟหูอื้อไปแล้วเมื่อกี้นี้หูอื้อไปทั้งออฟทั้งอิดเลยประมาณนี้เลยค่ะแต่ปุ้มบางทีปุ้มก็สงสารน้องเหมือนกันนะเสียงดังอะไรแบบนี้น้องเขาก็คงตกใจนะแต่ว่าบางทีแบบน้องมันก็ชินแล้วแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็จะไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าประมาณนี
1: ้แต่นี่มันสไตล์สบายสไตล์ของปุ้มนะ
0: แต่ถ้าเกิดมันผิดพลาดที่ปุ้มนะปุ้มจะเสียงเบาหน่อย สงสัยมันเป็นที่พี่ปุ้มว่ะของพี่ปุ้มคงเจ๊งอะอะไรประมาณเนี้ยกากที่เน็ตพี่ปุ้มถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยจะเสียงเบาๆหน่อยแต่ถ้ามันเป็นผิดพลาดจากน้องๆหรือที่สถานีนี่โหเสียงดัง
1: มันก็เป็นนิดนึงต้องหัวรายการนะ
0: ไม่เป็นไรทุกอย่างปกติได้น้องๆช่วยแก้โอเคชัดดีขอบคุณมากหนุ่มดอน
1: ยาลูกน้องเอิร์ธโป้งฝนลพบุรีเป็นไงตกมั้ย
0: เมื่อวานตกนิดนึงวันนี้ยังไม่ตกเลย
1: ใช่พอกันเลยแล้วเหมือนกันแหละ
0: เดี๋ยวปุ้มล้างรถเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวปุ้มล้างรถเพราะว่ารถเปื้อน
1: อาหารยังไง
0: เออปุ้มล้างรถที่ไรไปแล้ว240หายวับไปกับตา
1: แล้วไอ้จ้างล้างไว้มันเดี๋ยววันนะขับรถจากสุพรรณไปล้างให้ที่บ้านเลย
0: โอ้ลำบากเก็บตังค์ไว้เติมน้ำมันเถอะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ทำได
0: ้ขอบคุณค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะมาล้างเองนะก้มๆเงยๆนะเดี๋ยวยอกอีกไม่คุ้มค่ายานะสวัสดีค่ะปิดวิทยุที่บ้านก่อนได้ไหมคะ
2: ได้ยินแต่มันได้ตะกุกตะกักแล้วล
0: ู
2: ก
0: แล้วตอนนี้ยัง
2: เงียบเงียบไป
0: ตอนนี้ยังตะกุกตะกัก
2: ใช่ตะแรกก็เงียบเงียบหายไปเลยตอนนี้ได้ยินแล้วลูก
0: เอาตอนนี้ค่ะยังตะกุกตะกักอยู่ไหมคะ
2: ไม่ตอนนี้หายแล้วลูก
0: โอเคขอบคุณค่ะยายเล็ก
2: ตอนนี้ชัดแจ๋วเลย
0: ยายเล็กจากโคกเจริญฝนตกไหมคะโคกเจริญ
2: ไม่ตกจ
0: ้
2: ะ
0: ไม่ตกเลย
2: ใช่
0: มันมีตกมั้งไหมหรือไม่ตกเลย
2: ไม่สองวันแล้ว
0: อ๋อโอเคก่อนหน้านี้ก็มีตกบ้าง
2: ใช่ใช่แต่ตกไม่เยอะนะเหมือนเนี่ยมันยังก็ฝนจะไปแบบอ้อยๆ อย่างนั้นนะรีบมาแล้วก็รีบไป
0: โอเคโคกเจริญลพบุรีขอบคุณยายเล็กค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ดอนจะดีรับได้ลพบุรีรับได้สวัสดีค่ะโอ้ยทำไมไม่ชอบปิดวิทยุก่อนเนาะ
3: เหรอ
0: ปิดวิทยุหรือยังคะ
3: ปิดแล้วป้าคิดเองปิดแล้ว
0: ภูมิหูอื้อไปแถบนึงแล้วป้าคิด
3: จะปีให้เดี๋ยวจะปีให้เดี๋ยวจะร้อนจะร้อนตามอากาศ
0: ใช่ไหม
3: เสียงนี่เสียงฟังชัด
0: มันดังเข้ามาในหูค่ะ
3: เออป้าปิดวิทยุพอดีถ้าโทรหาปุ้มป้าจะต้องปิดวิทยุตลอด
0: เก่งมาก
3: เออรู้อยู
0: ่ฝนตกไม่จ้าฝนตกไม่จ้าโคโคเท่าน
3: ี่ไม่ใช่โคโคเท่าราชโดผักไห่ราชโด
0: อ๋อนึกว่าป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กผักไห่ราชโดตกไหม
3: ราชโดตกเสตกเมื่อคืนเมื่อเช้าก็มามืดเลยแต่ไม่ตกตอนนี้ฟ้าสว่างแล้ว
0: โอเค
3: เสียงดังฟังชัดดีปุ้มราชโดประคิด
0: วิทยุใช่ไหม
3: ใช่วิทยุธานินอยู่ใช้ธานินจ้า
0: ธานินนี่แหละดังทะลุทะลวง
3: ใช้ป้าใช้ของธานินตลอด
0: โอเค
3: ไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเสียงดังฟังชัด
0: ขอบคุณป้าเล็กราชโดผักไห่อยุธยา
3: ป้าคิด
0: ค่ะป้าคิดไม่ใช่ป้าเล็กป้าคิด
3: ไม่ใช่ป้าเล็กป้าคิดราชโดผักไห
0: ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้าฟังทุกวัน
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: เสียงดังฟังชัดเสียงป้าคิดก็ฟังชัดมานะคะผักไห่คุณแม่ลูก3ปุ้มว่าไงมั่งเนี่ยเมื่อกี้มี2665รักษาปะรักษาอยู่ตาคลีมาใหม่นะคะ3นาทีที่แล้วใครที่โทรแล้วยังไม่ได้รับโทรมาเดี๋ยวปุ้มเมาส์แป๊บนึงเช็คสัญญาณให้ปุ้มด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดใช้ได้ทุกที่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องปุ้มที่หน้าพระลานสระบุรี
0: อือหือ
4: ฟังดีค่ะมันติดขัดดูแป๊บเดียวตอนที่เพลงสุสานคนช้ำมาจ้ะ
0: อืมค่ะ
4: เงียบไปสัก5นาทีได้อยู่
0: อืมแล้วก็หายแล้ว
4: ตอนนี้ดังปกติแล้วค่ะ
0: วิทยุใช่ไหมจ๊ะ
4: วิทยุค่ะ
0: ทานินอย่างเขาหรือเปล่า
4: ค่ะค่ะทานินค่ะ
0: มันไม่มียี่ห้ออื่นขายกันเลยเน
4: า
0: ะ
4: ใช่แล้วฟังดีด้วยนะ
0: แล้วก็ทนเนาะ
4: จ้าไม่ค่อยกินถ่านด้วย
0: อึดมากเลยอ่ะร่วงลงมาแยกออก2ชิ้น
4: จับได้ๆร่วงเป็นชิ้นเป็นอันประกอบกันยังดัง
0: อยู่จับประกอบกันดังเหมือนเดิม
4: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากค่ะ
4: ค่ะ
0: นาพระลานสวัสดีค่ะจากหน้าพระลานไปหน้าเขื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีคร
0: ับสวัสดีครับหนุ่มหน้าเขื่อนพูดดังหน่อยเสียงคุณเบา
5: ได้ยินไหมคร
0: ับ ได้ยินแต่เบามากเลยอ่ะใช้โทรศัพท์รุ่นไหนคะเนี่ย
5: โอ้
0: อะไรนะ
5: เปิดโทรศัพท์สุดแล
0: ้
5: วคร
0: ับ โทรศัพท์ก็เปิดสุดแล้วลำโพงโทรศัพท์ปุ้มก็เปิดสุดเลยเหมือนกันค่ะฝนตกไหมคะหน้าเขื่อน ไม่ตกมา2วันแล้ว
5: คร
0: ับ น้ำในเขื่อนเป็นไงบ้างคะ
5: น้ำก็ย
0: ัง
5: ไม่เยอะเท่าไหร่เริ่มเปิดมาแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่
0: ยังไม่เยอะเท่าไหร่
5: คร
0: ับ แต่ก็ไม่ได้ลดลงไป
5: คร
0: ับ โอเคเ
5: ริ่มเปิดมาแล้วอ
0: ะไรนะคะ
5: เริ่มปล่อยลงมาแล้ว
0: รถไฟลอยน้ำหรือยังคะ
5: ลอยแล้วครับ
0: ยังลอยแหละมีช่องว่างไหม
5: มีครับมี
0: อ๋อยังมีช่องว่างอยู่ยังไม่ปริ่ม
5: ครับ
0: ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร
5: ่ครับต้องรอน้ำเต็มก่อน
0: ใช่ต้องรอน้ำเต็มแล้วจะสวยมากโอเคขอบคุณหนุ่มหน้าเขื่อนค่ะสวัสดีค่ะเสียงหนุ่มหน้าเขื่อนจะเบานิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าทางเราเอาใจรับมันก็เลยดังหน่อยนะคะคุณผู้ฟังอยากมาชมรถไฟลอยน้ำที่เขื่อนป่าสักไหมล่ะนะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะปริ่มปริ่มทางรถไฟปุ้มเลยนะคะไม่ใช่ทางรถไฟปุ้มทางรถไฟของเขื่อนป่าสักป้าปทุมปุ้มไปไหนเนี่ย2วันแล้วหายไปป้าปทุมหายไปฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะหัวหน้าห้องเราเงียบๆนะคะ3016สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพ่อ
6: ครับดังเจนดังชัดเจน
0: อันนี้ก็เอาใจรับเหมือนกันเสาอากาศไม่ต้องใช้
6: ไม่ต้องใช้ใช้ธานินรุ่นโบราณ
0: ใช้ใจรับเสียงดังพ่อได้ไปงานไหว้ครูบ้านพี่บูลไหมคะ
6: ไปครับไปพุทธวจนธรรมหนูชื่อวันนั้นนะไปแต่วันแรกนะวันหลังไม่ได้ไป
0: ปุ้มไปตอน
6: วันที่ไหว้ครู
0: ใช่ปุ้มไปวันที่ไหว้ครูไปตอนเย็น
6: พอไปตอนเช้าอยู่กันทั้งแล้วก็มันก็ถึงเย็นเหมือนกันถึงพระสวดนะพระสวดตอนเช้า
0: ปุ้มไปแม
6: ่เย็นนะ
0: ปุ้มไปแม่ครัวกำลังลำเลยค่ะ
6: อย่างตอนนั้นแล้วพอไปแล้วพอก็กลับมาประมาณพอพระสวดเสร็จ5 โมงก็ออกแล้วก็กลับ
0: พี่เขาบอกว่าฝนตกแม่ครัวยกมือไหว้พ่อแก่ให้ฝนหยุดเลยแม่ครัวก็เลยต้องมารำกันยกใหญ่เลยคราวนี
6: ้ครับครับ
0: เกือบไปรำด้วยแล้วจะม่วนบ้านงานได้200โอเค
6: ใครใช้วิทยุทานในน้องทานจะหมดนะนะเอาค้อนทุกทานนะเปิดไปได้ปิดอาทิตย์นะ
0: โอ้โห
6: ให้มันแบนไปสองข้างมันใส่เข้าไปนะ
0: ประมาณนั้น
6: ได้ปิดอาทิตย์เลยนะ
0: แล้วอย่าลืมถ่านไว้ในวิทยุเชียวโอเคค่ะพ่อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอายุทยารับชัดด้วยใจและวิทยุธานินสวัสดีค่ะ
7: หนูปุ้ม
0: จ๋า
7: แปดสีปทุมวังน้อยรอฟังอยู
0: ่รอฟังปุ้มหรือรอฟังข่าว
7: ทั้งคู่เลย
0: วังน้อย
7: รอฟังอยู่รอฟังอยู่ลูก
0: ฝนตกไหมคะวังน้อย
7: ก็พรำพรำ
0: ตอนนี้ตกไหม
7: ไม่ตกแล้วฟ้าแจ้งแล้วเมื่อวานพรำพรำ
0: เมื่อวานมี
7: พรำพรำหน่อยนึง
0: วันนี้ก็เงียบแล้ว
7: จ้า
0: โอเคขอบคุณมากค่ะค่ะ
7: คงจะไปแล้วมั้ง
0: ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็มาอีก
7: จ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวังน้อยอยุธยารับได้สวัสดีค่ะ
8: ปุ้มฉัตรดีนัสโบสถ์เนี่ยมหาโพธิ์สโบสถ์เน
0: ี่
8: ย
0: มหาโพธิ์สโบสถ์ชัดแจ่ม
8: ใช
0: ่
8: ใช่
0: ฝนตกแม้สโบสถ์
8: แคลมแคลม
0: ฮะเดี๋ยวนะพรำๆนี้ไม่ใช่ฝนนะ
8: ไม่ใช่ฝน
0: ถ้าฝนมันต้องพรำๆนะ
8: ใช
0: ่ๆพรำๆนี่มันคือแบบอะไรแวบๆวับๆมันไม่ใช่กับฝนนะ
8: ไม่ใช่ทั้งลมทั้งอะไรไม่รู
0: ้มันก็พรึบพรับพรำๆลมก็มาพรึบพรับอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
8: สั่งวัคซีนไรน่ะฉีดดีป่ะ
0: วัคซีนไรไปฉีดอะไรจ๊ะ
8: ฉ
0: ี
8: ดข้าว
0: ฉีดข้าวดีมันดียังไง
8: เขียวดี
0: โรคหนอนแมลงมีไหมจ๊ะ
8: ยัง
0: เคยใช้แต่วัคซีไลท์ใช้อย่างอื่นมั่งยัง
8: เอายังเคยจะใช้มะม่วงไง
0: อ๋อมะม่วงเป็นไงมะม่วง
8: ดี
0: ดก
8: ดีดอก
0: ลูกดกไหม
8: ดก
0: ลาดำเป็นไหม
8: ไม่เป็น
0: ได้ลูกใหญ่ไหมจ๊ะ
8: ลูกใหญ
0: ่ฉีดบ่อยไหมฉีดบ่อยไหมฉีดห่างๆฉีดทีๆฉีดยังไงจ๊ะ
8: ไม่บ่อยประมาณ4ครั้ง
0: 4ครั้งได้เก็บ
8: ได้เก็บ
0: ซื้อทีเดียวแหละสั่งทีเดียวไปฉีดได้4รอบเลยใช่ไหม
8: ใช
0: ่โอเคมะม่วงก็ดีข้าวก็ดีเนาะ
8: ใช่
0: ขอบคุณมากๆค่ะจากสาโบดขอบคุณนะคะ
8: สาโบด
0: ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อตะกี้ใครมาแวบๆรัศามา3สายแล้วเดี๋ยวบุ้มโทรเลยละกันรัศาไม่ต้องโทรแล้วนะสงสารไม่ติดตากทีมา2665นี่รัศาใช่ไหมรับสิจ้าแม่คุณเดี๋ยววางนะปุ้มวางเลยนะคะโทรเอาละกันเนาะขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะคะอ้าวแล้ววางทำไมล่ะเนี่ยโทรศัพท์นะจ๊ะไม่ใช่ปืนอย่ายิงนะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับพี่ปุ้ม
0: เคี้ยวอะไรอยู่กืนซะก่อน
9: ไม่ได้เคี้ยวอะไรเลยถอนหญ้าในป่าตะไคร้ครับพี่ปุ้ม
0: ถอนหญ้าในถอนหญ้าในป่าตะไคร้
9: ใช่ค่ะตอนที่รักษากอดตะไคร้ทีแล้วทำอะไรก็เขาก็ไม่ไหวนี่นะก็ต้องกอดตะไคร้ทีหรือเปล่า
0: ปลูกตะไคร้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ปลูกแล้ว
9: แล้วทำก็พอเลี้ยงตัดตอนนี้รอแห้งรอเกี่ยวแล้วค่ะพี่ปุ้มจะรอดูผลงานซะหน่อยว่ามันจะออกมาในรูปอะไร
0: อืม
9: ผลพี่ปุ้มตั้งแต่เริ่มแรกจนเลิกสุดท้าย
0: มันเป็นหนอนไหมล่ะ
9: มันเป็นหนอนไหมล่ะมันก็มีนะพี่ปุ้มแต่มันไม่ได้ว่าลามไปไหนมันคงอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือมันไปแล้ว
0: เอ้าจะดูไหมไม่เดินไปดูเลยจ้าแม่คุณ
9: ดูค่ะก็มันครับมันใบไอ้จุกมันก็พุ่นแต่ว่ามันไม่ไปอันอื่นถ้ามันกินอยู่ต้นไหนมันก็คือมันที่อยู่ต้นนั้น
0: อ๋อไม่ลามไปต้นอื่น
9: ใช่ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมันก็ไป
9: แล้วก็เพี้ยเนี่ยแน่นอน
0: แน่นอนคือเป็นแน่นอนหรือหายแน่นอน
9: คือรักษาใช้มาตั้งแต่เริ่มแรกเนาะทุกปีมันจะจับกับท่อดำเนื้อลงเขาเรียกคืออะไรไม่รู้ที่มันจับเป็นละอองดำๆลงมาแต่ปีนี้มันไม่มีอะไรเลยใบมันเกลี้ยงแล้วใบมันก็ยังเขียวอยู่นะตอนนี้แต่ฝักก็มันเริ่มแห้งแล้ว
0: ฉีดอะไรไปบ้างแล้ว
9: ก็ฉีดที่เอาของพี่ปุ้มมาเนี่ย
0: วัคซีนหนึ่งแล้วก็วัคซีนสองด้วย
9: ใช่ชุดหลังเป็นอะไรอะมีโต้เหรอ
0: มีโต้ปรับนอนด้วย
9: ใช
0: ่โอเคดีไหม
9: คนที่จะใช้ของพี่ปุ้มอ่ะต้องทำใจจริงๆอ่ะถึงจะใช้ได
0: ้ทำไมอ
9: ่ะมันเหมือนว่าแบบมันไม่รอดผลไงครับพี่ปุ้มจะถามว่าใช้แล้วมันโอเคไหมถ้าถามว่ามันจะโอเคกว่ายาท้องตลาดนะ
0: แล้วทำไมมันต้องรอดผลด้วยล่ะ
9: รอดผลก็คือหมายความว่าเขียวปุ๊บใบเป็นมันปักเหมือนบุหรี่อย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันไปเขียวๆแบบเขียวแต่มันจะเขียวหนึบๆเขียวนาน
0: ๆแล้วยูเรียมีหนอนไหม
9: เขียว
0: เขียวยูเรียมีหนอนไหมจ๊ะ
9: ก็เพียบไงคะ
0: เพียบแล้วเขียววัคซีเน่มีหนอนไหมจ๊ะ
9: เขียววัคซีเน่มีหนอนไหมคะถ้าว่ามันกัดอยู่แล้วอ่ะมันก็ควรอยู่ที่เดิมมันไม่ไปที่อื่น
0: ใช่ถ้ามันมีอยู่แล้วต้องเอาปราบหนอนไปช่วยแต่ถ้ามันไม่มีมันคือไม่มีเลย
9: ก็นั่นแหละก็ถึงได้เอาปราบหนอนมากันไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแหมใครจะไปเดินดูทุกต้นละพี่ตุ้มเอ้ย
0: แล้วได้ใช้ไหมเอาไปเผื่อไว้แล้วได้ใช้ปะ
9: ใช้หมดไปแล้วพี่ปุ้มไม่ได้เอามาเผื่อแล้วเอามาก็ฉีดเลย
0: แล้วเป็นหนอนไหม
9: ตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: โอเคเพี้ยเป็นไหม
9: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นวัคซีนดีหรือยูเรียดีในตอบ
9: เพราะว่ารักษาไม่ได้ใช้ยูเรียข้างไรเขาใช้ฉัน
0: แล้วอันไหนดีกว่ากันของเรากับของเขาใครดีกว่ากัน
9: ถามว่าฟันเขียวเขาก็จะบอกว่าทำไมก็โทษรักษาไม่เขียวเลยบอกฉันมันไม่เขียวก็เรื่องของไม
0: ่แล้วเขามีหนอนไหมล่ะ
9: ของเขาก็ฉีดเพิ่งจะเลิกไปเนี่ย
0: ฉีดแล้วฉีดอีกของเราฉีดแล้วฉีดอีกไหม
9: ไม่
0: ใครเปลืองกว่ากัน
9: แต่เขาจะรับรู้กับเราไหมล
0: ่
9: ะ
0: ไม่เขาเปลืองกว่าเราไหมล่ะเขาฉีดหลายรอบกว่าเราไหม
9: เขาเปลืองกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยทำเยอะก็เปลืองกว่า
0: เขาเปลืองกว่านั่นก็ช่างเขาอยากเปลืองก็เรื่องของเขาเราไม่เปลืองก็โอเค
9: ใช่เพราะว่าต่างที่ตุ้มมาชุดสุดท้ายเนี่ยฉีดแล้วชิ้นโคนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บก็รอเกี่ยวว่าเดี๋ยวจะโทรไปบอกว่าได้ผลผลิตเป็นยังไง
0: ขอบคุณมากค่ะรัศาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะตาคลีนครสวรรค์จ้ารัศา อีกหนึ่งสายแล้วปุ้มจะเล่าข่าวแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดสักทีจ้า
10: หลานต้มหลานต้ม
0: ค่ะ
10: หัวหน้าห้องมีงานสีดำ
0: เหรองานใคร
10: ทรคุยกันอยู่น้องเขาน้องเขาอ่ะ
0: น้องคนไหน
10: มีงานสีดำ
0: น้องคนไหน
10: น้องเขยอ่ะ
0: ที่ว่าอยู่โรงพยาบาลน่ะเหรอ
10: น้องป้าน้องป้าเป็นภูมิคนที่ไม่สบายอ่ะเขาเสียแล้ว
0: อ้าวเหรอโอเค
10: มาปฐมก็ถึงไม่โทรมาปฐมมีงานสีดำ
0: โอเคขอบคุณค่ะ
10: อ้าวนั่นแหละเมื่อกี้นี่ก็หนูพูดเลยยายก็เลยบอกเลยที่หายไปนั่นน่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
10: จ้าเราโทรคุยกันทุกวันลูก
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: จากแค่นี้นะลูกนะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราห้ามหายไปไหนเพราะว่าพอเราหายไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีภารกิจแน่นอนถ้าเงียบหายไปเนี่ยสักใครสักคนหนึ่งนะคะต้องมีภารกิจสำหรับตัวเองหรือว่าในครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นอันว่าก็อย่าหายไปไหนนะคะถ้าไม่ติดอะไรจนเกินไปบอกกันล่วงหน้าก่อนว่ามีนู่นมีนี่มีนั่นนะหายไปเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังบางคนบางท่านก็ป่วยหายไปเลยก็มีบางท่านก็ภารกิจในครอบครัวก็มีนะคะเอาขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังและนี่คือช่วงเวลาข่าวเด็ด11โมงแต่ยังไม่ได้เล่าข่าวเลยค่ะคุณผู้ฟัง
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร085-517-9025 ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
12: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปที่หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดก่อนเลยนะคะFortuner ประกบยิงรถจักรยานยนต์หนุ่มวัย23บนถนนนวมินทร์ประมาณ 14:30 เจ้าหน้าที่สายตรวจ191รับแจ้งเหตุวัยรุ่นชายถูกยิงบริเวณริมถนนนวมินทร์ใกล้แยกโพแก้วแขวงนวมินทร์เขตบึงกุ่มกรุงเทพค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวสน.บึงกุ่มและแพทย์ฉุกเฉินเอราวัณกรุงเทพและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ไปที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ๆกับซอยนวมินทร์58พบรถจักรยานยนต์สีขาวทะเบียนกรุงเทพแล้วร่างผู้บาดเจ็บ1รายชื่อนายธนดลอายุ23ปีสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลอ่อนหมวกกันน็อกเต็มใบมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน2นัดกระสุนเข้าใต้ราวนมและลำตัวด้านซ้ายอาการสาหัสแพทย์ปั๊มหัวใจอยู่30นาทีก่อนส่งโรงพยาบาลสอบถามเพื่อนได้ความว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและเพื่อนเนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับงานส่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแล้วจะกลับที่พักย่านแฮปปี้แลนด์ผ่านถนนประเสริฐมนูกิจเลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวไม่ทราบทะเบียนขับไล่ตามมาถึงแยกโพแก้วประกบด้านข้างปรับกระจกประตูหลังด้านซ้ายจากนั้นผู้ชายเบาะหลังค่ะชักอาวุธปืนยิงใส่ 2-3 นัดกระสุนเข้าร่างในธนดลได้รับบาดเจ็บแล้ว Fortuner ก็เร่งเครื่องหลบหนีไปเพื่อนก็ช่วยประคับประคองรถจักรยานยนต์แล้วขอความช่วยเหลือยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องไม่รู้จักกับคนที่อยู่ใน Fortuner ไม่รู้สาเหตุที่โดนตามไล่ยิงด้วยตอนนี้เขา วางติดตามกล้องอยู่ระหว่างการติดตามกล้องวงจรปิดตาม Fortuner คันนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุอันใดหรือยังงงๆอยู่แล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ผู้โดยสาร30ชีวิตระทึกรถทัวร์พุ่งตกข้างทางชนเสาไฟพังยับเยินเหตุเกิดเมื่อคืน 2:30 บริเวณบ้านหนองนกกวักอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมารถบัสกรุงเทพบุรีรัมย์เสียหลักตกข้างทางชนเข้ากับเสาไฟบรรทุกผู้โดยสารมา30คนน่ะขนผู้โดยสารมา30คนมุ่งหน้าเข้าบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ฮุก31นครราชสีมาจุดบริการจักราดเร่งเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมดพบว่ามี5รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยปฐมพยาบาลแล้วส่งโรงพยาบาลสาเหตุคาดว่าคนขับหลับในค่ะเจ้าหน้าที่สอบสวนหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปนี่ค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะธนาคารออมสินออกมาตรการพักหนี้กู้เพิ่มดอกเบี้ยต่ำนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้จัดการผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแต่ความเสียหายต่อบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินจึงออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและให้มีเวลาในการจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นฟื้นฟูที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพและรายได้ในช่วงหลังน้ำลดมาตรการพักชำระเงินต้นไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในระหว่างพักหนี้ธนาคารจะยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องชำระคืนภายหลังค่ะส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายเมื่อครบกำหนดการพักชำระหนี้แล้วลูกค้าก็มาดำเนินการงวดต่อไปตามสัญญาเดิมค่ะนะคะแล้วก็3งวดที่ค้างอยู่นู่นเลยยืดเวลาออกไปส่งไปต่องวดสุดท้ายนู่นครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มนะคะยกเว้นบางกรณีที่มีเงื่อนไขภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบอาชีพในเขตภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายโดยตรงหากไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือคอลเซ็นเตอร์ที่1115นะคะซึ่งก็จะสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดค่ะคุณผู้ฟังนอกจากการลดภาระของลูกหนี้เดิมแล้วธนาคารยังให้สินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องใช้เงินในการเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินฟื้นฟูอาชีพหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสามารถขอสินเชื่อกู้ฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตวงเงินกู้รายละไม่เกิน 20,000 ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกและจะเริ่มชำระในเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.60% ต่อเดือนผ่อนชำระไม่เกิน24เดือนยื่นความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาส่วนผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือบรรเทาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพมีสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 อัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกและเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.50% ต่อเดือนปลอดชำระคืนต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน60เดือนและนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพวงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 อัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปีและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติซ่อมแซมที่อยู่อาศัยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน1ล้านค่ะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% 3เดือนแรกเดือนที่4ถึงเดือนที่24คิดอัตราดอกเบี้ย 2% ปีที่3นะคะ MRR ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.35% ต่อปี และในปีที่4เป็นต้นไปดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีค่ะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทเนี่ยค่ะสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสิน SME Rechange เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการและลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสภาพคล่องนะคะอันนี้ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถกู้รายละไม่เกิน30ล้านดอกเบี้ยเริ่มต้นในปีที่1ปีที่2 2.99% ต่อปีระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีค่ะยื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจภายในวันที่30กันยายนธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ธนาคารออมสินค่ะ1115ทุกสาขานะคะคุณผู้ฟังนี่ช่วยกันช่วยกันนะตำรวจกำแพงเพชรไล่ล่าระทึก4โทรชนจับสาวจีนมัดลักพาตัวจากกรุงเทพเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรรับแจ้งเหตุว่ามีหญิงชาวต่างชาติถูกทำร้ายบริเวณถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรรายงานพันเอกสมเกษมจารักภูมิกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรทราบแล้วก็นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบหญิงจีนถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อทำแผลตรวจร่างกายและประสานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจากการสอบถามเบื้องต้นหญิงสาวชาวจีนให้ข้อมูลว่าถูกกลุ่มบุคคลลักพาตัวจากโรงแรมในกรุงเทพพาขึ้นรถยนต์และมุ่งหน้ามาพื้นที่ชายแดนระหว่างทางถูกมัดมือด้วยสายเคเบิลไทรถมาถึงพื้นที่กำแพงเพชรพยายามจะหลบหนีและกระโดดลงจากรถวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากประชาชนเจ้าที่สายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรวิทยุสกัดพบรถนิสสันเทียน่าสีดำทะเบียนกรุงเทพเป็นรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แน่นอนขับผ่านจุดตรวจ4แยกเลี่ยงเมืองป้อมจุดตรวจจุฬาเรียกตรวจสอบแต่ไม่ยอมหยุดค่ะเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็ตามอย่างกระชั้นชิดค่ะไปจนถึงตำบลลานดอกไม้รถยางแตกทำให้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายนายสมเกียรติอายุ41ปีนายกิติพรอายุ24ปี2คนเป็นชาวจังหวัดตากค่ะขณะที่ผู้ต้องหาอีก2รายอาศัยจังหวะรถวิ่งหลบหนีไปได้ทันนะคะทราบแล้ว1รายกำลังตามตัวอยู่สอบสวนเบื้องต้นได้ข้อมูลว่ารับหญิงชาวจีนที่มีหนังสือเดินทางจากโรงแรมในกรุงเทพวางแผนจะนำตัวไปที่แม่สอดจังหวัดตากรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุและวัตถุประสงค์ของการนำหญิงสาวชาวจีนไปยังพื้นที่ดังกล่าวกำลังสอบสวนอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เกี่ยวข้องนี่ค่ะแล้วก็ติดตามผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีอยู่รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือดูแลหญิงสาวชาวจีนคนนี้กันต่อไปตอนนี้ข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาต่างๆต้องไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมค่ะชุดแบบหน้าด้านๆขึ้นรถไปเลยมีสาเหตุอะไรอันนี้ยังไม่รู้รอสอบปากคำนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกว่ารอเค้นน่ะเนาะเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อนพึ่งพยายามยากเสียชีวิตกระทันหันหลังจากปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านจนวินาทีสุดท้ายมีรายงานเหตุน่าเศร้าสลดใจค่ะนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านหลังจากปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนใน3ตำบลของอำเภอปัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้เพื่อนร่วมทีมเปิดเผยว่านายสุภมงคลมีโรคประจำตัวค่ะตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจพักผ่อนน้อยเนื่องจากต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายในห้องพักของโรงแรมที่พักขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดค่ะโดยผู้เสียชีวิตลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานมีทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเร่งนำอาหารน้ำและเครื่องดื่มส่งต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้โดรนลำเลียงสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ผู้ประสบภัยการไปครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับเพื่อนร่วมทีมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนโดยเฉพาะนายสุภมงคลทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทิ้งไว้เพียงความเสียสละและความทรงจำของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละคนหนึ่งที่เลือกลงพื้นที่ในวันที่ประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างหนักที่สุดเนี่ยค่ะ จ้าหน้าที่ไทยนี่ช่วยเหลือแบบเต็มพิกัดเต็มกำลังจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองก่อนห่วงผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัยก่อนเสมอเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องเศร้าเลยค่ะแล้วก็ถือว่าตั้งใจทำอย่างเต็มที่เนี่ยคุณผู้ฟังค่ะนะคะเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวันก่อนวันที่22แก๊งเวสป้าค่ะเป็นกลุ่มคนรักรถเวสป้าเขาก็จะขี่รถเวสป้าคู่ใจมาร่วมไว้อาลัยให้กับคุณเรย์แมคโดนัลด์มากันเต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าคุณเรย์เนี่ยเขาเคยทำคลิปนะทำคอนเทนต์ขี่รถเวสป้าท่องเที่ยวเป็นคอนเทนต์ของเขาแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะมากโดยการขี่รถมอเตอร์ไซค์เวสป้านี่แหละค่ะไปเที่ยวตามแหล่งต่างๆกลุ่มสมาชิกรถเวสป้า 2T Club Thailand เป็นกลุ่มคนรักรถเวสป้าเขาก็เชิญชวนสมาชิกมาร่วมกันไว้อาลัยคุณเรที่บริเวณเสาชิงช้าดอกไม้คนละดอกคนละช่อมาส่งก็ทำสติกเกอร์มาแจกคนเยอะมากคุณผู้ฟังคะเต็มลานเสาชิงช้าเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนดีที่มีคนระลึกถึงค่ะเวลาหมดค่ะส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็ติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025นะคะพบกันคืนนี้ตีสามสวัสดีค่ะ
13: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
14: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่า
15: เกษตรกรยุคใหม่ไม่มาไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
16: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900 บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200 บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300 บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081 290 1691
19: มาแล้ว ัยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
20: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
21: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
22: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
21: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหม
23: อศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
24: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมทางหลวงฟื้นฟูทางและสะพานที่เสียหายจากอุทกภัยจังหวัดน่านเปิดสัญจรได้แล้วทุกจุดและสอบต.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุชายแดนใต้สักครู่กับติดตามค่ะ
25: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
26: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10

0: ุดและได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุง
1: สัญจรผ่านได้กรมทางหลวงระดมผิวทาง
0: บดอัดวัสดุเพื่อเสริมความมั่นคงทำความสะอาดผิวจราจรตลอดจนติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำและป้ายจำกัดน้ำหนักบริเวณสะพานเบลลี่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริหารจัดจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยส่วนการฟื้นฟูระยะต่อไปอธิบดีกรมทางหลวงสั่งการให้สำรวจประเมินความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมฟื้นฟูทางหลวงและสะพานที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนสภาพการใช้เส้นทางให้มีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระยะยาวและขอย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการใช้เส้นทางที่ได้รับการฟื้นฟูทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงานว่านายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ชายแดนใต้ได้มอบหมายให้ผู้บริหารทั้งสอบต.และจังหวัดเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยสอบต.ได้ปรับการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคือจากเดิมประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อหน่วยงานรัฐแต่ปรับเป็นหน่วยงานรัฐเดินทางเข้าหาประชาชนทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อบริหารจัดการประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อความชัดเจนและให้ความช่วยเหลือตามกรอบเวลาทั้งนี้สอบต.ยังได้จัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาและเยาวชนของฝรั่งเศสกล่าวว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด

0: มใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ TTCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร TTCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า09 4 7 6 1 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ครับผมณัฐธาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันวันนี้นะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัตนมนต์ภักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันในวันนี้ครับ
1: นะครับพูดถึงเรื่องอัปเดตนะครับก็มาติดตามข่าวสารนะครับที่เมื่อเช้านี้นะครับที่เกิดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับนั่นก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกนะครับโดยเมื่อมาถึงนะครับก็ได้มีพิธีตรวจแถวกองฐานเกียรติยศนะครับมีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มีวางพวงมาลานะครับณกำแพงอนุสรณ์กองทัพบกนะครับพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณด้านหน้าหอประชุมกิติกาจรแล้วก็เข้าร่วมประชุมนะครับมอบนโยบายต่างๆนะครับซึ่งผู้บัญชาการฐานบกนะครับพร้อมกับผู้บังคับหน่วยในภูมิภาคนะครับก็ได้ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็มีการหารือนะครับในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็มีการขอปรับหน่วยในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์สงครามอากาศยานไร้คนขับหลังจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มอบนโยบายนะครับก็พูดถึงปัญหาภัยคุกคามนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศก็ท่านเน้นย้ำนะครับว่าอยากจะให้มีการให้ข้อมูลความจริงนะครับของข้อมูลข่าวสารเนี่ยออกจากช่องทางเดียวนะครับของทางราชการเท่านั้นนะครับก็คือจะไม่ให้ฟังจากสื่อโซเชียลมากเกินไปนะครับแล้วก็คืออยากจะให้กำลังพลเนี่ยรู้ข้อมูลแล้วก็จะได้ถ่ายทอดไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
2: อันนี้ก็คือในสิ่งที่ท่านเน้นย้ำเนี่ยนะครับในการที่ท่านมาเดินทางเยี่ยมเยียนนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายสองเดี๋ยวเอาใจคอกีฬากันสักนิดนึงนะครับอาจารย์บุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับคุณผู้ฟังก็จะลงสนามนัดที่2นะครับพบกับอินโดนีเซียในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับ2026เป็นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นะครับนัดที่2ก็คือวันนี้ช่วง 14:00 นแข่งที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับรับชมได้ผ่านช่องโมโนแม็กนะฮะหลังจากที่เมื่อนัดที่แล้วนะครับก็เอาชนะนักตบลูกยางสาวออสเตรเลียมาได้นะครับ3เซตรวดคราวนี้สถิติที่ไทยเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับถ้าจะดูย้อนหลังไป7นัดอาจารย์ครับก็คือไทยเราสามารถที่จะเอาชนะอินโดนีเซียได้มาตลอดแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราติดตามดูเพราะว่าในส่วนของอินโดเองเขาก็มีการปรับในรูปแบบของการเล่นเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับทีมชาติไทยของเราแล้วก็ขณะเดียวกันในส่วนของนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยนะครับก็มีผลงานที่ดีมาโดยตลอดนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับ14นาฬิกาบ่าย2วันนี้เดี๋ยวร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการกีฬานะครับซึ่งก็อยู่ในความสนใจนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันครับ
1: นะครับแล้วก็มาติดตามสถานการณ์น้ำน่านล่าสุดกันบ้างนะครับก็คือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในจังหวัดน่านนะครับวันนี้24สิงหาคมก็คลี่คลายแล้วนะครับโดยน้ำท่วมเมืองน่านนี่แห้งทุกจุดเทศบาลก็เร่งฟื้นฟูเมืองนะครับมีการระดมรถฉีดน้ำเข้าฉีดล้างดินโคลนนะครับในชุมชนลุ่มต่ำริมน้ำน่านขณะที่ชาวบ้านนะครับก็กลับมาเปิดร้านนะครับตั้งแผงค้าขายกันอย่างคึกคักโดยระดับน้ำในลำน้ำน่านขณะนี้นะครับก็ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบ4เมตร ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านก็คลี่คลายนะครับเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูจากความเสียหายอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแม้ว่าน้ำที่ท่วมขังจะแห้งลงนะครับแต่ก็ทิ้งไว้นะครับซึ่งสภาพดินโคลนทั่วเมืองน่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เทศบาลก็จะระดมคนนะครับเข้าทำความสะอาดในพื้นที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้โดยเร็วครับ
2: ครับก็บรรยากาศเมืองน่านในวันนี้ก็เริ่มคึกคักขึ้นเนี่ยนะครับบ้านเรือนร้านค้าแผงการค้าต่างๆในตลาดสีคำแล้วก็ริมถนนสุมนเทวราชกลับมาเปิดทำการค้าการขายนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เจอกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปเนี่ยนะครับชาวเมืองน่านก็ออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของกันเป็นปกตินะครับแล้วก็ที่บริเวณวัดภูมินซึ่งเป็นวัดโบราณสำคัญของพี่น้องชาวน่านเขาบอกว่าคราบน้ำดินโคลนถูกล้างทำความสะอาดออกหมดแล้วแต่ว่าที่อำเภอปัวนะครับหลากหลายชุมชนเนี่ยก็ยังเสียหายหนักนะครับทั้งนี้ในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ร่วมกับในส่วนของทหารนะครับมณฑลทหารบกที่38แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจทหารพระรามที่32มีปภ.มีจังหวัดด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนเขาก็ร่วมกันฟื้นฟูบ้านเรือนกันอย่างเต็มที่ครับ
1: นะครับทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ส่งทีมโดรนตำรวจนะครับทั้งทีมโดรนนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับร่วมกับตำรวจจิตอาสาก็นำอาหารนะครับน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานนะครับในการสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการขนส่งสิ่งของทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่ยานพาหนะทั่วไปเข้าถึงได้ยากนะครับก็คือจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้นะครับในช่วงของสถานการณ์ครับ
2: ครับก็ขนาดในเมื่อวานนี้นะครับ23สิงหาคมที่ผ่านมาในทางด้านของนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบินไปที่น่านนะครับไปติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วเขาก็มีการประชุมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านกำชับอย่างนี้คุณผู้ฟังครับเร่งเยียวยาช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับซึ่งพี่น้องชาวน่านได้รับผลกระทบ 67,000 กว่าคนน่ะคุณบุญยศคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้ที่เสียชีวิตด้วย3รายด้วยกันนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วท่านก็ขอบคุณนะครับที่หลายส่วนด้วยกันก็ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาโดยรวมอย่างที่บอกไปนะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่จะทำให้น้ำเนี่ยสูงหรือไม่สูงขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านก็สั่งการนะครับ6ข้อสั่งการสำคัญด้วยกันครับคุณบุญฤทธิ์ครับ
1: นะครับประการแรกนะครับก็คือให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูนะครับระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวเมืองน่านเวียงสาและก็พื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกับเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและก็พื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำลดแล้วข้อที่2นะครับก็ให้ติดตามและก็คาดการสภาพอากาศโดยให้หน่วยงานนะครับด้านอุตุนิยมวิทยาทรัพยากรน้ำและก็ภูมิสารสนเทศได้ติดตามปริมาณฝนและก็พื้นที่เสี่ยงที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากพร้อมกับแจ้งข้อมูลนะครับให้พื้นที่นี่ได้เตรียมการรับมืออย่างทันท่วงทีครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านบอกว่าอย่ารอให้น้ำมาถึงนะครับแต่ว่าต้องเตือนก่อนที่มวลน้ำจะมาล่วงหน้าเนี่ยนะครับติดตามในเรื่องของปริมาณน้ำปริมาณฝนนะครับแล้วก็ต้องมีการประเมินอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็คาดคะเนที่ต้องแม่นยำเนี่ยนะครับแล้วก็ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทันทีนะครับจะได้มีเวลาขนย้ายสิ่งของหรือว่าสิ่งที่จำเป็นเนี่ยไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่ม ปราะบางด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านบอกว่าให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็ติดตามบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่มันเคยเกิดสถานการณ์นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มันเคยเกิดซ้ำซากมาแล้วเนี่ยก็ให้ไปดูในพื้นที่นี้นะครับพร้อมให้มีการประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็จะได้มีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วครับ
1: นะครับต่อมานะครับให้เร่งฟื้นฟูเส้นทางแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำรวจถนนสะพานแล้วก็เส้นทางที่ได้รับผลกระทบหากว่ามีดินโคลนถล่มหรือว่ามีสิ่งกีดขวางนะครับก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเส้นทางไหนที่ใช้ได้แล้วก็เส้นทางไหนที่ควรเลี่ยงแล้วก็ประการสุดท้ายครับให้วางแผนแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยระยะยาวนะครับก็คือการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็สื่อต่างๆก็ได้นำเสนอนะครับถึงเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านได้ตรัสถึงของจังหวัดน่านนะครับเมื่อ31ปีที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ก็คงจะนำมาปัดฝุ่นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดน่านต่อไปครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านนะครับจริงๆก็มีหลากหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่พะเยาเองก็ดีแล้วก็ที่มณฑลทหารบกที่39ที่พิษณุโลกก็ทราบมาว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเขามีการกรอกกระสอบทรายแล้วก็นำไปทำเป็นแนวคันกั้นน้ำนะครับแต่ว่าที่เราโฟกัสไปที่จังหวัดน่านเนี่ยเพราะว่ามันเสียหายหนักจริงๆคุณบุรีฤทธิ์คุณผู้ฟังครับเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยท่านก็บอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องครัวค่าเครื่องนุ่งห่มพร้อมจ่ายทันที 6,700 บาทนะครับก็กำหนดจ่ายตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ก็คือให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่1กันยายน2569ให้รวดเร็วนะครับขณะเดียวกันก็ให้มีการสำรวจความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
1: นะครับก็หน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่38หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32ก็ได้จัดกำลังพลนะครับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่นะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านอันนี้ก็ไปดำเนินการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากกำลังพลก็ได้เข้าดำเนินการนะครับทำความสะอาดดินโคลนนะครับช่วยขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมถึงกับฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะครับให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยได้ลงพื้นที่ดำเนินการนะครับในพื้นที่ของบ้านหนองเงือกตำบลแงงและก็ตำบลศิลาแรงอำเภอพัวจังหวัดน่านนะครับก็ทหารก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับ
2: นี่ถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศการลงพื้นที่ของหน่วยทหารนะครับที่มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแล้วก็มีการน่าจะเป็นการฟื้นฟูนะครับเพราะว่ามีการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนแล้วก็บ้านเรือนต่างๆนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการเดินทางสัญจรไปมาในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับกรมทางหลวงเขาก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมเขาบอกว่าอุทกภัยตั้งแต่วันที่19สิงหาที่ผ่านมานะครับมีพื้นที่ที่เกิดผลกระทบเนี่ยทางขาดจากน้ำท่วมสะพานขาดรวมทั้งหมด14จุดบนทางหลวง7สายซึ่งบางจุดก่อนหน้านี้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยนะคุณบุญเดชคุณผู้ฟังในส่วนของกรมทางหลวงเขาก็มีการระดมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดเส้นทางคืนการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: นะครับสำหรับการดำเนินงานนะครับก็ประกอบด้วยการเคลียร์ดินถล่มแล้วก็เศษวัสดุที่กีดขวางการจราจรการถมหินนะครับบริเวณคันทางและคอสะพานที่ชำรุดรวมถึงการติดตั้งสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้นึกว่าสะพานแบลลี่ในจุดที่สะพานได้รับความเสียหายโดยปัจจุบันนะครับกรมทางหลวงก็สามารถที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสัญจรผ่านได้แล้วนะครับทั้ง14จุดนะครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งเตือนเรื่องของพายุนารานะครับซึ่งเป็นพายุโซนร้อนช่วงนี้หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเกรงว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นมาอีกรอบสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับล่าสุดทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรอง อธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางซีที่ประเทศจีนโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่คุณผู้ฟังครับผลกระทบทางอ้อมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะว่ามันจะมีการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็อิทธิพลดังกล่าวเนี่ยจะทำให้บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ต่างๆที่อยู่ใน17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จนถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุในดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผลดีนะครับก็จะช่วยทำให้สถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยอาจจะคลี่คลายลงได้ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยแหละครับ
1: ครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงนะครับแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวนะครับเรียกว่าอิ่มตัวเต็มที่เลยนะครับจากการที่ฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะครับประมาณสัก100มิลลิเมตรเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้อีกเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ซึ่งจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งนึงนะครับในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะยังคงติดตามสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังการก่อตัวนะครับของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้แจ้งข้อมูลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทราบล่วงหน้าต่อไปครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเราขึ้นภาคเหนือกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังไปที่กองทัพภาคที่3คุณเสรีทองคู่นะครับมีรายงานการช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ประเด็นต่างๆในพื้นที่มาฝากการติดตามได้กับคุณเสรีทองคู่กันเลยครับ
3: ขอบคุณครับวันหยุดที่ผ่านมาพลตรีไมตรีชูปีชารองแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางขึ้นติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือพร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมพร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดน่านและออนไลน์ไปยังจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในชุมชนแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนพร้อมขอบคุณคณะรัฐมนตรีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรเอกชนเครือข่ายมูลนิธิต่างๆที่ร่วมดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้สถานการณ์จะคลี่คลายแต่การฟื้นฟูช่วยเหลือและเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมในเขตเหนือตอนบนยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพบปะให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยโดยพลตรีไมตรีชูปีชารองแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับพร้อมนำสิ่งของที่ได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมอบผ่านมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ช่วยเหลือในโอกาสนี้ด้วยโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินเท้าเข้าพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใยพร้อมเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อดูแลความเรียบร้อยด้านสุขอนามัยและการประกอบอาหารโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันกองทัพจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนเหนือตอนล่างพลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39พันเอกรังสรรค์คุ้มราศีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยและหน่วยทหารจากกองบัญชาการชุดรบที่3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประสบภัยตำบลบ้านตึกตำบลงิ้วงามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยขนย้ายสิ่งของขึ้นพื้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังจุดที่ปลอดภัยมอบถุงยางชีพน้ำดื่มและจัดกำลังเฝ้าระวังอยู่ที่วัดอินทารามหมู่3ตำบลบ้านตึกและวัดดอยรัตนมณีหมู่6ตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยน้ำท่วม3อำเภอ16ตำบล89หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 1,732 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรนับพันไร่นอกจากนั้นยังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังพลจิตอาสาของมณฑลทหารบกที่39ลงพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกช่วยเหลือพื้นที่ประสบภาวะอุทกภัยสนับสนุนภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรเอกชนมูลนิธิการกุศลและพี่น้องประชาชนและทุกพื้นที่ในภาคเหนือที่ประสบภาวะอุทกภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3จัดส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือรวมถึงการฟื้นฟูหลังน้ำล้นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อ อย่างต่อเนื่องจนกว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
2: ขอบคุณคุณเสรีจากกองทัพภาคที่3นะครับก็รายงานความคืบหน้าเรื่องของการช่วยเหลือในพื้นที่เข้ามาเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับจากภาคเหนือเดี๋ยวเราลงภาคใต้กันบ้างนะคุณบุริเดชคุณผู้ฟังครับไปดูที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคนร้ายสร้างความรุนแรงทั้งในพื้นที่ของนราธิวาสยะลาปัตตานีแล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันอาทิตย์นี้นะครับช่วงเวลาประมาณ 3:00 นนิดๆเกิดเหตุการวางเพลิงโรงรถแล้วก็วางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปาระเร่จังหวัดปัตตานีซึ่งก็เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาล3คันรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะนี่นะครับซึ่งไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเขาก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่กันในช่วงที่มีการควบคุมสถานการณ์กันได้แล้วเนี่ยนะครับ
1: นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้หลีกเลี่ยงนะครับในการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลนะครับจากหน่วยงานราชการเป็นหลักทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับรวมทั้งขอความร่วมมือแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนหากว่าพบบุคคลนะครับสิ่งของหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยอย่าได้เข้าใกล้นะครับอย่าได้แต่ต้องแล้วก็อย่าดำเนินการด้วยตนเองนะครับก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าจะโทรสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วน5นะครับที่โทรศัพท์1341นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.รายหนึ่งนะครับได้มีการตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับว่ามีการรายงานอ้างว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะนะครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยในประเด็นนี้นะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับทั้งในมิติทางยุทธศาสตร์แล้วก็ในมิติทางยุทธการยุทธวิธีต่างๆนะครับเนื่องจากการใช้อากาศยานของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีไว้เพื่อการลาดตระเวนแล้วก็การตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยมีการนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายแต่อย่างใดครับ
1: นะครับสำหรับการใช้กำลังอาวุธนะครับต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้เจ้าหน้าที่นะครับก็จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอนะซึ่งสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอย่างเช่นการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยตามหมายจับหากว่าไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็จะไม่มีการใช้อาวุธจากเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนทั้งนี้นะครับยืนยันนะครับบอกว่าการใช้อาวุธจะดำเนินการในลักษณะเพื่อป้องกันตัวเองภายใต้กรอบของกฎหมายและก็หลักสากลครับ
2: ครับซึ่งการนำเสนอข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างกระแสข่าวที่ยังไม่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวเท่านั้นตรงนี้อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนแล้วก็อาจจะกระทบต่อขวัญกำลังใจรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาวะช่วงวิกฤตนี้ด้วยครับ
1: นะครับทั้งนี้นะครับก็จะพบว่าในระยะหลังนะก็มีการพาดพิงนะครับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองนะครับก็ขอให้สังคมและก็ผู้บริโภคสื่อนะครับได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพฤติการเช่นนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมและสร้างทัศนคติเชิงลบนะครับต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจากประเด็นดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงประชุมกันด่วนเนี่ยนะครับถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุในช่วงที่ผ่านมานักข่าวเขาก็ไปถามทางด้านของคุณเสียสะพวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเป็นประธานนะครับผู้แทนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าในส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มีการเรียกประชุมกันเนี่ยนะครับ
1: ครับในตรงนี้นะครับคุณณัฐาเรามีบทเพลงใหม่นะครับเรียกว่าเพลงพลังไทยพลังใจนะครับโดยท่านผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ครับก็เป็นบทเพลงพลังไทยพลังใจเนี่ยครับส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับการประชุมของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราติดตามในประเด็นสั่งการกันนะครับไปดูภารกิจของนายกกันบ้างพูดถึงในส่วนของพลังไทยพลังใจเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ไปพร้อมกับทางด้านของพลโทในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประดาแคล้วปลอดทุกข์ลงพื้นที่นะครับก็ไปให้กำลังใจที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: นะครับก็คือท่านได้ลงไปในพื้นที่นะครับชายแดนไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไปที่ฐานปฏิบัติการหิมผานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดตรวจการที่สำคัญไปรับฟังบรรยายสรุปนะครับที่จากหน่วยพื้นที่นะครับในพื้นที่ช่องอ่านม้านะครับเกี่ยวกับภารกิจต่างๆหลังจากนั้นนะครับคณะของท่านนายกพร้อมคณะก็เดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการต่อพงนะครับไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมอาการเจ็บป่วยนะครับของจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้นะครับซึ่งสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์อันนี้ก็ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการปฏิบัติร่วมกับชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะครับก็ทำให้สูญเสียขาขวาท่อนล่างนะครับจากการที่เหยียบกับระเบิดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระบุตร9ในกรุงเทพนะครับ
0: ครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับฟังสถานการณ์แล้วก็ข้อกังวลต่างๆนะครับพร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเบื้องหลังพี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็คือเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องทำงานหนักกันอยู่แนวหน้านี่แหละครับ
1: ครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับกำลังพลนะครับที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกีฬานะครับคุณณัฐะนะครับทราบว่าในช่วงนี้มีการชื่นชมนะครับในเรื่องของความเท่นะครับความสวยของชุดกีฬาของนักกีฬาไทย
0: เอเชียนเกม
1: เดี๋ยวเราจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับก็สำหรับในวันนี้รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสมช.เผยสถานการณ์รุนแรงชายแดนใต้หลายจุดอาจเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังภาครัฐเข้มพื้นที่ย้ำฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มข้นดูแลพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
6: ฮะฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวล
6: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เลขาธิการสมช.ประเมินเหตุความไม่สงบชายแดนใต้เร่งพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวทหารตำรวจและฝ่ายปกครองย้ำเป้าหมายสำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้ได้ทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่4เพื่อติดตามและไปตรวจทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในพื้นที่โดยนายชัดชัยระบุว่ากรมน.ภาค4ได้ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่เกิดเหตุโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นหลักเนื่องจากเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อร้านค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้ชีวิตของประชาชนส่วนเหตุที่เกิดขึ้นหลายจุดมองว่าอาจเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังภาครัฐเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุทหารผ่านเสียชีวิตแต่ย้ำว่าต้องแยกแยะระดับความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ไม่ควรพิจารณาเพียงจำนวนเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดแม้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีทรัพย์สินเสียหายโดยเฉพาะที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ15แห่งขณะที่เหตุเผายางรถยนต์เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยย้ำว่ายังไม่ควรสรุปว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการใดเพียงกลุ่มเดียวเพราะอาจมีกลุ่มแทรกซ้อนรวมถึงกลุ่มอาชญากรรมและผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาแสวงประโยชน์ร่วมด้วยขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงจะเพิ่มความเข้มข้นทั้งด้านการข่าวการปฏิบัติการของทหารตำรวจฝ่ายปกครองและควบคุมพื้นที่ชายแดนพร้อมประสานทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วอะไรที่ดำเนินการตามกฎหมายได้ต้องทำทันทีโดยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: DSI สั่งฟ้องชนภัทรคดีเว็บพนันออนไลน์เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอความเป็นธรรม9ประเด็นยืนยันพยานหลักฐานต่อสู้คดีและไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
11: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์พร้อมตัวนายชนภัทรนาคสุวรรณส.ส.สงขลาเขต4พรรคกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษวันนี้โดยสำนวนมีเอกสารประมาณ 12,000 หน้าบรรจุ6กลังและมีข้อกล่าวหาหลักเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินายชนภัทรซึ่งก่อนหน้านี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้เดินทางมาตามนัดพร้อมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการรวม9ประเด็นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือการฟอกเงินพร้อมระบุว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่เตรียมไว้ เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนายชนพัฒน์ย้ำว่าการถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.เพื่อเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
12: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความ
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
15: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
16: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
17: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

รายการวิทยุนะครับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานมานานเสร็จนานแล้วนะครับเพราะว่าฟังรายการเนี่ยสามารถทำงานทำการทำอาหารการกินนะหลายท่านนี่นะก็เย็บผ้าก็ทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้นะครับนะประกอบภารกิจอะไรก็ไม่เสียงานเสียการเพราะว่าทำไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยใช้หูอย่างเดียวไม่ต้องใช้ตาจ้องมองนะครับนั่นก็คือว่าเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับให้ความสุขความสำราญญาติเพียงญาติยามาโดยตลอดนะครับแล้วก็แฟนรายการที่ติดตามรับฟังสุภาษิตก็ให้กำลังแรงใจดีเจสุภาษิตมาโดยตลอดนั่นคือบอกเก่าแล้วขานมีความสุขนะส่งมอบให้กันและกันนะครับถ้ามีเรื่องราวของทุกข์นะรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้ก็มาให้ท่านคลายทุกข์ใครเหงาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับกับบทเพลงแรกของรายการในพักกลางวันวันนี้กับเพลงที่ชื่อว่าครวญหาแฟนนะครับขับร้องโดยคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติซึ่งเสียชีวิตมาเมื่อประมาณ2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นว่านะครับท่านจากไปแล้วแต่นะฮะมีผลงานเพลงพื้นบ้าน

ในวงการลูกทุ่งวงการเพลงนะครับก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของคนไทยอีกท่านหนึ่งนะครับโดยเฉพาะชาวสุพรรณบุรีนะเขาสร้างรูปปั้นของท่านเลยนะครับที่ตำบลวังน้ำเย็นหมู่บ้านของท่านนะครับอำเภอบางประมาทจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับส่งเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้บนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมทว13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับจากมทบ13ลพบุรีครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านนะครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรีบำรุงกาตราสุภสิริวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสดนะครับรวมทั้งวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนแฉกกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีความหยุดไม่มีวันหยุดเลยยัดเพียงยาต่างชื่นชอบนะและก็ชมเชยว่าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นตอบโจทย์เรื่องราวของสุขภาพให้กลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงดังเดิมนะด้วยสุดยอดสุนทรีไทยและก็สารสกัดจากธรรมชาติ 100% แล้วก็สารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นวิซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านเลยหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเป็นลูกค้าใหม่นะครับต่างนะสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถบเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะโฆษณาไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์วิชั่นครับเป็นยาแก้เป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับหลายท่านเข้าสู่เวททองนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจท่านหญิงท่านชายท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงท่านหญิงวัยหมดประจำเดือนมันซุบซิบสีเหลืองห่อเหี่ยวย่นยานทั้งร่างกายและจิตใจวันนี้ทั้งท่านหญิงท่านชายมาทานเหมือนกันคือ2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททานเพียง2แคปซูลกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับแล้วก็สูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยต้องยกให้กับสูตรยอดสุนไพแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถชาประมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายปวดหัวไมเกรนตลอดจนถึงกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นสลิดเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะเขาบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยหลายท่านท้องผูกเป็นประดึกไม่ได้ถ่ายมา7วัน5วันหรือ15วันเนี่ยมันมีปัญหามากมายเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของลำไส้แล้วก็โอกาสเป็นฤทธิ์สืดวงทวารหนักสูงมากนะครับก็ทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถทำให้กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตสุขไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานชาปลายมือปลายเท้าก็หายไปทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะตัวจะเบาเลยล่ะนะร่างกายดีขึ้นนะครับชีวิตดีขึ้นนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลนะครับสูตร2นี้บรรจุ60แคปซูลแทบไม่มีกำไรเลยว่างั้นเถอะแต่เราก็จัดส่งให้นะครับถือว่าถั่วกันไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนักแล้วทานสองสูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอย

และท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เลยท่านไม่มีรูปมีแรงนะปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกนะฮะสารพัดสารพันนะและท่านสั่นไปทั้งตัวจากโรคภัยไข้เจ็บวันนี้มาปรับร่างกายของท่านให้ดีขึ้นทาน2สูตรร่วมกันครับสูตร1ก็ไปทานก่อนนอนสูตร2เอามาทานก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรนะครับ2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลานะครับยัดเพลงยัดยาครับแล้วมาถึงวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เป็นเด็ดต้องทานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับก็ทานแล้วจะดีต่อร่างกายต่อสุขภาพแต่ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนชายกาแฟทุกๆวันไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสารสกัดคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติเกสลายใช้กาแฟราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนกับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อน120 BC จะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับส่วนวิซอนนั้นซื้อ3แถม1 4กล่อง2,700บาทตกกล่องละ4กล่อง2,700ตกกล่องละ600กว่าบาททุกผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สามารถสอบถามเพื่อความมั่นใจสอบถามให้สิ้นสงสัยและก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์0836931999นะครับวันนี้สุภสิทธิ์มีบทสัมภาษณ์ของคุณตาเรืองของสวรรค์ซึ่งยาวพอสมควรเลยนะครับซึ่งมาให้ยัดเพียงยัดยาได้เข้าใจเรื่องราวของสุดยอดสุนภายไทยสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2ลูกฟ้าโอสถซึ่งขายดิบขายดีมากแล้วก็ที่ร้านเจี๊ยบหมูป่ามกอ่างทองก็สั่งเพิ่มเติมเพราะยัดเพียงยัดยาสุภสิทธิ์ไปซื้อกันจำนวนมากวันนี้สั่งทั้งกาแฟเทียนชัยกาแฟและก็วิซอนสุด1สุด2ไปเพิ่มเติมด้วยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งหลังจากสั่งมาไม่กี่วันนี้เองปรากฏว่าหมดแล้วแสดงว่าต้องดีแล้วก็ทานต่อนะครับยัดเพลงยัดยาทุกท่านครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตราประยุรคนสุวรรณอายุ99ปีเศษแล้วเกือบร้อยแล้วที่สั่งซื้อและสุภสิทธิ์ก็สอบถามเมื่อวันนี้เองในช่วงเช้านะครับได้พูดได้คุยกันนะครับออกจากปากจากใจของคุณตาเปรืองของสวรรค์ซึ่งทานสุด1สุด2มาตั้งแต่สมัยคุณแผนนั่งพิมพ์สุด1สุด2แล้วและวันนี้มาเป็นสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2รุ่งฝาโอสถนั่นเองหลังจากจบเพลงนี้ครับนางลอยนางลืมครับสันติดวงสว่างยัดเพียงยัดยาอยากได้อะไรครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โทรมาที่0836931999ครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศ

0: ี่ยมันหลักมันก็หาย
1: คุณตาไปยืนคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
0: า
1: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
0: ฮะสูตร1เท่าไหร่
1: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
0: ยังแถมอยู่ไง
1: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างนะ
0: โอ้โหนี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหม
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
0: เก้าขวาแล้ว
1: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้าขวาเนี่ยนะ
0: เก้าขวาแล้ว
1: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
0: เมื่อก่อน
1: ตั้งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์นะจนเป็นสุภาษิตและวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
0: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
1: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
0: ดีกว่า
1: เนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
0: เยอะยานี่เขาดีแน่
1: ครับ
0: ยาดี
1: เขาว่า
0: เมื่อก่อนนี่กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
1: ครับ
0: เมื่อกินครั้งแรกสามกระปุก
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
1: แถมให้อ่ะ
0: แ
1: ถมพิเศษ
0: ย
1: ัง
0: แถมอยู่เปล่าเนี่ย
1: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละฮะ
0: โอ้เนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาเขาบอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นแกนี่แกกินยาเม็ดจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินใช้อยู
1: ่
0: ยาสั่งเรื่อย
1: ๆตาเน
0: า
1: ะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
0: า
1: ะคุณตากินไปเถอะ
0: เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
1: ก็อายุยื
0: นอายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
1: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะ
0: เขาเดินก็ไม่ได้คือคนมันเหนื่อยเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
1: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้แล้วเนาะ
0: ลูกก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ลูกติดแม่ยาก็ดี
1: เนาะสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพันธุ์เขาบอกผิวพันธุ์คุณตาดีมากเลยนะ
0: มันบอกสั่งเทวพันเทพันเท
1: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยเหรอครับคุณตา
0: ฮะ
1: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
0: ดีขึ้นอ้วนเลย
1: เหรออุดมสมบูรณ
0: ์อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหจริงอย่างนี้ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยานี
1: ่ครับบอกว่าลูกสาวเซลเลยใช่ไหมว่
0: า
1: คุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่จะมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยขอแต่งตัว
1: นะ
0: วันวันนี้เนี่ยตาได้รอสั่งยา
1: ครับผม เดี๋ยวผมจัดส่งให
0: ้เหม
1: ือ
0: นเด
1: ิ
0: ม
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเนาะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปี
2: ขอบคุณบทสัมภาษณ์ของคุณตาเปรืองคอสุวรรณซึ่งสั่งสุด1 3กระปุกสุด2 3กระปุก 1,400 บาทสุภสิทธิ์จัดส่งให้แล้วนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับทานดีแล้วบอกต่อนะครับสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสดชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงนะครับอยากได้นะมากน้อยเท่าไหร่ก็โทรมานะครับ0836931999วันนี้นะครับเจ๊หมูป่าโมกนะครับสั่งเพิ่มเติมทุกอย่างเลยแล้วก็สูตร1สูตร2ก็สั่งกันไปเต็มพิกัดเลยก็ไปซื้อกันได้เลยแล้วก็ร้านค้าหลายๆร้านนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ของพุ่มพวงดวงจันทร์กันนะครับอย่าลืมโทรมานะครับ0836931999และท่านเคยทานมาแล้วทั้งสูตร1สูตร2เนี่ยก็มั่นอกมั่นใจก็ทานต่อแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็แนะนำคนที่ท่านรักท่านที่รู้จักก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับมาถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าทุ่งนางคอยนะครับ

0: พราะแกแล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: อ่ะก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
1: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ไปช่วยดิ
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
0: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงหนาขา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
0: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
0: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้สาธุขอบพระคุณ
0: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
1: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
3: ่อร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: ซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหมท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมขอบพระคุณทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันดูแลดวงตาเนาะวัยรุ่นสวของสุภสิทธิ์นี่แหละตั้งแต่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยเป็นส่วนมากที่ฟังรายการตรงนี้อายุน้อยกว่าก็มีนะครับคอยเชื่อมั่นได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นั้นดีสำหรับร่างกายของทุกท่านอย่างแน่นอนเพื่อความแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามสัตว์ชะลอวัยสัตว์ชะลอเสื่อมนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนนะครับคุณดลพรมากสำลีตำบลเชิงกลัดบางระจันสิงห์บุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทคุณสุนทรมุสิพมตำบลห้วยขุนรามพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเชนแชกคอฟฟี่2กล่อง500บาทร้านเจ๊หมูป่าโมกนี้สั่งทั้งกาแฟเชนแชกคอฟฟี่สูตร1สูตร2ซึ่งขายดีและกาแฟเชนแชกคอฟฟี่และก็วิสันด้วยนะครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะครับคุณตาประยูนคองสุวรรณคุณตาประยูนที่ให้บทสัมภาษณ์มานั้นตำบลเสาธงอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูตร1 3กระปุกสูตร2 2สูตร2ก็3กระปุก 1,400 บาทคุณสุจินทร์พลายระหารตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีวิสอน1กล่อง900บาทคุณมณีต้องประสงค์นะครับเดี๋ยวให้ส่งวันที่26นะครับคือสั่งสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณอนุวัฒน์แจ้งเจริญตำบลหนองขุ่นอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าคำเพียงเงินดีตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิสอน1กล่อง900บาททานต่อเนื่องนะครับคุณณัฐยาบัวบุตรตำบลหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่10กล่อง 2,000 บาทครับคุณหอมไกลไกว้คำตำบลประสุขอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณแม่สมมั่นจิตนะครับคุณแม่ของพี่สุนัยเมืองกวนใจตำบลท่ารหัสตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทนะครับแล้วก็คุณสมจิตบุญประกอบตำบลสาวร้องไห้วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าทองอาบอยู่พุ่มพึกลูกค้าเก่าจะประจำทานมานานเสร็จนานแล้วทานวิสันมาโดยตลอดตำบลบางนางร้าอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิสอน1กล่อง900บาทครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้สุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านไปอย่างรวดเร็วร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินมาปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านครังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ร้านจิ้งจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสอบถามเพื่อความมั่นใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อสุภสิทธิ์โทรมาที่0836931999และแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงชุดสุดท้ายของรายการแล้วช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยนะครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับเป็นของดีมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับ
ขอทุกท่านปราบเป็นเงินจะเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านสามารถไปติดตามรับฟังสุภาษิตอีกคลื่นหนึ่งวสป.711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคลื่นนี้ส่งท้ายด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักเสียงมาลายจบเพลงจบรายการเจอกันใหม่ค่ำคืนนี้สวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่น
9: ลิเก ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะพิพัฒน์ตรวจความพร้อมทางยกระดับ M82 ก่อนเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เป็นต้นไปส่วนเส้นทาง M6 ที่เปิดให้ทดลองใช้ทุกช่วงปลายสัปดาห์ตำรวจทางหลวงเตือนผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พี่พัฒน์ตรวจความพร้อมทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 ก่อนเปิดทดลองใช้ฟรีตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเผยผลทดสอบโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเชื่อมโครงข่ายสู่ภาคใต้ย้ำจำกัดความเร็วคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82ในช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยก่อนเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่ากรมทางหลวงได้เร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรตามนโยบายควิกวินการเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2และเชื่อมต่อลงสู่ภาคใต้ได้สะดวกขึ้นด้านนายปิยะพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าก่อนหน้านี้กรมทางหลวงได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างผลการตรวจวัดพบว่าค่าการตอบสนองอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการจึงจำกัดความเร็วสำหรับรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานจักรยานยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางโดยยังสามารถสัญจรบนถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ขณะที่ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชสีมาเตือนผู้ใช้รถบนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินนครราชสีมาระยะทางประมาณ196กิโลเมตรขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดหลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569เป็นต้นมาโดยมีประชาชนและนักเดินทางทยอยนำรถยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงทดลองเปิดใช้กำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีป้ายแจ้งเตือนตลอดเส้นทางโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงขอให้ควบคุมความเร็วและไม่ใช้ความได้เปรียบของรถฝ่าฝืนกฎหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงานว่านายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมสำรวจความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน4แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะ
4: ประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกล
4: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
5: ด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
4: เฮ็ดลิ้นจืดสม
5: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 063449666
6: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
7: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจ ในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
8: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
9: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
8: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
9: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
10: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
9: วิวเวอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
9: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
10: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
9: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้า

0: อนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคี้ยวหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
1: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
0: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
2: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
3: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับน้าผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
4: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
6: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
2: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย0614495885 0634499666
1: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
7: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆในยามบ่ายๆวันนี้นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันเสริมอาหารโฟกัสผิดพันฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตายาย่าบิงพลัสพร้อมด้วยยารักษาลิสีดวงทวารและนอกจากนี้ยังมีไทแคลพลัสนะครับเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกยาดมยานวดพร้อมด้วยผิดพันเกษตรเกรด A ของเราที่ดูแลรายการของเราอยู่ณตรงนี้ตอนนี้และรวมไปถึงมะละขี้นกพร้อมด้วยโปรมิกซ์ออยล์ดูแลไตบำรุงไตครับมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ทางจังหวัดสุโขทัยนะครับให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ณตรงนี้ตอนนี้เป็นประจำเป็นประจำพี่น้องทางเชียงของเชียงแสนครับฟังรายการกันอยู่นะครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0614495885และ063449666นะครับพี่น้องครับมาฟังบทเพลงตามคำแนะนำของแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้กับบทเพลงของบ่าววีอาสยามขอนไม้กับเรือครับ

า4ขวดเลยขวดที่4ผมลดราคาให้เหลือแค่190เองเป็น 1,000 กับ90บาท1090แล้วครับผมจะมีสบู่แถมให้ด้วยเอาอะไรแถมเอายาดมแถมไหม

พอเป็น 1,440 แถมกาแฟให้1ชุดยาดม1กระปุกเอาแถมโฟกัสเหรอแถมถ้าแถมโฟกัสมันจะได้ไม่ได้เต็มกล่องนะ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ยาหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: 0614495885และ0634499666ครับพี่น้องครับอยากจะฟังบทเพลงเพราะๆนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาได้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยด้วยเมื่อสักครู่ลืมปิดไมค์ไม่ได้เจตนานะพี่น้องนะโทรศัพท์ช่วงปิดเพลงช่วงเปิดเพลงเนี่ยโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะเยอะแต่กี้เมื่อสักครู่นี้ลืมเปิดมะลืมเปิดปิดไมค์พอดีผมเพิ่งย้ายมาขอนแก่นนะครับย้ายมาขอนแก่นปุ๊บก็เลยวันนี้ก็เพิ่งตั้งของตั้งอะไรเสร็จก็เริ่มออกรายการวันนี้แหละวันนี้วันแรกที่อยู่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับอยากจะฟังเพลงไหนอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ครับ0614495885เบอร์นี้เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ส่วนเบอร์ผมครับ0634499666นะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิปโอสถนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทั้ง2เบอร์สะดวกเบอร์ไหนโทรมาได้เลยยาสมุนไพรไทยทิปโอสถนะครับดูแลอาการปวดในยามที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อมีปัญหาเส้นยึดมีปัญหาเส้นตึงเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวดอย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดอย่าปล่อยให้ทรมานครับพี่น้องครับเอายาแผนโบราณของเราไปช่วยดูแลกันเอายาแผนโบราณของเราไปช่วยรักษาอาการปวดนะครับพูดคำว่ารักษาแก้ปวดได้เลยเพราะว่านี่เป็นยาไม่ใช่อาหารเสริมครับพี่น้องครับเป็นยาสมุนไพรเป็นยาสามัญประจำบ้านมีมานาน20กว่าปีแล้วชื่อนี้หลายคนได้กินหลายคนได้ใช้ต่างก็บอกว่าถูกอกถูกใจแบบกล่องละ200บาทครับหากพี่น้องซื้อ6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 นะแบบกล่องนะราคา 1,200 ลดเหลือ990บาทของแถมอยากจะได้อะไรก็เหมือนอย่างสักครู่เนี่ยที่พี่น้องโทรศัพท์มาคุยที่ผมลืมปิดไมค์นะลักษณะเดียวกันแท้หากแบบขวดครับ4ขวดก็ราคา 1,090 บาทซื้อ3ขวด900แต่หากท่านซื้อขวดที่4ผมก็จะลดราคาให้เหลือแค่190บาทต่อ1ขวดหมายถึงว่าขวดที่4นะรวมเบ็ดเสร็จ4ขวดจากราคา 1,200 ลดเหลือ 1,090 บาทมีของแถมให้ด้วย20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้20กว่าปีที่ยาสมุนไพรไทยทิปโอสถดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายให้ท่านด้วยดีมาโดยตลอดเชื่อมั่นเชื่อใจเชื่อถือใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทยาเสียบยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885063-449-9666
2: จดทันไหมเบอร์โทรพี่น้องจ๋า0614495885 0614495885หรือเบอร์ผมครับ063-449-9666นะครับสะดวกเบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดต่างๆกันเข้ามาได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อก้มก็ปวดเงยก็ปวดยกของหนักก็ไม่ไหวยกของเบาๆก็ยังไม่ได้ปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเรานะครับไปช่วยดูแลอาการปวดอยู่ที่อำเภอพรางกระต่ายไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกครับศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มียาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถขายมีกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกขายมีผิดพันเสริมอาหารโฟกัสขายมีผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาขายและสินค้าของไทยทิพย์โอสถมีทุกชนิดเลยอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าถือโอกาสซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกลับบ้านไปด้วยที่ร้านทีวีคลินิกนะครับพี่น้องครับหรือว่าถามตามร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านก็น่าจะมีขายอยู่หลายร้านนะครับแต่หากท่านมาตรงนี้ที่นี่ที่ทีวีคลินิกมีครบจบที่เดียวเลยอยากจะได้อะไรก็ไปซื้อได้ไปสอบถามได้โปรโมชั่นเป็นอย่างไรสอบถามกับทางอาเฮียซอได้เลยนะครับราคาพิเศษเหมือนกันกับทางบริษัทและหากท่านอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อในตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้สามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านของท่านนะจ๊ะผิดพันของไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแก้ปวดหลังปวดไหล่อย่างกล่อง200อย่างขวด300เป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับ

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมเป็นกาแฟสุดพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885
2: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายดื่มทีไรก็มีความสุขดื่มทีไรก็สดชื่นดื่มเป็นประจำทุกวันทุกวันวันละแก้วก็ได้สองแก้วก็ได้นะครับกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานมีความเข้มข้นของสมุนไพรจะเป็นตังถางเช่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือจะเป็นโสมจะเป็นเกากี้รวมไปถึงกระชายดำครับดื่มประจำแล้วท่านจะสดชื่นกับปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันเอ่ยเป็นเบาหวานเอ่ยดื่มแบบสบายใจไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่ามีตั้งแต่ความสุขโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราเป็นผู้ที่ผลิตเรามีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตครับพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยกาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองครับพี่น้องจ๋ามีส่วนผสมของตังถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากี้และรวมไปถึงกระชายดำผสมประสานกันอย่างเข้มข้นลงตัวความหวานเป็นชูการ์โรสใช้แทนน้ำตาลและไม่หวานจนเกินไปไม่เป็นอันตรายต่อคนที่มีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานอยู่แล้วด้วยและไขมันส่วนเกินไม่มีไม่ต้องห่วงเพราะว่าครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวนะครับสารอาหารที่ผสมประสานกันอย่างลงตัวเภสัชกรของเราเชื่อใจเชื่อมั่นเชื่อถือวิเคราะห์ตรวจสอบเรียบร้อยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีตั้งแต่ดื่มแล้วสบายใจดื่มแล้วสบายตัวครับพี่น้องจ๋าส่วนกาแฟโกห่อสีดำนะเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนเสริมจากที่มีสมุนไพรอยู่แล้วตัวคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนเกรด A นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีเลขอย.จดแจ้งเรียบร้อยอยู่ข้างห่อข้างซอง1ห่อมี30ซองสำหรับกาแฟโกและกาแฟห่อสีแดงครับ1ห่อมี30ซองพี่น้องต้องการอยากจะได้โทรมาได้เลยนะจ๊ะพี่น้องครับตามคำแนะนำครับตามคำแนะนำยามท้อโทรหากันหน่อยเด้อยามท้อขอโทรหางานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนครับพี่น้องจากทางจังหวัดสุโขทัยช่วยกันคัดสรรกันเข้ามานะจ๊ะ

0: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจีนซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อสีดำ1ห่อมี20ซองพี่น้องสามารถซื้อ2อย่างผสมกันก็ได้ตอนเช้าดื่มกาแฟห่อสีแดงที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรตอนบ่ายดื่มกาแฟห่อสีดำที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนบางทีบ่ายๆเราอาจจะง่วงเราอาจจะเพลียนะครับดื่มกาแฟที่มันมีวิตามินเข้าไปสักหน่อยดื่มกาแฟที่มันมีคอลลาเจนเข้าไปสักหน่อยกาแฟทั้ง2สูตรครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายคนที่มีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานดื่มได้ทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายครับห่อสีแดง1ห่อมี30ซองนะพี่น้องนะกินห่อสีแดงเป็นประจำจะเช้า1ซองเย็น1ซองก็ได้และห่อสีดำครับกาแฟโกที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจน1ห่อมี20ซองอยากจะดื่มตอนเช้า1ซองตอนบ่าย1ซองเคยดื่มห่อสีดำเคยดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนอยู่แล้วไม่อยากจะเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ครับทุกเสียงทุกสายทุกกริ่งโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจสั่งซื้อยาสมุนไพรสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มล้วนแต่เป็นบุญคุณทั้งนั้นให้ผมได้มีโอกาสนำเอาบทเพลงเพราะๆมาฝากท่านให้ผมได้มีโอกาสนำเอาสิ่งดีๆมาฝากท่านที่นี่ตรงนี้นะครับผิดพันธ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถนะครับพี่น้องครับขอบคุณคุณป้าที่สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องจากทางจังหวัดนครราชสีมาอยากจะได้อะไรก็โทรมานะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับทางหนองเรือขอนแก่นพี่น้องที่อยู่ทางหนองเรือขอนแก่นนะอยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้ฟอกัสอยากจะได้ไทยแคลพลัสอยากจะได้ผิดพันธุ์ของเราสามารถสอบถามสั่งซื้อได้กับคุณพ่อดวงยาดีได้ที่สถานีตรงนี้แหละนะครับที่กำลังออกอากาศอยู่นี่แหละนะครับทางหนองเรือขอนแก่นเนาะพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมาหรือว่าท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับอยากจะได้ก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้ในเขตสว่างแดนดินเจริญศิลป์บ้านดุงศูนย์สมุนไพรของท่านอาจารย์สาวน้อยเมืองสว่างมีขายหรือท่านจะโทรหาผมหรือจะไปสอบถามที่ร้านขายยาแต่ร้านขายยาต้องไปซื้อที่ร้านอุดรโอสถนะต้องบอกด้วยนะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกระปุกสีเหลืองๆกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงๆของบริษัทไทยทิพย์โอสถที่มีโลโก้ไทยทิพย์โอสถอยู่ข้างห่อต้องบอกด้วยนะจ๊ะท่านที่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้อะไรก็โทรมาและสุภาพบุรุษที่รักครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยมีปัญหาต่อมลูกหมากฝากไว้ด้วยฟอร์กัสฟอร์กัสครับพี่น้องครับตามคำแนะนำครับงานเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณ กับบทเพลงที่มีชื่อว่าผ้าห่มสาวครับมอบส่งให้เป็นความสุขสำหรับเพื่อนเพลงญาติเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ทุกๆสถานที่เลย

0: หนุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
1: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฟ้ากุลาชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับท่านสุภาพบุรุษที่รักทุกท่านมีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่บ่อยๆในยามกลางค่ำกลางคืนลุกฉี่บ่แล้วจักเถื่อ3รอบ4รอบยังบ่เช้าเลยเป็นอย่างนี้ทำให้สุขภาพของเราเสื่อมสุขภาพของเราโทรมครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกอยากจะได้อะไรก็โทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้โดยเฉพาะเรื่องของฉี่ยากฉี่ลำบากโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเสื่อมสุขภาพโทรมโดยเฉพาะเรื่องของสุภาพบุรุษที่มีปัญหาต่อมลูกหมากฝากโฟกัสไว้ด้วยรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอครับโฟกัสนะพี่น้องนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลย061-449-5885และ063-449-9666นะจ๊ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยพี่น้องที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายอยากจะได้สินค้าอะไรก็โทรมาหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลฝากโฟกัสฝากยาย่าบิงพลัสไว้ด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาดวงตาฝากยาย่าบิงพลัสไว้ด้วยนะพี่น้องนะ1กระปุกมี60แคปซูลสำหรับยาย่าบิงพลัสครับ

0: ญาณเตือนตาเสื่อม
1: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
0: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
1: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
2: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
1: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
1: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
2: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
1: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
2: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุก
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายมันทำอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
11: ดโบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081780
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรตรีประภาค่ะผอ.ข่าวกรองประเมินปัจจัยเหตุความไม่สงบชายแดนใต้เหตุจากไล่ช่วงเจรจาตับเปลี่ยนกำลังทหารด้านโฆษกกองทัพบกแจงพร้อมปรับปรุงการข่าวชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash MaxSpeed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผอ.ข่าวกรองประเมินปัจจัยเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ชี้ใกล้ช่วงเจรจาสับเปลี่ยนกำลังทหารเผยเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายฐานะสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามี3สาเหตุหลัก1คือการพูดคุยสันติสุขที่กำลังจะเดินหน้าในช่วงปลายเดือนตุลาคมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองในโต๊ะเจรจา2คือขณะนี้เป็นช่วงสับเปลี่ยนกำลังของทหารอาจจะมองว่าเป็นช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุลักษณะนี้เป็นลักษณะการก่อกวนสุดท้ายคือขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนอาวุธที่เตรียมเอาไว้อาจจะเสียหายช่วงนี้จึงได้จังหวะพอดีอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่รู้เนื่องจากมีการก่อเหตุหลายจุดขนาดนี้นายธนัทระบุว่าตนอยากจะบอกบางครั้งการก่อเหตุลักษณะนี้ไม่ได้บอกกันล่วงหน้าแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นจะรู้โดยทันทีดังนั้นไม่ได้หมายความว่าวางแผนตอนนี้แล้วจะต้องพร้อมกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามฝ่ายทหารกล่าวอ้างเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากที่รัฐบาลปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่นายธนัทยอมรับว่ามีส่วนอย่างเช่นในจังหวัดยะลาที่เกิดการก่อกวนเป็นส่วนใหญ่และไม่ได้มีการจับสิ่งผิดกฎหมายแต่แตกต่างจากปัตตานีและนราธิวาสที่มีการจับกุมสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดได้จำนวนมากทั้งนี้ตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้รู้อยู่แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงอย่างไรก็ตามนายธนัทระบุเพิ่มเติมว่าจะมีการประสานมาเลเซียคุมเข้มในพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดกั้นผู้ที่ก่อเหตุจะหนีข้ามประเทศออกไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: โฆษกกองทัพบกแจ้งเหตุความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำการสื่อสารต้องยึดข้อมูลตรวจสอบได้ชี้หลายเหตุการณ์มีลักษณะก่อกวนปฏิบัติการทางจิตวิทยารับควรเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลตรีวินไทยสุวรีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าปัญหาข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการบิดเบือนและปั่นกระแสโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นฝ่ายกระทำผิดขณะที่การแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารโดยข้อมูลที่จะเผยแพร่ควรผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านก่อนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายพื้นที่แม้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีมุ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตแต่มีลักษณะการก่อกวนและปฏิบัติการทางจิตวิทยาอาทิการเผายางหรือทำลายสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อสร้างสัญลักษณ์และผลกระทบด้านการรับรู้ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องเฮลิคอปเตอร์ใช้อาวุธต่อประชาชนโฆษกกองทัพบกชี้ว่าตามหลักยุทธวิธีและข้อจำกัดด้านการบินในเวลากลางคืนการใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีเป้าหมายลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากขณะที่รายละเอียดต้องรอการตรวจสอบจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโฆษกกองทัพบกย้ำว่ากำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและมาตรฐานสากลโดยการใช้อาวุธเป็นมาตรการสุดท้ายและโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้อาวุธต่อเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวยอมรับว่าพื้นที่รับผิดชอบมีขนาดกว้างเมื่อเทียบกับจำนวนกำลังพลจึงต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต่อจากนี้รายการของเราก็เหมือนเช่นเดิมครับกับเรื่องราวของการคุยเขี่ยกระบวนการโกงสอบท้องถิ่นวันนี้จะสรุปเรื่องราวยังไม่ถึงปลายทางหรอกครับแต่สรุปว่ามันเป็นมาอย่างไรถึงได้มาถึงการโกงกันได้แล้วไปไปมามาคุยไปคุยมาก็ยังไปย้อนหลังได้อีกว่ามันโกงกันมากี่ปีแล้วและกระดาษคำตอบหลักฐานอะไรมันจะพอมีไหมล่ะครับวันนี้กระบวนการโกงเขาเริ่มจากตรงไหนเอาเริ่มมาตั้งแต่การทำสัญญาทีออ

ียณของข้าราชการทั้งหลายเดือนหน้าก็อาจจะเหลือเวลาน้อยลงสำหรับผู้จะเกษียณครับพอหลังจากนั้นก็คงจะต้องมานั่งตบยุงเลี้ยงหลานอยู่บ้านกันเนาะครับฟังเพลงกันต่ออีกสัก2บทเพลงครับเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันต่อครับ

0: ดัชนีฉายไลกับสีกาสั่งนาคสองเพลงเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ครับของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ช่วยดูแลอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของต่อมลูกหมากท่านที่ลุกขึ้นฉี่กลางวันกลางคืนไม่ใช่กลางวันฉี่บ่อยๆกลางคืนแล้วก็กระปริบกระปรอยดูเหมือนจะฉี่ไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบาหวานความดันปอดหัวใจหลอดลมหรือจะเป็นกระดูกข้อต่อหรือจะเป็นปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับบำรุงสายตาบำรุงสมองตัวนี้ได้หมดเลยเพราะมันมีน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% สั่งซื้อได้เลยครับน้ำมันรวม9ชนิด1ขวดครับราคาพิเศษซื้อ2ขวดก็ราคาพิเศษลดให้ครับสนใจสั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของข่าวการโกงข้อสอบเขาโกงกันยังไงตั้งแต่เริ่มต้นไปยังไงอะไรยังไงเรียบเรียงมาให้แล้วนะครับผู้ฟังต้องสดับรับฟังกันดูนะครับฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังว่าการโกงสอบครั้งนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ TOR ใช่ไหมคือการทำสัญญาครับทำสัญญาพอไม่ได้คู่ที่จะต้องโกงก็ทำว่ามหาวิทยาลัยบูรพา TOR ไม่รัดกลุ่มต้องเปลี่ยนการประมูลใหม่ก็ได้มสวมหาวิทยาลัยสิงห์ดินทวีโรจน์แล้วก็ราคาสูงกว่าที่ตั้งไว้ด้วยนะไอ้คนที่ราคาต่ำกลับไม่ได้นั่นแหละครับเริ่มกระบวนการโกงตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะครับผู้ฟังลองฟังดูแล้วกันว่ามันโกงกันเลยขนาดนี้แล้วก็ไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็
1: จำเป็นต้อง
0: ตัวใหญ่ๆจะถึงไหมอะไรไหมก็ลองฟังดูนะครับผู้ฟัง
1: วันนี้เรื่องคดีใหญ่ครับกำลังดำเนินการไต่สวนสอบสวนกันอยู่เลยนั่นก็คือกรณีการโกงสอบท้องถิ่นคดีโกงสอบท้องถิ่นต้องล้างบางแล้วล้างบางใครบ้างพยานหลักฐานสำคัญของคดีนี้คืออะไรเรามาเกาะติดเรื่องนี้กันครับกรณีการโกงสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นแน่นอนมันก็ต้องเริ่มมาจากการจ้างนะหน่วยงานข้างนอกให้มาดำเนินการจัดสอบตรวจข้อสอบดำเนินการต่างๆการตรวจสอบของปปช.ไล่ไปตรงโน้นแหละครับจุดเริ่มต้นมีข้อสังเกตเรื่องอ้าวเดิมเป็นมอบุรพาชนะประมูลลงนามแล้วด้วยแต่หลังจากนั้นปรากฏว่ายกเลิกสัญญาบอกว่า TOR ไม่รัดกุมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำ TOR ใหม่แล้ว TOR ใหม่ก็ได้คนที่เข้ามาจัดสอบเป็นมสวแล้วก็เข้ากายล็อกสเปคไหมเอื้อเปิดช่องให้ขบวนการที่มาทุจริตครั้งนี้หรือไม่นี่คือกระดุมเม็ดแรกที่ต้องหาคำตอบไล่ตั้งแต่ครั้งแรกประตูแรกแล้วถัดไปทีนี้ปมสำคัญเรื่องของการจ่ายเงินเหมือนกับซื้อผลคะแนนให้ตัวเองได้ผลคะแนนผ่านการสอบคะแนนผ่านจ่ายเงินเหมือนกับซื้อผลสอบพูดง่ายๆมีคลิปเสียงเปิดเผยกันในโซเชียลออกมาอ้างมีชื่อบุคคลซึ่งคลิปเสียงนี้จริงหรือไม่จริงยังไงสำคัญคือพฤติการและหลักฐานจริงครับแล้วจากนั้นปปป.ตำรวจปปช.ดำเนินการไล่เลียงตรวจสอบนั่นคือที่มาที่ไปมีการกล่าวอ้างว่ามีโควต้าพิเศษ 1,500 อัตราอยากได้ต้องจ่าย 350,000 บาทนี่คือพฤติการหรือข้อมูลแวดล้อมครับทีนี้การไล่ตรวจสอบทีนี้ก็ต้องหาหลักฐานครับสำคัญที่สุดที่คาใจคนคือเงินเงินทุจริตไปไหนเงินทุจริตกรณีนี้คืออะไรคือเงินที่คนที่อยากสอบได้แต่ไม่มีสติปัญญาเอาเงินไปว่าจ้างเอาผลสอบพูดง่ายๆจ่ายเงินค่าปลอมผลคะแนนให้มีชื่อว่าสอบผ่านไม่รู้กี่คนล่าสุดที่คะแนนผิดปกติเนี่ยเกือบ 6,000 คนจ่ายไปที่นายหน้าผู้รับเงินคนที่จัดการโกงปลอมผลสอบให้ได้มีใครบ้างแล้วเงินมันไหลต่อไปอีกไหมผู้ที่มีอำนาจหรือคนเป็นแบ็คให้คิดแบบง่ายๆสมมุติว่าตัวเลขกลมๆ 5,000 คนจ่ายคนละ 300,000 น่ะตัวเลขกลมๆอย่างน้อย 1,500 ล้านบาทมันไปไหน แล้วการตรวจสอบไปยังไงทีนี้เนี่ยพบ 5,900 กว่าคนน่ะที่คะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นนะจากตัวคำตอบจริงๆอ่ะไอ้ผลคะแนนที่ไปปลอมมาเนี่ยสูงจนสอบผ่านอยู่ในเกณฑ์บรรจุยอมจ่ายเงิน 350,000 ถึง 800,000 ให้กับนายหน้าแล้วนายหน้าเอาไปจ่ายใครต่อไหมฐานปฏิบัติการอยู่บ้านย่านบางใหญ่เมืองนนท์ที่มีการแก้ไขข้อมูลในแฟลชไดส์เส้นเงินเหล่านี้อยู่ในข่ายต้องถูกตรวจสอบทั้งหมดครับคนเข้าสอบใน 200,000 เกือบ 300,000 คนมีอยู่ 5,925 คนที่คะแนนผิดปกติแล้วการตรวจสอบถัดไปที่สำคัญตามเส้นเงินปปง.ไม่ได้อยู่เฉยครับล่าสุดปปง.มีการติดตามเนี่ยผู้สมัครสอบจ่ายเงินให้กลุ่มนายหน้ากลุ่มนายหน้าให้โอนเข้าบัญชีม้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบรับเป็นเงินสดนะเอาเข้าบัญชีม้าแล้วเอาไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆบ้านรถทรัพย์สินต่างๆปปง.ตามตรวจสอบตามอายัดนะแล้วไปไหลไปที่กลุ่มเอกชนนะกลุ่มที่แปลสภาพทรัพย์สินเป็นรถหรูอสังหาริมทรัพย์ทองคำตรวจสอบไปถึงเส้นเงินเชื่อมข้าราชการระดับสูงที่สามารถทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อันนี้ปปง.กำลังตรวจสอบครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ตามแต่ของแบบนี้มันพูดทั้งหมดไม่ได้แล้วปปช.ตอนนี้นี่สำนักข่าว Next News แย้มกำลังล่าเส้นเงินคดีโกงสอบท้องถิ่นโอนผ่านนายหน้า114รายทั่วประเทศแล้วค่าหัวบางกรณีพุ่งไปถึง 900,000 นะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบทั้งหลายกำลังดำเนินการอยู่ที่ปปช.ไต่สวนอย่างเป็นทางการนะเกี่ยวข้องกับการทุจริตเฟสแรกเนี่ย53รายข้าราชการระดับสูงและฝ่ายบริหารนะอันนี้ถูกไต่สวนบุคลากรสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่แก้คะแนนแล้วก็นายหน้า31รายที่ไปนั่งเจอแก้คะแนนอยู่แล้วก็คนที่เป็นนายหน้าผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินซื้อคะแนน 5,900 กว่ารายอยู่ในข่ายถูกไต่สวนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย53รายแล้วจังหวัดที่ไปพบนะพฤติการสอทุจริตนะที่คะแนนผิดปกติเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างพูดง่ายๆสุราษฎร์เยอะสุดตามมาด้วยปทุมโคราชขอนแก่นอุบลศรีสะเกษ101มหาสารคามนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์นี่ครับอันนี้ในส่วนของผู้เข้าสอบถ้าดูถัดไปที่นี้จุดสำคัญที่ได้หลักฐานเด็ดบุกรังลับจับคาหนังคาเขาครับมศวที่จัดสอบ7ธันวา68กระดาษคำตอบตัวจริงเก็บอยู่ในห้องมั่นคงสมุทรปราการนนท์แต่วิธีการจัดการบันทึกคะแนนดิบใส่ Flash Drive เนี่ย TOR นี่ระบุว่าเป็นข้อมูลลับสุดยอดแต่ Flash Drive ไม่มีพาสเวิร์ดไม่มีการเข้ารหัสใครเอาไปก็เสียบเปิดไฟล์ได้นี่มันสำคัญนะแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมันไหลไปไหนต่อไอ้ Flash Drive เนี่ยคุณเรืองเดชเอาไปให้ทีมเอกชนบอกว่าทำตามคำสั่งของอธิบดีสอถอซัดทอดครับแล้วก็ยืนยันว่าทำไปโดยสุจริตตาม TOR ให้ทำได้แล้วไปไหนต่อทีนี้แฟลชไดร์เนี่ยคือหลักฐานสำคัญตำรวจปปปปปชฮะแฟลชไดร์เนี่ยถูกเอามาตรวจสอบเอาไปเปรียบเทียบไฟล์แบ็กอัพของมสวเองแล้วก็ภาพ OMR เป็นภาพกระดาษคำตอบที่มีการทำเครื่องหมายด้วยแสงเอาไว้ในแฟลชไดร์เนี่ยมันจะมีคะแนนผลคะแนนแต่ปรากฏว่ามันถูกแก้ไขแล้วมันไม่ตรงกันกับไฟล์แบ็กอัพนั่นแสดงว่ามันแก้ไขผลการสอบผลคะแนนแฟลชไดร์นี่จึงเป็นหลักฐานชิ้นเอกเชื่อมโยงเส้นทางการแก้ไขคะแนนทั้งขบวนการแล้วเขามั่นใจได้ยังไงว่ามันแก้เนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าแก้ทีนี้เนี่ยแฟลชไดร์เนี่ยมีทีมงานเปิดไฟล์ในแฟลชไดร์นี้ แก้คะแนนดิบ115ครั้งเปลี่ยนแปลงผลคะแนนบางคนจากสอบตกเป็นสอบผ่านคะแนนสูงขึ้นพูดง่ายๆสร้างบัญชีผีสร้างบัญชีคนสอบผ่านขึ้นมาปลอมขึ้นมาไม่ตรงกับสติปัญญาที่ทำในกระดาษคำตอบคนเข้าสอบถ้าจ่ายตังค์ไม่ต้องอ่านหนังสือเข้าในห้องสอบกาอิเลเคขะแต่ผลคะแนนมีคนไปแก้ให้เองเนี่ยแล้วแฟดได้เนี่ยถูกส่งกลับไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วคะแนนที่เกี่ยวข้องที่ถูกแก้ผิดปกติเนี่ย 5,900 กว่าที่เขากำลังเพิกถอนอยู่ตอนนี้แล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้เซฟอธิบดีการเดินทางของแฟชไดท์แล้วรู้ได้ยังไงว่ามันแก้มันมีหลักฐานอะไรนะฮะในทางดิจิตอลครับแฟชไดท์เนี่ยหลักฐานสำคัญคือล็อกไฟล์เปิดโปงความจริงออกมาได้ล็อกไฟล์คืออะไรมันคือเหมือนกล่องดำกล่องดำว่าถูกขยับถูกแก้ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีหลักฐานการเปิดไฟล์ข้อมูล115ครั้งก่อนประกาศผลสอบแล้วบอกด้วยว่าถูกเปิดที่ไหนไม่ได้เปิดในสถานที่ราชการไม่ได้เปิดในเวลาราชการมันมีหลักฐานเอาไว้หมดชุดคำสั่งนะพบว่ามีการสั่งแก้คะแนนเปลี่ยนจากเช่น 30-40 คะแนนไม่ผ่านเปลี่ยนเป็น60คะแนนขึ้นไปถึงผ่านแต่คะแนนรายข้อไม่ได้เปลี่ยนคะแนนหลายข้อไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนผลรวมแล้ว IP address คือจุดที่แก้มัดเกิดขึ้นที่บ้านพักเมืองนนท์ไม่ใช่สถานที่ราชการ serial number ของแฟลชไดรฟ์ตรงกับที่ยึดได้จากตู้เซฟอันเนี้ยมันขัดแย้งกับคำให้การของอดีตอธิบดีคุณธีรุตบอกว่าสั่งการตามขั้นตอนราชการนะดำเนินการไม่ได้สั่งให้เอกชนไปแก้ข้อมูลอะไรไม่ทราบว่าแฟดไดมีพาสเวิร์ดท่านให้การได้ครับแล้วท่านปฏิเสธตลอดข้อหาตอนนี้ท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่มันขัดแย้งกับหลักฐานดิจิตอลหรือไม่เวลาตรวจสอบไล่คดีทุจริตเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานต้องพิสูจน์กันผู้เกี่ยวข้องยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่แต่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปปช.ปปป.ตำรวจเนี่ยเขาต้องทำงานบนพื้นฐานหลักฐานไม่ใช่สตอรี่ไม่ใช่ในคลิปคลิปใครก็พูดได้ซัดทอดใครก็ได้แต่คุณมีหลักฐานเอาผิดหรือไม่อันนี้คือหลักฐานแจ้งข้อหาอดีตอธิบดี6ข้อหาหนักปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่ในรายละเอียดครับท่านปฏิเสธตลอดข้อหาเช่นเดียวกันกับบุคคลสำคัญเนี่ยคุณเรืองเดชผอ.สำนักทดสอบมสว.ซึ่งโดนไป6บวก1โดนเรื่องพรบคอมด้วยก็ยังปฏิเสธตลอดข้อหาเหมือนกันแต่คำให้การบางส่วนเหมือนกับซัดทอดไปที่อดีตอธิบดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะเรื่องนี้เป็นคดีที่สังคมสนใจแล้วสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นเราจึงต้องเอาข้อมูลบางส่วนมาเล่าให้ฟังว่ากระบวนการตรวจสอบถึงขั้นไหนแล้วถ้าดูถัดไปคือผลสอบปี68คนสอบทั้งหมดสรุปภาพรวมฮะ 438,000 กว่าคนเข้าสอบ 270,000 กว่าคนได้ขึ้นบัญชีนะคือผ่านเนี่ย 55,000 กว่าคนแต่พอมีความแตกเรื่องแดงไล่ตรวจการแก้คะแนนมี 5,925 คนที่คะแนนถูกแก้ไขส่วนที่ผ่านโดยสุจริต 49,000 อันนี้ไม่มีปัญหาส่วนไอ้ 5,900 กว่าเนี่ยมีคนได้ขึ้นบัญชี 5,919 บางคนไม่มารายงานตัวไม่ไปสอบภาคคอบ้างสอบไม่ผ่านแต่แก้จนผ่าน 5,145 ทั้งหมดเนี่ยจึงต้องไปจัดการคืนความยุติธรรมให้กับกระบวนการสอบส่วนเรื่องการสอบเอาผิดคนโกงตามเส้นทางการเงินนั่นคือสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนี่ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันครับว่ากระบวนการทั้งหลายคนผิดต้องถูกดำเนินการแล้วกรณีนี้มันให้บทเรียนอะไรบ้างสำคัญเลยความซื่อสัตย์ต้องเป็นรากฐานของระบบราชการเกิดโกงอย่างนี้มาได้แล้วมันจะโกงอะไรต่อไปอีกเทคโนโลยีและนิติวิทยาศาสตร์คืออุปกรณ์ปราบโกง ล็อกไฟล
2: ์วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชม25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
7: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบ ำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: ครับอยากได้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แทบจะครอบจักรวาลเลยเพราะว่าหนึ่งน้ำมันงาดำอย่างนี้น้ำมันจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมสารพัดน้ำมันที่เอามารวมกันเป็นรูปแบบของผงของสมุนไพรในเม็ดแคปซูลขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลนะครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นอกจากนั้นยังมีเรื่องของช่วยลดเบาหวานความดันบำรุงปอดบำรุงหัวใจครับบำรุงกระดูกครับแล้วก็ต่อมลูกหมากปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวสายตาสมองครอบหมดเลยนะครับออกมาเป็นเม็ดแคปซูล60แคปซูลน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจก็สั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับเรามาฟังเพลงกันต่อนะครับจนช่วงเวลาอีกได้อีก2บทเพลงกลับยังไงก็แล้วแต่ครับเรื่องของการโกงข้อสอบเราจะไปแบบสุดๆกันเลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาเกือบค่อนทางแล้วนะครับจะได้รู้ว่าคือทยอยติดคุกกันไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือนั้นจะต้องติดคุกอีกสักเท่าไหร่แล้วคนที่ถูกไล่ออกจากราชการ 5,925 คนนั้นจะต้องติดคุกตามไปด้วยหรือไม่ในฐานะที่โกงข้อสอบเนี่ยนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปครับอีกสัก2บทเพลงแล้วกันผมก็ล่ำลาเลยนะครับผู้ฟังบทเพลงที่ชื่อว่าปีพระอภัยแต่ถ้าไม่จบก็ต่อท้ายอีกสักหนึ่งบทเพลงผมอเนกพลรัตน์ผู้ดำเนินรายการร่ำลากันเพียงแค่นี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชา
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมร
11: ู
10: ้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโป โมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
14: รวยจนล
15: ้นแล้วค่ะอ่ะนี่ก็เป็นสีสันในต่างประเทศนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะบทความป๋าเปลวสีเงินวันนี้ก็จวกไปถึงการปล่อยข่าวบิดเบือนข่าวโดยนี่เลยรอมฎอนปันจอเดี๋ยวมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวารีสาวรัตติประภาค่ะเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังรับมือปรับการระบายน้ำหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและมีรายงานรวบ1ผู้ต้องสงสัยป่วนนราธิวาส40จุดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
18: เสียวฟันอะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
20: เสียวฟัน

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ชลประทานพื้นที่เตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
8: นายสมการชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีสืบเนื่องจากการติดตามสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนน้ำท่าทางด้านตอนบนของประเทศและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลำน้ำตาขาคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกต่อเนื่องปัจจุบันมีน้ำหลากจากที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นโดยที่สถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมวลน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 15.94 เมตรระดกอและมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่12โดยกรมชลประทานจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน 16.50 เมตรระดกอนอกจากนี้ยังคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 500-700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลโหเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตลิ่งลำน้ำทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปประชาชนฟักขาวรายงานครับ
7: มาติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกจากคุณสุรเชษฐ์มาก่อนค่ะ
9: ตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2560
10: มาอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงมีน้ำเอ่อท่วมพื้นที่อยู่หลังจากที่น้ำในคลองมัธยมหรือลำน้ำชมพูเดิมนั้นส่งผลทำให้น้ำได้ไหลบ่าท่วมทั้งบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เชือกสวนไร่นาหลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงพีคสุดเมื่อคืนนี้โดยวันนี้น้ำเริ่มลดระดับลงบ้างเล็กน้อยประชาชนต้องขนย้ายเข้าของสิ่งของขึ้นที่สูงเป็นการเร่งด่วนรวมทั้งนำกระสอบทรายมาเรียงกั้นกระแสน้ำอย่างไรก็ตามนายจรัญเอี่ยมอ่อนซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับริมคลองมัธยมก็กล่าวบอกว่าต้องอยู่กับน้ำแบบนี้อีกประมาณ 3-4 วันส่วนตำบลเนินกลุ่มซึ่งมีน้ำท่วมหนักเมื่อวานนี้วันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วอย่างไรก็ตามทางการได้มีการเร่งให้การช่วยเหลือในระยะสั้นเป็นการเบื้องต้นสุรเชษฐ์มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
7: สำหรับความคืบหน้าทางคดีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส13อำเภอรวม40จุดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดควบคู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุสามารถควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยได้1คนที่ร่วมลงมือก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้ขณะผู้ต้องสงสัยได้ทุบทำลายกล้องวงจรปิดบนเสาไฟฟ้าริมถนนบ้านกือโรงหมู่3ตำบลจวบโดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลแต่ผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธ
11: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรสดีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
13: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
14: ว่าโปรเยอะ
13: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
15: 3 2 1 Go ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Saleภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
16: wow.
15: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
12: น้อมศีลกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบ.

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับทักทายจะเจอกันในช่วงเย็นของวันจันทร์นะครับวันนี้ต้นสัปดาห์24สิงหาคม2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆนะครับรวมถึงต้องขอส่งกำลังใจไปให้กับน้องๆเยาวชนนะครับที่ต้องปิดเรียนนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดพะเยารวมถึงในหลากหลายจังหวัดที่เจอ

ก็บางพื้นที่ที่เจอกับน้ําที่มันยังท่วมอยู่น้องๆครับอย่าไปเล่นน้ํานะครับเพราะว่าในน้ําเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกที่มันออกมากับน้ําเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอะไรบ้างรวมถึงถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นน้ําเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้อาจจะเป็นตะคริวนะครับทําให้เกิดความสูญเสียนะฮะตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับใครที่มีลูกหลานเล็กๆเด็กน้อยเนี่ยนะฮะก็ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ําท่วมด้วยความห่วงใยนะครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งประเด็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับตามบ้านเรือนต่างๆถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมขังอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับบางทีบางครั้งมันอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้าที่มันอยู่โดยรอบแล้วมันรั่วไหลส่วนในน้ำเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันสร้างความอันตรายให้กับชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องระมัดระวังหลากหลายประการหลากหลายอย่างเลยทีเดียวฮะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับอยากจะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยร่วมกันส่งกำลังใจแล้วก็ในส่วนของเด็กๆเยาวชนนะครับก็ขอให้เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่แนะนำหรือว่าให้หลีกเลี่ยงห้ามไปเล่นน้ำหรือว่าเล่นในจุดที่เป็นสุ่มเสี่ยงก็ขอให้เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับพูดถึงเรื่องของการศึกษานะครับน้องๆมีในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาเร่งยกระดับการคุ้มครองเด็กแล้วก็ความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับด้วยการผลักดันระบบที่เขาเรียกว่า Traffee Edu นะครับEDU เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นในส่วนของช่องทางรับแจ้งเหตุและปัญหาจากนักเรียนผู้ปกครองครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดเนี่ยเพื่อส่งต่อเรื่องถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็วแล้วก็จะได้เกิดการช่วยเหลืออย่างตรงจุดนะครับสำหรับการเปิดระบบ TraffeeEDU เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกับการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งขึ้นมีเป้าหมายนะครับเขาว่าเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับเด็กนักเรียนให้กับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาสามารถที่จะแจ้งร้องเรียนได้อย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายโดยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นความลับนะครับแล้วก็จะส่งตรงถึงหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลได้อันนี้ก็สบายใจได้นะครับในระยะเร่งด่วนเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำระบบนี้มาเริ่มใช้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะมีการพัฒนาระยะยาวจะเข้าสู่ระบบที่ชื่อว่า Super App Edu Plus นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรนะครับท่านกล่าวว่าTraffeeEDU เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งการบูลลี่ต่างๆเนี่ยนะฮะแจ้งได้นะครับการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการถูกคุกคามทางเพศปัญหายาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาอื่นๆที่เด็กครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองต้องการอยากจะให้ช่วยเหลือนะครับมันก็จะเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้ที่ประสบภัยกับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับให้มีการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบอีกด้วยนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาได้มีการจัดอบรมออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศไปแล้วนะครับเพื่อให้สามารถรับเรื่องแล้วก็คัดกรองระดับความเร่งด่วนได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวมถึงมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตามผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญนะครับกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA อย่างที่พี่แบงค์ได้บอกไปนะครับว่าการรักษาความลับเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์แอปพลิเคชันหรือว่าในส่วนของระบบ TraffeeEDU เนี่ยมีความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็สำหรับแผนระยะต่อไปจะมีการบูรณาการช่องทางต่างๆในการรับแจ้งปัญหาของศูนย์พิทักษ์เสรีภาพให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนี้นะครับระบบในอนาคตนะฮะเขาก็จะมุ่งมั่นในการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับก็อยากจะฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหนูๆน้องๆ นะครับถ้าจะเจอกับปัญหาที่มันเป็นสิ่งที่
เราไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วเราเกิดความเครียดหรือว่าเราได้รับผลกระทบในเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ

0: ับก็อยากจะให้ไปปรึกษาหรือว่าแจ้งไปได้ที่หน่วยงานที่เขารับผิดชอบหรือว่าในส่วนของระบบ Traffic Edu นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้วยความปรารถนาดีที่อยากจะนำมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับน้องๆวันนี้มีนิทานภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: Little Boy and Friends in Denby Parkland
2: เรื่องขบวนการพิชิตสวนชื้นแฉะ

0: Mom,
1: Dad and Popo are at Dampy Parkland.
2: พ่อแม่และป๊อปโปเดินหลงเข้ามาในสวนชื้นแฉะ
1: The park is as wet as Popo's diaper, which has pictures of little animals on it.
2: สวนนี้มีพื้นชื้นแฉะเหมือนผ้าอ้อมลายสัตว์น้อยที่ป๊อปโปใส่อยู่ตอนนี้เลย
0: I'm wet
2: ชื้นแฉะจัง

0: Welcome to Dempy Parkland, says Bear, Rabbit, Zebra, Giraffe and Elephant, as they come out to greet Mom, Dad and Popo.
1: ยินดีต้อนรับสู่สวนชื้นแฉะลูกหมีกระต่ายม้าลายยีราฟลูกช้างออกมาทักทาย
2: We're very glad that you came. We've been feeling lonely because nobody had come to play in our park, says Elephant.
1: ดีใจจังที่พวกเธอเข้ามาพวกเราเหงาใจแย่ไม่มีใครมาเที่ยวเล่นในสวนนี้เลยลูกช้างพูดเสียงอ่อย
2: It could be because we poo and pee here here here here and here What should we do
1: ก็เพราะทุกที่เต็มไปด้วยอึฉี่ของพวกเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะทำอย่างไรดีนะ
0: Don't worry, I will teach you how to use the potty, says Mum.
1: ถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จะสอนให้นั่งกระโถนดีไหมจ๊ะ
3: Great! Oh, that's great!
1: Dee dee dee! Dee dee dee!
0: Let's learn together, everybody, says Mum.
1: Popo และเพื่อนสัตว์มาฝึกพร้อมๆกันเลย แม่บอก
0: Mum and Dad take them to the mini-mart. They buy toilet paper and cute, comfortable potties to sit on.
1: ทั้งหมดจึงเดินโยกย้ายซ้ายขวาไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อกระดาษชำระและกระโถนลายน่ารักนั่งสบาย
0: Everybody is now sitting on the potty.
1: ตอนนี้ทั้งหมดพร้อมนั่งกระโถนแล้ว
0: They sit and waitSit and wait until
1: นั่งแล้วก็รอจนกว่า
0: The poo and pee come out.
4: Poo pee, poo pee, poo pee, poo pee.
1: อึฉี่ออกมาแล้ว
5: ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กปิ๊กปิ๊ก
0: Use the toilet paper to clean and dry yourself. Then put on your pants.
1: ใช้กระดาษชำระเช็ดให้สะอาดแล้วใส่กางเกง
0: Throw into the toilet and flush the toilet.
1: เททิ้ง
0: Wash your hands and dry them.
1: ล้างมือให้สะอาด
6: Yippee! We've pooed and peed.
1: เสร็จแล้ว
2: It's so easy to use the potty.
1: ง่ายนิดเดียว
2: We feel so good.
1: สบายตัวจัง
0: Very smart, say Mum and Dad, as they wave goodbye to the animals.
1: เก่งมากพ่อกับแม่ชม
2: Thank you, goodbye,
0: say the animals and Popo to each other happily.
1: ขอบคุณนะจ๊ะบายบายสัตว์ต่างๆกล่าวลา
0: Mom and Dad have helped the animals at Dempy Parkland.
1: หลังจากที่พ่อกับแม่ช่วยเหล่าสัตว์จากความชื้นแฉะแล้ว
0: Popo also helped the little animals on his diapers to stay dry.
1: ป๊อปโปก็ได้ช่วยสัตว์ตัวน้อยๆที่ก้นจากความชื้นแฉะเหมือนกัน
0: ป๊อปโป does not poo and pee in his diapers anymore. Every day, ป๊อปโป sits on his potty.
1: ด้วยการไม่อึฉี่ใส่ผ้าอ้อมลายสัตว์น่ารักอีกแต่เปลี่ยนมาใช้กระโถนทุกวันจนคุ้นเคย
0: Now that Popo has grown up, he sits on the toilet seat.
1: และตอนนี้ป๊อปโปโตขึ้นจนใช้โถได้แล้วนะ
0: The animals at the park are not lonely anymore. When the park is clean and dry, many people come to the park to do lots of activities.
1: ส่วนเหล่าสัตว์ก็อึฉี่เป็นที่ทำให้สวนชื้นแฉะกลายเป็นสวนสดชื่นมีผู้คนเข้ามาพักผ่อนมากมายเหล่าสัตว์จึงไม่เหงาอีกต่อไป
3: Yay! I feel fresh!
1: สดชื่นจัง

0: Little Boy and Friends in Dempy Parkland. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Diaper. D-I-A-P-E-R. Diaper. Diaper.
1: ผ้าอ้อม
0: Wet. W-E-T. Wet.Wet
1: เปียกชื้นแฉะ
0: Potty P-O-T-T-Y Potty Potty
1: กระโถนสำหรับเด็ก
0: Toilet paper T-O-I-L-E-T P-A-P-E-R ToiletPaper Toilet paper
1: กระดาษชำระ
0: Animal A N I M A L Animal Animal
1: สัตว
0: ์ Clean C L E A NClean
1: สะอาด
0: Dry D-R-Y Dry
1: แห้ง

0: Little Boy and Friends in Dempi Parkland. Story by Gaewalin Chum Chang Tong. Illustrated by Nantapon Achari Yasin. Published by Kid Book Publishing and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดย Gaewalin Chum Chang Tong. ภาพโดย Nantapon Achari Yasin. สำนักพิมพ์ Kid Book. เล่าเรื่องโดย Aradha Sukhonthasitth

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Diaper D-I-A-P-E-R Diaper Diaper
0: ผ้าอ้อม
1: Wet W-E-T Wet Wet
0: เปียกชื้นแฉะ
1: Potty P-O-T-T-Y Potty Potty
0: กระโถนสำหรับเด็ก
1: Toilet paper T-O-I-L-E-T P-A-P-E-R Toilet paper Toilet paper
0: กระดาษชำระ
1: Animal A N-I-M-A-L Animal Animal
0: สัตว
1: ์ Clean C-L-E-A-N E-N Clean
0: สะอาด
1: Dry D-R-Y Dry
0: แห้ง

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮีตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปโฟกัสกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำน่านกันบ้างนะครับน้องๆคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ใจจังหวัดน่านวันนี้24สิงหาคมเนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับก็แห้งเกือบทุกจุดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็เร่งฟื้นฟูระดมรดน้ำฉีดล้างทำความสะอาดคราบดินโคลนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านนะครับขณะที่ชาวบ้านก็กลับมาตั้งร้านค้าเปิดแผงขายกันได้ตามปกตินะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่คราวนี้ต้องติดตามเรื่องของปริมาณฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนนี่มันเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่มันจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าน้ำเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีเหตุการณ์ที่มีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอีกหรือไม่ซึ่งตรงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดบรรยากาศในเมืองน่านนะครับก็เริ่มคึกคักนะครับบ้านเรือนร้านค้าแผงลอยต่างๆนะฮะในตลาดสีคำริมถนนสุมนเทวราชก็กลับมาทำการค้าการขายหลากหลายร้านพี่น้องชาวเมืองน่านก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นปกติแล้วส่วนอีกหนึ่งที่ที่มีความห่วงใยกันก็คือโบราณสถานอย่างวัดโบราณวัดภูมินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวัดสำคัญของชาวน่านแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่ใครหลายคนรู้จักกันนะครับคราบดินโคลนที่อยู่ที่วัดเนี่ยถูกล้างทำความสะอาดออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการฟื้นฟูบูรณะก็จะดำเนินการต่อไปแต่ว่าที่อำเภอปัวคุณผู้ฟังครับหลายชุมชนเนี่ยก็ยังเสียหายหนักนะครับเพราะว่าในอำเภอปัวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โดนหนักกว่าที่อื่นๆนะครับทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนผู้พยายากสภากาชาติไทยเขาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างเต็มที่ก็ร่วมกับในส่วนของมณฑลทหารบกที่38นะครับแล้วก็มีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32ด้วยลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์จนสถานการณ์คลี่คลายก็ยังเข้าให้การช่วยเหลืออยู่เพราะว่ามันยังมีภารกิจในเรื่องของการฟื้นฟูกันอยู่เนี่ยนะครับทั้งเรื่องของชุมชนเรื่องของบ้านเรือนเรื่องของสิ่งที่เสียหายรวมถึงสถานศึกษาที่ต้องปิดเพราะว่าเจอกับเรื่องของน้ำท่วมก่อนหน้านี้นะครับในขณะนี้ณวันนี้เนี่ยก็ยังมีการล้างทำความสะอาดกันอยู่คาดว่าไม่ช้าไม่นานนี้ก็น่าจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนกันอีกครั้งหนึ่งน้องๆอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบในการที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งแต่ก็คิดว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาน่าจะมีรูปแบบของการเรียนที่เป็นระบบออนไลน์นะครับไว้รองรับสำหรับการเรียนที่บ้านให้กับน้องๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะฮะมีการส่งทีมโดรนตำรวจทั้งทีมโดรนนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจจิตอาสาเขาทำอะไรเขานำน้ำดื่มนะครับอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานนะครับสนับสนุนช่วยเหลือและก็บรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสิ่งของทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่มันเข้าถึงได้ยากพื้นที่ที่ประสบภัยพื้นที่ที่จะเจอกับสถานการณ์อยู่นะครับการใช้โดรนเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ในช่วงที่มีสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ผ่านมานี่นะครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงไปที่พื้นที่จังหวัดน่านเช่นเดียวกันนะครับก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์สั่งการต่างๆรวมถึงมีการขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เขาให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยคราวนี้นะครับท่านก็สั่งการ6การ6ข้อสั่งการสำคัญนะครับอย่างแรกท่านบอกว่าให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่อำเภอเวียงสาด้วยแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำต่างๆนะครับพร้อมกับเร่งฟื้นฟูถนนสะพานอะไรที่มันขาดก่อนหน้านี้แต่ก็มีข่าวดีนะคุณผู้ฟังในเรื่องนี้เพราะว่ากรมทางหลวงเนี่ยเขามีการสำรวจแล้วก็มีการซ่อมแซมทั้งหมดแล้วนะครับที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นถนนแล้วก็สะพานที่ได้รับความชำรุดจากน้ำที่มีการกัดเซาะทั้งหมดมี14แห่งนะครับแต่เดิมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ปุ๊บรถยนต์รถจักรยานยนต์ยานพาหนะต่างๆไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้แต่ว่าวันนี้เราอัปเดตกันล่าสุดนะครับสามารถที่จะสัญจรไปมาได้ในทุกจุดก็คือทั้ง14จุดของจังหวัดน่านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับ2ข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการนี่นะครับก็คือให้มีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะครับทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็
ระบบภูมิสารสนเทศต่างๆนะครับติดตามเรื่องของปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณน้ำนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือให้อย่างทันท่วงที3ต่อมาคืออย่ารอให้น้ำมาถึงท่านบอกว่าต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนนะครับต้องมีการประเมินที่ถูกต้องแม่นยำแจ้งเตือนประชาชนเพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะได้มีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆที่เป็นของทรัพย์สินมีค่าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็จะได้มีการเตรียมการรองรับให้ได้อย่างทันท่วงที4ต่อมาคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้มีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมาคือการฟื้นฟูเส้นทางแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานให้สำรวจถนนสะพานที่ได้รับผลกระทบนะครับหากมีดินโคลนหรือสิ่งกีดขวางให้รีบดำเนินการทันทีเลยอันนี้แล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดข้อที่6ของการสั่งการนะครับท่านบอกว่าให้วางแผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวแล้วก็จัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดน่านทำไมพี่แบงค์ถึงเอาพื้นที่จังหวัดน่านมาพูดนะครับวันนี้เพราะว่าน่านเนี่ยนะฮะถือว่าได้รับผลกระทบหนักสุดในช่วงที่ผ่านมาแต่ถามว่าจังหวัดอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบไหมได้รับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเขาก็ยังมีการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยซึ่งก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับพะเยาที่มณฑลทหารบกที่34เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางด้านของกรมทหารราบที่17อีกด้วยแล้วก็พิษณุโลกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะรวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยเขาก็มีการกอกกระสอบทรายแนวคันกั้นน้ำต่างๆอันนี้กำลังพลจิตอาสาแล้วก็กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่39นะครับนำกระสอบทรายนี่แหละไปปิดกั้นในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับก็เพื่อเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็มีการเตรียมการไว้นะครับก็ในส่วนนี้นะครับขอให้มั่นใจพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบนะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.จังหวัดปภ.พื้นที่แล้วก็ติดต่อได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านนะครับสแตนบายพร้อมตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนิดนึงคุณผู้ฟังครับกลับมาที่จังหวัดน่านนะครับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนะฮะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนายชัยนรงค์วงใหญ่นะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็บอกว่าเรื่องของการฟื้นฟูช่วยเหลือการเยียวยานะครับโดยส่วนแรกเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องครัวค่าเครื่องนุ่งห่มพร้อมจ่ายทันที 6,700 บาทนะครับกำหนดก็คือจ่ายวันที่30ถึง31สิงหาคมอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยจะไม่เกินวันที่1กันยายนท่านว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับส่วนรอบ2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าส่วนที่เสียหายต่างๆก็มีการสำรวจแล้วก็ในเรื่องของการดูความเสียหายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำติดตามกันนะครับแล้วก็เรื่องของพายุโซนร้อนนาราแม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าอิทธิพลของเขาเนี่ยมันเหนี่ยวนำให้ในส่วนของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ในขณะนี้มันเกิดฝนตกหนักมากขึ้นคุณผู้ฟังครับก็คือต้องระมัดระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนนี้เลย31สิงหาคมนะครับก็ให้ติดตามดูเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทุกวันนะครับเรื่องของปริมาณฝนแต่ที่เขาคาดการณ์ล่าสุดในอิทธิพลมันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานตอนล่างนะฮะแล้วก็มีหลากหลายพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นประเทศไทยตอนล่างเนี่ยนะฮะส่วนภาคเหนือเขาบอกฝนจะทิ้งช่วงนะครับสักระยะหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีว่าน้ำเหนือเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะฮะและเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาติดตามเรื่องที่น่าสนใจกันต่อครับ

ก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูที่แวดวงการกีฬากันบ้างซึ่งก็มีเรื่องของแฟชั่น
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
8: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซีย
12: มศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
19: wow.
18: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
17: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลตั้งแต่24สิงหาคมนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี2548ถึง2568แต่ยกเว้นคดีทุจริตคดีมาตรา112คดีทำให้ถึงแก่ความตายนายกรัฐมนตรีบอกคนไทยต้องสามัคคีกันไว้ไม่เกี่ยวว่าได้รับการนิรโทษกรรมแล้วถึงจะสามัคคีด้านพระดอนเผยนิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่ปี48ถึง68ต้องเข้าคณะกรรมการทุกเคสจังหวัดชายแดนใต้ยังป่วนคนร้ายลอบวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมสถานการณ์เจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องสงสัย1คนโยงเหตุป่วนจังหวัดนราธิวาส40จุดหลังวงจรปิดจับภาพทำลายกล้อง CCTV บนเสาไฟฟ้าอำเภอเจาะไอร้องขณะที่เจ้าหน้าที่ EOD พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรางรถไฟโดนวางระเบิดพร้อมเร่งซ่อมแซมนายกรัฐมนตรีชี้ทางการรุกปราบผู้ก่อการร้ายยึดทรัพย์จับยาของเถื่อนเป็นเหตุถูกโต้กลับแจ้งรูปแบบก่อเหตุรุนแรงไม่หวังชีวิตแต่หวังสร้างสถานการณ์ก่อกวนยันการข่าวมีตลอดย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานผอ.ข่าวครองประเมินปัจจัยเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ชี้ใกล้ช่วงเจรจาสับเปลี่ยนกำลังทหารเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามด้านเลขาธิการสมช.ประเมินสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ย้ำฝ่ายความมั่นคงเร่งติดตามพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอุดช่องโหว่คุมเข้มพื้นที่ชายแดนและประสานมาเลเซียใกล้ชิดย้ำเป้าหมายสำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนปชป.บุกปปช.ทลายระบบอุปถัมภ์จี้ใช้มาตรา131และมาตรา135กันพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นลั่นอย่าตัดตอนแค่ปลาซิวปลาส้อยสาวให้ถึงบิ๊กการเมือง DSI ส่งฟ้องชนนพัฒน์คดีเว็บพนันออนไลน์เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายื่นขอความเป็นธรรม9ประเด็นยืนยันพร้อมสู้คดีและไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม พิพัฒน์เผยเตรียมปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตรพร้อมทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดเส้นทางตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวขณะที่ตำรวจทางหลวงเตือนผู้ใช้รถบนมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดหลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เจ้าของสวนสัตว์สมุยแจ้งจับนักท่องเที่ยวอิสราเอลขู่เผาบ้านทำร้ายหลังติดธงปาเลสไตน์ห้ามเข้าพื้นที่เพราะสุดทนพฤติกรรมทำร้ายสัตว์และไม่จ่ายเงินค่าเข้าจ้างปมวีซ่าและรถถูกยึดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยองค์การอวกาศแห่งชาติจีนประกาศเลื่อนกำหนดการปล่อยจรวดลองมาร์ช5ในภารกิจช้างเอ๋อ7ขึ้นสู่อวกาศออกไปเป็นปี2570เนื่องจากพายุโซนร้อนนาราทั้งนี้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยยังคงพร้อมสำหรับภารกิจและเป้าหมายของไทยไปสำรวจดวงจันทร์ปิดท้ายกันที่กองภูเขาขยะในเมืองหลวงของประเทศกินีถล่มทับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ๆส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30ศพบาดเจ็บอีกหลายสิบรายขณะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต
19: มาแล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิศโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ไปพร้อมๆกันค่ะนะหลายท่านเนี่ยอาจจะละเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพกันไปนะคะแต่ว่าบอกเลยทำได้ด้วยตัวเองไม่ยากนะคะแค่เราปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะแต่เรื่องสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่อนะคะเราต้องหันมาใส่ใจกันนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะดูแลตัวเองอยู่เสมอก็ได้นะคะอยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเราเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะค่ะวันนี้อิ๋วๆก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะเรื่องของสาระดีๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายต้องไซเลียมจอยค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจโรมิกซ์ออยล์ค่ะเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงไตฟื้นฟูไตดูแลร่างกายต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะและสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยไม่ต้องเกรงใจกันนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้กับทีมงานลุงช้างเลยนะคะที่หมายเลข0819019601 0819019601

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกเหนื่อยล้าแบบไม่มีสาเหตุหรือเปล่านะคะอาจจะสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะผิวพรรณช่วงนี้ของเราเนี่ยทำไมดูไม่สดใสเลยนะคะไม่ต้องกังวลกันไปค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะโปรมิกซ์ออยล์นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะเนื่องจากว่าได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้ทั้ง11ชนิดเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกแล้วก็น้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องของอาหารนะคะอยากทานอาหารรสจัดๆเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทานได้อดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายนะคะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยทานวันละ1ซอฟเจลค่ะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676552111ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออยล์นะคะสั่งซื้อ2กระปุกในราคา650บาทเท่านั้นหรือสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมไม่ต้องฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทนะคะเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข081290161691012901691ถ้าและสำหรับคอกาแฟที่รักสุขภาพแต่อยากได้ความกลมกล่อมแบบไม่มีคอเลสเตอรอลต้องแก้วนี้เลยนะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะคุณผู้ฟังคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกหอมกลมกล่อมนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองดื่มกันดื่มได้วันละ 1-2 ซองสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำและมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะคะที่ช่วยดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณได้สำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทหากสั่งซื้อ2ถุง700บาทเท่านั้นเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทนะคะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกสนใจโทรเลย081291 0812901691

0: หย่าย่าบริ้ง
1: หย่าย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อ ดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหย่าย่าบริ้ง
0: หย่าย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: เพราะเพลินๆค่ะช่วงนี้เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและยาย่าบริ้งค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็มากด้วยสารเซซามีนที่ช่วยลดการอักเสบเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงให้กับข้อเข่าชะลอข้อเข่าเสื่อมได้นะคะถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจอยากจะได้คุณค่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบบเต็มๆเนี่ยนะคะก็ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นของเราตัวนี้ 100% นะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกับแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยช่วยหล่อลื่นข้อเข่านะคะเนื่องจากว่าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายช่วยลดความเครียดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดคอปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าไม่ควรจะปล่อยแล้วก็ละเลยนะคะดังนั้นเราต้องรีบดูแลตัวเองกันค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.นะคะมีเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-007ค่ะเด็กและสตรีที่มีครรภ์ห้ามรับประทานนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300 บาทสั่งซื้อ4 กระปุกเราแถมไม่ได้ฟรีอีก1 กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691จากมุฟังขาดวงตาของเรามีเพียงคู่เดียวนะคะเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นเราต้องมาร่วมกันถนอมสายตาให้สดใสอยู่กับเราไปนานๆนะคะหลายท่านบอกว่าวันไหนงานรุมเร้าจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมองหาตัวช่วยนะคะค่ะตัวช่วยที่ดีก็จะต้องมีรูทีนเข้มข้นนะคะซึ่งยาย่าบริ้งของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกมากๆค่ะมุฟังคะถนอมสายตากันตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปนะคะจะได้เก็บดวงตาคู่สวยๆของเราไว้มองหน้าคนที่เรารักกันไปนานๆค่ะยายาบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆนะคะแล้วก็ยังทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็มีรูทีนที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อกระจกได้นะราสเบอร์รี่ค่ะทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในหย่ายาบริ้งปลอดภัยมีอย.ไม่เป็นอันตรายนะผู้สูงอายุทานได้เลยค่ะหากมุฟังสนใจยายาบริ้งราคากระปุกละ800 บาทสั่งซื้อ2 กระปุกจ่ายเพียง1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691 วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็นำเรื่องของอาหาร5สีบำรุงสายตามาฝากกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะการออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พออาหารที่ดีก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลต่อร่างกายแต่หากพูดถึงอวัยวะที่สำคัญอย่างดวงตาแล้วเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่เราใช้สายตากันมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ไหนจะจ้องคอมพิวเตอร์ตอบออนไลน์แชทกับเพื่อนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอดวงตาเนี่ยบ่งบอกก่อนเลยว่าเราสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะมีสุดยอดอาหาร5สีที่จะช่วยบำรุงสายตาของเราให้แข็งแรงสดใสอยู่กับเราไปนานๆมาบอกต่อกันนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูที่สีแดงกันก่อนเลยอาหารสีแดงช่วยบำรุงสายตาชะลอจอประสาทตาเสื่อมเพราะอาหารสีแดงมีสารซีเซนทีนทำหน้าที่ที่ช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายพบในผลโกจิเบอร์รี่ดังนั้นใครที่ชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แนะนำเลยนะคะทั้งรสชาติอร่อยแล้วก็บำรุงสายตาค่ะต่อมาเป็นอาหารสีเหลืองช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกเพราะมีสารซีเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องดวงตาคุณซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ดูดซับแสงส่วนเกินและป้องกันไม่ให้แสงทำลายเลนตาของคุณเช่นพริกหยวกเหลืองที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงซึ่งพริกหวานสีเหลืองเนี่ยก็จะมีวิตามินมากกว่าพริกหวานสีส้มถึง4เท่ากินแล้วดีต่อสายตาแน่นอนค่ะต่อมาอาหารสีเขียวนะคะช่วยป้องกันต้อกระจกพร้อมมีสารลูทีนพบมากในพวกผักใบเขียวเช่นผักโขมคะน้าและสวิตชาร์ตนะคะถ้าทราบกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทานผักกันเยอะๆนะคะรับรองไม่อ้วนแถมยังมีประโยชน์ต่อทุกส่วนในร่างกายอีกด้วยค่ะและอาหารสีม่วงค่ะยับยั้งปัญหาตามวัยสำหรับผู้สูงอายุเพราะมีสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารชนิดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของสารสีทำให้ตาพร่ามัวในช่วงวัยสูงอายุมักพบในเปลือกมะเขือม่วงดอกอัญชันและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะค่ะและต่อมาอาหารสีส้มค่ะป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอนกลางคืนเพราะมีสารเบต้าแคโรทีนวิตามิน A และลูทีนพบได้ในผักสีส้มทุกชนิดเช่นแครอทประโยชน์เยอะแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะที่จะนำมาทำอาหารสักหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ฟังครับค่ะอาหาร5สีบำรุงสายตาที่นำมาแนะนำน่าสนใจมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยหามารับประทานกันได้ง่ายมากบ้านเราอุดมสมบูรณ์นะคะเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราไปหาซื้อได้ไม่ยากค่ะแล้วก็มีหลากหลายวิธีการปรุงด้วยนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยเอาเป็นว่าดวงตานั้นสำคัญกับเรามากมากใครที่อยากให้ดวงตาคู่สวยอยู่กับเราไปนานๆก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่ดวงตากันมากๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081 290 1691
1: 081 290 1691
0: 081 290 1691

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เรากลับมาคุยกันต่อแล้วก็มาปรับสมดุลลำไส้ของเราให้เป็นปกติกันนะคะท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ใส่เลี่ยมจอยได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะอย่างที่บอกเรื่องของวันที่เร่งรีบงานที่ยุ่งเวลาน้อยเนี่ยนะคะซึ่งเราไม่สามารถทานอาหารได้เพียงพอในแต่ละวันนะคะทานอาหารไม่ครบทั้ง5หมู่โดยเฉพาะเรื่องของการทานผักการเติมจุลินทรีย์หรือไฟเบอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องวิตกกังวลกันนะคะใส่เลี่ยมจอยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่อิ๋วอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันค่ะใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นใส่เลี่ยมจอยมีอย.ปลอดภัยนะคะผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้ให้เป็นปกติทานใส่เลี่ยมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยนะคะและหากต้องการระบายดีนะคะต้องการปรับสภาพระบบขับถ่ายของเราให้ดีขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานใส่เลี่ยมจอย2เม็ดก่อนนอนได้เลยค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจใส่เลี่ยมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับใส่เลี่ยมจอยค่ะสนใจโทรเลย0812 9 0 1 6 9 1 0 8 1 2 9 0 1 6 9 1แต่อย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ฟังคะการที่เราจะมีสุขภาพดีได้นั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองกันอย่างสม่ำเสมอการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณภาพนะคะการออกกำลังกายการพักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยค่ะแล้วก็ควรที่จะตรวจสุขภาพกันเป็นประจำด้วยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆชั่วโมงเลยทีเดียวในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะและวันนี้อิ๋วๆก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดช
0: าจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-7474 0817-757-7474
6: ผู้ผาวิตโปรขอขอบ

0: ม่ใช่แต่งมาเพื่อเกมการเมืองแต่แต่งมาให้รับรู้ว่าเมืองน่านน่าสงสารโดยเฉพาะอำเภอปัวครับพี่น้องชาวน่านรอรับจิตเมตตาของท่านที่ไม่เดือดร้อนที่จะแบ่งปันจะเป็นน้ำดื่มจะเป็นเสื้อผ้าผมว่าเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่หรือใส่แล้วแล้วก็คุณใส่ไม่ได้แล้วมันคับยังใช้ได้อยู่ครับก็รวบรวมส่งไปได้นะผมว่าที่ไหนก็เปิดรับคุณไปให้บริการที่นั่นนะผมเชื่อว่าอย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนที่มีเสื้อผ้าชุดเดียวมันมีตั้งหลายชุดแต่ไปกับน้ำหมดอย่างเงี้ยครับคราวนี้ท่านมีเสื้อผ้าที่ใส่ได้ครั้งสองครั้งแล้วมันใส่ไม่ได้แล้วอ้วนขึ้นมาน้ำหนักเยอะขึ้นมานะครับก็เอาไปช่วยเหลือกันหรือพอจะมีสตุ้งสตังซื้อมาม่ายำยำอะไรส่งกันไปคนละกล่องสองกล่องไปสมทบทุนช่วยกันผมว่าคนละไม้คนละมือ200-300บาทก็ดีกว่าไม่ได้หยิบยื่นช่วยกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านหลายๆอำเภอที่ประสบเหตุนะครับอุบัติภัยเรื่องของน้ำมันหนักสาหัสสากันครับก็มีรองนายกอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ที่ไปรายงานตัวตั้งแต่คืนแรกเลยอยู่คนแรกเลยแล้วก็อยู่ยาวเลยไม่ได้ไปไหนกลับรอต้อนรับนายกกลับมาจากต่างประเทศเห็นๆก็อยู่จากข่าวนะครับรวงครับครับรวงครับสวัสดีครับเพลงที่จบลงไปชื่อวันน้ำตาเมืองน่านครับมีนักแต่งเพลงอาจารย์เจษฎาเรืองนามเขาแต่งมาให้ผมก็ใส่ AI ให้เลยครับเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณอาจารย์เจษฎาเรืองนามครับเข้าไปฟังดูนะครับฟังบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าเออมันเพราะน่าสงสารนะชื่อเพลงน้ำตาเมืองน่านครับสาวกันหนุ่ม AI เป็นผู้ขับร้องครับ ขอบพระคุณครับจบงานเพลงเราก็มาเข้าข่าวกันใช่ไหมเรื่องราวของข่าวคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณครับกับทางด้านของผลิตภัณฑ์น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมีน้ำมันรวมทั้ง9ชนิดมีน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมโอ้เยอะแยะแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างโอ้สารพัดตั้งแต่เรื่องของต่อมลูกหมากลูกเคลื่อนชีคืนนึงไม่รู้กี่เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับลดปวดลดปวดร้าวเรื่องกระดูกบำรุงกระดูกข้อต่ออาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำเลือดลมความดันเบาหวานก็มันตั้ง9ชนิดอ่ะมันได้แทบจะครอบจักรวาลเลยสมุนไพรไทยๆเราน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อ0817577474ใจหลับดีหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ0817577474พร้อมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อกันเข้ามาคราวนี้มาเรื่องราวของข่าวครับประเด็นข่าวแรกงานเข้าแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนเรียกใครเรียกลูกหลานของตะเฮียงพิมพ์ศรีตำรวจออกมาเรียกป้าบัวไข่ไม่ใช่ประดานะรับทราบข้อหาแจ้งความเท็จปมออกใบแทนโฉนดที่ดินครับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นครับเผยคดีแจ้งความเท็จได้ออกมาเรียกป้าบัวไข่ผู้จัดการมรดกนายเฮียงเขารับทราบข้อกล่าวหาแล้วพร้อมเรียก2พยานเซ็นรับรองออกใบแทนสอบปากคำ4กันยายนนี้ยันไม่มีใครมากดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่บ่ายโมงของวันที่24สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้สอบถามความคืบหน้าทางคดีจากท่านด้านภูมิกับสภ.เมืองขอนแก่นเมื่อวันที่18สิงหาคมนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเชือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนำเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่รับเรื่องที่นางบัวไข่สอนสมุดผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรียื่นเรื่องออกขอออกใบโฉนดแทนที่ดินสูญหายโดยยื่นคัดค้านสำเนาโฉนดที่ดินเมื่อ13กรกฎาคมยื่นคำขอออกใบแทนเจ้าพนักงานที่ดินต่อมาหลวงพ่อ จ้าวาดวัดป่าดุลยารามได้ยื่นเรื่องคัดค้านการออกใบแทนและนำโฉนดที่ดินฉบับจริงมายื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อจากนายเฮียงเป็นชื่อวัดป่าอุดรยารามเมื่อทุกอย่างปรากฏข้อเท็จจริงแล้วโฉนดที่ดินไม่ได้หายไปไหนทำให้นายพงสุวัฒน์ชัยต้นเชือกเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นนำเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความกับทางตำรวจสบเมืองขอนแก่นคดีแจ้งความเท็จครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนปากคำเจ้าหน้าที่ที่ดินซึ่งเป็นฝ่ายกล่าวหาครบถ้วนแล้วและได้ออกหมายเรียก2พยาน2คนในวันนี้คือนางบุญทวีพิมพ์ศรีกับนางสาวพรพิมลจุ้ยมีเป็นคนที่ลงชื่อรับรองในการแจ้งโฉนดที่ดินหายและพนักงานสอบสวนได้นัดมาสอบปากคำวันที่4กันยายนนี้ครับทางตำรวจขอนแก่นบอกว่าในกรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนางเฮียงในเฮียงพิมพ์ศรีมารับทราบข้อหาในวันที่15กันยายนก็เช่นกันและขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายไม่มีใครมาบังคับกดดันไม่มีใครมาบีบบังคับหรือกดดันการทำงานของตำรวจว่ากันครับเอาไหนว่าป้าดาเป็นผู้จัดการมรดกไงบัวไขสอนสมุทรเหรอลูกของนายเฮียงพิมพ์ศรีใช่ไหม

ก็เรียกว่าแกว่งปากหาเสี้ยนปากอยู่ดีๆแล้วแกว่งปากหาเสี้ยนเขาบอกนะครับยังไงก็ไม่มีทางชนะก็รู้อยู่แล้วเขาประกาศราชการราชกิจจานุเบกษาป้าเขาประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วไม่เฉลียวไม่ได้สนใจมันไม่ถูกต้องอ่ะเอ้าไอ้ไม่ถูกต้องจะประกาศได้ไงล่ะป้าใช่ไหมเล่าเอ้าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวนึงครับอันนี้วัดไหนเนี่ยพระลูกวัดฉุนหลวงตาไม่ให้กุญแจรถเปิดฉากเวียงหมัดใส่ก่อนตะลุมบอลเย็บตั้ง4เข็มเอ้าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าป้าไม่ยอมจนว่างั้นครับชาวบ้านนำตัวพระอนุสรวัย21วัยรุ่นนะเนี่ยพระลูกวัดท่าสว่างตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ในสภาพที่เลือดอาบใบหน้านำส่งโรงพยาบาลกระสังเนื่องจากถูกของมีคมบริเวณใต้ขอบตาซ้ายต้องเย็บถึง4เข็มได้กลับวัดครับพระอนุสรวัย21ผู้สื่อข่าวเข้ามาตรวจสอบมันยังไงกันหลวงพี่สาเหตุที่ทะเลาะกันเข้าสอบถามพระอนุสรเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระอนุสรบอกตนเองเพิ่งบวชเมื่อช่วงเข้าพรรษาเห็นลานวัดบางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อจึงเข้าไปขอกุญแจรถกระบะจากหลวงตาพระผู้ใหญ่จะนำรถไปขนหินมาใช้ในงานวัดโดยหลวงตาปฏิเสธพร้อมแนะนำให้ใช้รถเข็นแทนเนื่องจากเห็นว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลและต้องการประหยัดน้ำมันก็ยอมรับว่าคำตอบดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับตนเองเป็นอย่างมากจากนั้นได้โต้เถียงกันอย่างแรงกลางลานวัดเมื่ออารมณ์ถึงจุดเดือดตนเองก็ทนไม่ไหวจึงเปิดฉากเวียงหมัดเข้าไปหน้าของหลวงตาก่อนปุ๊บโดยฝั่งหลวงตาเมื่อถูกทำร้ายจึงสวนกลับเพื่อตอบโต้แน่หลวงตาก็ไม่เบาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลกันท่ามกลางความตกตะลึงของญาติโยมผู้เห็นการได้เข้ามาห้ามปรามตนเองก็ส่งโรงพยาบาลกระสังเนื่องจากใบหน้าถูกของมีคมเลือดอาบเย็บ4เข็มเปลี่ยนแขนขวามีบาดแผลถลอกเบื้องต้นตนเองได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สบกสังแล้วด้านพระสันธุวรพุทโธวัย50ซึ่งมีร่องรอยฟกช้ำเปลี่ยนใบหน้าเล่าให้ฟังว่าตนเองบวชมา11พรรษาแล้วการที่ตนแนะนำเป็นเรื่องที่ดีกลับโดนตอบโต้ว่ารถไม่ใช่รถของมึงเป็นรถของวัดเจ้าหวงทำไมตนเป็นฝ่ายโดนทำร้ายก่อนตนเองก็ทำก้อนหินใส่มือชกไปที่ใบหน้าแล้วเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นจนมีชาวบ้านไม่เห็นเหตุการณ์ก็มาห้ามปรามไอ้เราก็โตแล้วนะ50เด็กมัน21อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางเจ้าวาดพระผู้ใหญ่ในวัดตั้งกรรมการสอบสวนวินัยของพระทั้ง2รูปเพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบทำวินัยต่อไปท่านก็51แล้ว50แล้วเด็กมันเพิ่ง20กว่าๆอยากจะช่วยวัดเห็นมันเป็นหลุมมันบอกก็อยากจะทำให้มันเรียบร้อยขอยืมกุญแจก็ไม่ให้ก็รถของวัดเบิกเงินก็เบิกเงินของวัดเติมน้ำมันแล้วมึงมาหวงกูทำไมอ่ะมันเป็นซะอย่างนั้นคนปรารถนาดีจะช่วยบูรณะวัดอ่ะนะหลวงพี่ก็อยู่เฉยๆทั้งนั้นแหละจบหลวงตาเขาไม่ทำอะไรก็เช้าฉันเข้าแล้วท่องหนังสือสวดมนต์ไปขยันมากเกินหน้าเกินตาก็หมั่นไส้เอาได้นะของธรรมดา อ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับทางด้านของประเด็นข่าวไปต่อเรื่องของที่บอกว่าเป็นเรื่องของนิรโทษกรรมพอนิรโทษกรรมแล้วนึกถึงอะไรบีพุทธพงษ์พจน์หลังกฎหมายนิรโทษกรรมบังคับใช้ปิดฉาก10ปีคดีกปปส.ชี้บทใหม่ของชีวิตกำลังเริ่มต้นในพุทธิพงศ์บุญการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กภายหลังพระบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2569ให้มีผลบังคับใช้ว่าตั้งแต่ต้นปี56จนถึงบัดนี้กว่า10ปีของการเดินทางที่เป็นด้วยเรื่องราวและบททดสอบมากมายเราเคยยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องเคียงข้างประชาชนเป็นล้านๆคนด้วยความมุ่งมั่นความเข้มแข็งและความอดทนตลอดเส้นทางทั้งวันก็มีที่ดีและวันที่หนักที่สุดต้องเผชิญกับคดีความไม่เป็นธรรมและหลายสิ่งที่เราไม่อาจเลือกได้แต่วันนี้เรื่องราวเหล่านั้นได้เดินทางมาถึงบทสรุปด้วยดีมองย้อนกลับไปผมเลือกที่จะไม่จดจำด้วยความขมขื่นแต่เลือกที่จะขอบคุณทุกๆประสบการณ์ทุกๆบททดสอบเพราะทั้งหมดได้หล่อหลอมให้เราเข้มแข็งขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นทำให้รู้คุณค่าของคนที่ไม่เคยทอดทิ้งกันขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบคุณครอบครัวเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่ยืนเคียงข้างมาตลอดผมไม่เคยลืมว่าเราเคยผ่านวันหนักๆมาด้วยกันวันนี้ก็เป็นบทหนึ่งของชีวิตได้จบลงแล้วบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งที่ผ่านมาไม่ใช่บาดแผลที่ฉุดรั้งเอาไว้

0: แต่เรากลับมายืนหยัดมั่นคงเข้มแข็งสง่างามด้วยซ้ำอุดมการณ์และความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องยังคงอยู่จากวันนั้นถึงวันนี้เราจะก้าวต่อไปด้วยสติด้วยความเข้าใจด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วขอบคุณทุกคนที่ยังคงอยู่เคียงข้างกันครับก็นี่ได้โทษกรรมเขาจะยกเลิกคือยกให้หมดยกเว้นคดีมาตรา112ครับปิดฉาก10ปีคดีของปปส.ครับพุทธิพงษ์นี่เคยเป่านกหวีดว่ากันเถอะนะครับเป่านกหวีดไล่ใครมาครับตอนนี้มันก็จะต้องว่ากันต่อไปนะครับการบ้านการเมืองเนี่ยก็ใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปเรื่องอย่างนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ทางด้านประเด็นข่าวจากกัลวีชี้ไฟใต้ลุกโซนลุกชนสะท้อนการเมืองใหญ่อ่อนแอเหตุป่วน51จุดคืนเดียวฉากทัดผิดสังเกตครับนายกันวีสืบแสงอดีตหัวหน้าพรรคพลวัตอดีตเลขาธิการพรรคเป็นธรรมและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นยังดูเด็ดเผ็ดร้อนต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ป่วนเมืองรอบวางเพลิงและก่อความไม่สงบมากกว่า51จุดภายในคืนเดียวในการนวีบอกเหตุการณ์ความแรงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นขบวนการขนาดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับคำถามมากมายในสังคมแต่มุ่งไปสู่คำถามสำคัญที่สุดคือจะหยุดมันอย่างไรในตนจะหยิบยกประเด็นเรื่องของเกิดช่วงปลายปีงบประมาณมาพูดอีกมันเป็นคำถามเดิมๆที่ถามกันทุกปีและกลายเป็นปมที่ถูกผู้ไม่หวังดีนำไปสร้างกระแสความเกลียดชังระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ครับอดีตส.ส.คนดังยังต้องตั้งข้อสังเกตถึงพฤติการของผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยว่ามีความน่าสงสัยอย่างยิ่งเนื่องจากภาพเหตุการณ์หน้าร้านสะดวกซื้อต่างๆปรากฏลักษณะของผู้ปฏิบัติการที่ดูไม่เหมือนคนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างชาญฉลาดแต่มีลักษณะคล้ายกับการจัดคนเข้ามารับงานก่อเหตุมีการตั้งใจโพสต์แจกจ่ายคลิปวิดีโออย่างเป็นระบบซึ่งที่เป็นฉากทัศน์ที่เบี่ยงเบนการวิเคราะห์ปัญหาและประจบเหมาะกับช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเผชิญวิกฤตรอบด้านทุกคนชี้นิ้วไปทางทุกทิศทางแต่ผมขอชี้นิ้วไปทิศทางเดียวคือการเมืองใหญ่ที่อ่อนแอโครงสร้างระบบราชการที่เถอะทะบวกกับการเมืองที่ไม่มุ่งเข็มทิศไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือตัวเร่งรายปัญหาแย่ลงการเมืองระดับชาติติดแตกต่างที่มันต่างฝักต่างเป็นฝ่ายชิงอำนาจแต่งตั้งราชการและปล่อยให้กลุ่มอิทธิพลข้ามห้วยเข้ามาบริหารคือเชื้อเพลิงที่ทรงพลังในการโหมไฟใต้ในการนาวีว่างั้นในการนาวียังบอกว่าการใช้กำลังเจ้าหน้าที่อาจจะหยุดเหตุการณ์ความแรงในคืนนี้ได้แต่หากจะหยุดเหตุการณ์ถัดๆไปในอนาคตรัฐบาลต้องแก้ที่รากของการเมืองโดยการสร้างระบบการบริหารพื้นที่ใหม่กระจายอำนาจให้คนในพื้นที่ผลักดันกระบวนการพูดคุยสันติภาพให้เป็นนโยบายรัฐบาลที่ต่อเนื่องและทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบสภาความยุติธรรมอย่างแท้จริงตราบใดที่การเมืองยังอ่อนแอต่อให้ดับไฟได้กี่ครั้งเชื้อเพลิงมันก็ยังถูกเติมอยู่ทุกวันว่ากันครับอันนี้เป็นความคิดของนักการเมืองครับอดีตส.ส.เนี่ยนะครับผู้ฟังจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับวันนี้โปรโมชั่นของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกโรคยังทำโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ลดราคาสำหรับท่านที่อยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันครับAAD Retina ก็บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กก็คือ2แถม1 4แถม3ชุดใหญ่ครับ7ขวด3ขวดกับ7ขวดครับสำหรับ AAD Retina บำรุงสายตาบำรุงร่างกายมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยครับจึงทำให้ได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายด้วยนะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายต้องกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็ทางด้านของสบู่สระผมครับก็บรรเทาอาการผมร่วงบรรเทารังแคและก็เชื้อราบนหนังศีรษะครับยังไงก็ถ้าอยากจะได้สั่งซื้อมาที่0817577474 และยังมีทางด้านของภูผาวิปโรครับตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับ
1: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่กินนะครับ
1: ผู้ผาวิตโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098-329-9909 098-329-9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่
3: ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
1: เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายกับผู้ผาวิปโรครับสำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่มีเลี้ยวมีแรงนึกถึงผู้ผาวิปโรครับผู้ผาวิปโรเป็นอาหารเสริมที่เน้นโปรตีนที่เข้มข้นเพื่อจะได้ช่วยในการบำรุงร่างกายปัญหาของผู้สูงอายุปัญหาของผู้ที่เบื่ออาหารปัญหาผู้ที่ป่วยติดเตียงผู้ผาวิปโรจะช่วยเสริมสร้างโปรตีนให้มีพละกำลังกลับขึ้นมาถ้าไม่ลองวันนี้ก็จะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นไปได้ไหมครับรับประทานหรือว่าดื่มมันเป็นลักษณะของผงกาแฟครับผู้ผาวิปโรละลายกับน้ำอุ่นเหมือนชงกาแฟแล้วมันจะได้น้ำสีขาวๆ1ซองก็1แก้วยกสดได้เลยครับสำหรับท่านที่อยากจะให้ภูผาวิปโรเป็นผู้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนะครับก่อนนอนสักอีกแก้วหนึ่งก็ได้ภูผาวิปโรจึงได้จัดโปรโมชั่นให้ช่วงนี้ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสนใจโทรไปเลยครับ0817805575แล้วภูผาวิปโรยังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จะสร้างบ้านเรือนกลับจะสร้างอาคารพาณิชย์ที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นกุฏิพระพระสงฆ์ที่อยากจะสร้างศาลาการเรียนสร้างกุฏิพระแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารยังหาช่างวิศวกรฝีมือดีๆไม่ได้ตัดสินใจเลือกทีมงานของไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งได้เลยครับ0817805575 0817805575ครับครีมนวดอนุภาคนาโนครับเป็นครีมนวดสมุนไพรที่จะดูแลเรื่องของอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อต่างๆไม่ว่าท่านจะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อตัวหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนครับก็เย็นก่อนร้อนนานรู้ถึงการทำงานของโมเลกุลจากครีมนวดสมุนไพรครับสนใจจะซื้อติดบ้านติดตัวก็ดูแลอาการเจ็บปวดทั้งหลายก็โทรไปได้0983299909 0983299909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางถ้าจำเบอร์ของผู้สำรายการคนไหนไม่ได้ก็โทรศัพท์ประถามผมเบอร์เดียวก็ได้เดี๋ยวผมจะหาทางที่จะประสานให้ครับ0817577474 0817577474774ครับกริ้งกลางเข้ามาคราวนี้มาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับเรื่องราวของข่าวก็เห็นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาโดนอีกแล้วครับท่าน2ล้านกว่าบาทครับมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้โอน2ล้าน7เกือบหมดตัวครับศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ภายใต้การบริการของพลตำรวจเอกธนาชวงรองพบตรพลตำรวจโทจิรภพภูลเดชผู้ช่วยพบตรเปิดผลการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในรอบสัปดาห์คือ12ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาพบมีประชาชนแจ้งความผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 79,311 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 กว่าล้าน2,775 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงวันที่ 9-15 ธันวาคมซึ่งมีการแจ้งความ 73,251 คดีและความเสียหายเพิ่มขึ้นกว่า 2,500 ล้านบาท24สิงหาคมวันที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจชนาชูวงศ์รองผบ.ตร.และพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.มีประชาชนเข้าแจ้งความระบบไทยพาณิชย์ออนไลน์จำนวนทั้ง 79,311 คดีนับว่าสูงมากนะมีมูลค่าความเสียหาย 2,775 ล้านคนไทยถูกหลอกมากน้อยแค่ไหนก็คงจะรู้แล้วครับเพราะแต่ละวันแต่ละวันก็หนีไม่พ้นเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอนเซ็ปเตอร์ครับซึ่งเมื่อเช้าก็ยังอ่านว่าหลอกเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของการไฟฟ้าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์จะมีเงินคืนมัดจำให้อย่างนั้นอย่างนี้เปิดวิดีโอคอลคุยกันก็ได้หรือจะเอาบัตรเอาชื่อนามสกุลของคนนั้นไปก็ได้อะไรเนี่ยมันสารพัดเลยแต่ตกหลุมตกล่องเชื่อมันง่ายๆก็เรียบร้อยครับเข้าทางการหลอกลวงด้านการเงินการลงทุนเนี่ยมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า700กว่าล้านหรือ 27.2 ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดพื้นที่ที่มีการแจ้งความสูงสุดในรอบสัปดาห์ได้แก่กรุงเทพมหานคร129คดีมูลค่าความเสียหาย 16.5 ล้านบาทรองลงมาคือเชียงใหม่300คดีความเสียหายอยู่ที่ 500,000 บาทและสมุทรปราการ29คดีความเสียหายอยู่ที่ 1.1 ล้านบาทรวมแต่รอบๆกรุงเทพกันเลยนะพิจารณาตามข้อมูลผู้เสียหายพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยกลุ่มอายุ 21-30 ปียังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดต่อเนื่องหลายเดือนและเมื่อแยกตามประพฤติพบว่ากลุ่มอายุดังกล่าวติดอันดับผู้ที่สอบหายสูงสุดใน3ประเภทได้แก่ประเภทหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการหลอกลวงโดยแอบอ้างบุคคลอื่นและหลอกลวงนำเสนอผลประโยชน์ของคนอื่นเช่นกันครับขณะเดียวกันครับศูนย์ท่านโทษ ACSC ยังรายงานผลการเฝ้าระวังและสกัดเกี่ยวกับขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ตามแนวชายแดนโดยตำรวจสามารถจับกลุ่มคนไทยที่ลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสักแก้วได้หนึ่งรายหลังจากพบข้อมูลว่าเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับเว็บการพนันออนไลน์ตำรวจสอบสวนกลางบอกทางด้านของตำรวจก็รับตัวคนไทยที่ถูกส่งกลับมาจากสปป.ลาว112คนเรียบร้อยแล้วโดยทั้งหมดให้การสอดคล้องกับว่าเดินทางไปทำงานเป็นแอดมินเว็บการพนันครับไม่ได้ดังใจก็กลับบ้านเราครับเป็นกระบวนการที่หลอกลวงมันสารพัดจะหลอกนะรูปแบบของคนจะหลอกอะรูปแบบของคนจะเสียตังค์รูปแบบของคนที่เชื่อคนง่ายเนี่ยผมบอกเน้นย้ำแล้วว่าการให้เราเข้าโค้ด QR โค้ดอยากเข้าการให้เรากดแอปอยากกดยังไงก็แล้วแต่ครับคุณต้องใจแข็งไว้ไม่ใช่ปากว่าโอนเร็วเรียบร้อยหมดมีเท่าไหร่ก็หมดบัญชีว่างั้นเถอะนะครับคงเข้าใจเรื่องของมิจฉาชีพนะครับมันมีรูปแบบที่ไม่เยอะแยะเท่าไหร่แล้วมันมีมากมายแต่นานๆมากลับเวียนมาใช้ทีคนไทยที่โดนหลอกก็เจ็บใจว่าคิดไม่ทันพวกมิจฉาชีพครับมันเก่งจริงนะสารพัดคิดโกงได้ไปกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารับมือปรับการระบายน้ำหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นครับเมื่อน้ำเหนือมาเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทก็ต้องปล่อยนะครับประกาศเตือนทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำหลากจากทางตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำในปัจจุบันสถานีวัดน้ํา 4.2 อําเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่936ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 15.94 เมตรและปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำนักงานชลประทานจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.50 เมตรพร้อมคาดว่าปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ที่ในเกณฑ์500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำ ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงภาคอยุธยาจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรครับ 1-1.5 เมตรซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรับระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเอาละครับคุณผู้ฟังหน้าน้ำที่ไหลแล้วก็อย่างน้อยก็เสนานี่แหละครับเสนาอยุธยาที่ฟังผมอยู่เนี่ยจะบอกว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วครับเป็นของธรรมดาอยู่เองครับพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะก็เข้ามาเต็มอยู่ตลอดนะครับทางด้านของประเด็นข่าวอื่นนะครับก็เรื่องของการสั่งฟ้อง DSI สั่งฟ้องชนพัฒนาคสวดเจ้าเปิดใจเหมือนพายุที่โหมกระหน่ำว่างั้นเรื่องของสสชนพัฒที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษครับสำนักงานอัยการสุดถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษนำตัวนายชนพัฒนาคสวดสสสงขลาพักกล้าทำสรุปสำนวนความเห็นสั่งฟ้องต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษหลังจากอัยการสูงสุดเห็นว่าความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งของอาจเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรเป็นเหตุให้อัยการสูงสุดใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญามอบหมายให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม2ฐานความผิดได้แก่ความผิดฐานเป็นอ้างยี่ตามมาตรา209แห่งประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามจะมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีโทษจำคุกตั้งแต่4-15ปีหรือปรับตั้งแต่80,000ถึง30,000ถึง300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวันนี้นายชลพัฒน์เดินทางเข้ามาพร้อมกับทนายความส่วนตัวให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นกระบวนการที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสั่งฟ้องอัยการตนเข้ามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นเตรียมเอกสารร้องขอความเป็นธรรมเข้ามายื่นด้วยเพื่อให้อัยการตรวจสอบทราบเรื่องเมื่อถามว่าร้องขอความเป็นธรรมประเด็นไหนไปบ้างนายชลพัฒน์บอกในเอกสารตนได้ร้องขอความเป็นธรรม9ประเด็น1ในประเด็นที่ร้องขอความเป็นธรรมเป็นเรื่องของการขอให้หน่วยงานแจ้งพฤติกรรมของตนใหม่อีกรอบหลักๆเป็นเรื่องของพฤติการการกระทำความผิดโดยเฉพาะในข้อหากระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรโดยคาดหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมซึ่งการร้องขอความเป็นธรรมตนเคยยื่นไปที่ชั้นสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ไม่ได้รับความชัดเจนถ้าจะบอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อหาคลุมเครือผมก็ไม่อยากไปพาดพิงหน่วยงานใดได้แต่หวังว่าในส่วนที่ร้องขอความเป็นธรรมไปทางองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นจะให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนประเด็นเรื่องการใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.เนื่องจากวันที่25สิงหาคมจะเปิดสมัยประชุมสภานายชนพัฒน์บอกการสั่งฟ้องไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.การคุ้มครองเป็นชั้นสอบสวนและการออกหมายเรียกเท่านั้นยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าคนอื่นนายชนพัฒน์บอกว่าตนถูกดำเนินคดีในหลายท้องที่ทั้งที่อยู่ในขั้นในชั้นอัยการและชั้นศาลในเวลาใกล้เลี่ยกันตนไม่ได้มองว่าเป็นนัยยะทางการเมืองแต่เปรียบเสมือนพายุฝนที่โหมกระหน่ำเข้ามาแต่ด้วยความเป็นนักสู้ก็ต้องค่อยๆแก้ปมไปทีละเปาะทีละเปาะถือว่าเป็นข้อดีที่จะได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อให้หมดข้อกล่าวหาจากสังคมว่าตนใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองซึ่งจริงๆแล้วไม่เคยใช้เลยตนเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันภายหลังส่งตัวนายชนพัฒน์ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษก็ได้มีการจ่ายสำนวนไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษพิจารณานัดฟังคำสั่งทางคดีวันที่28กันยายนสำหรับคดีดังกล่าวมีที่มาที่ไปจากการหน่อเนี้ยก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มเครือข่ายเว็บการพนันรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เงินทุนหมุนเวียนกว่าพันล้านบาทพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์จากการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นของ DSI เมื่อ5มีนาคมชื่อ Operation Game 4เจ้าหน้าที่ DSI ก็ทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน10จุดใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลา5จุดนนทบุรี2จุดปทุมธานี1จุดกรุงเทพ2จุดเพื่อตรวจค้นและจับกลุ่มเครือข่ายเว็บการพนันจำนวน26หมายพร้อมยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการโดยเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดอาทิเช่นรายการทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์กระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นอันผ่านรวมแล้วประมาณมูลค่ากว่า10ล้านบาทคดีนี้ก่อนหน้านี้ DSI ส่งสำนวนคดีส่งฟ้องไปยังอัยการพิเศษแล้วพร้อมติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาส่งฟ้องฝากขังศาลอาญารัชดาได้แล้ว2รายประกอบด้วยนางสาวนารีรัตน์กับนางสาวสิริวรรณ ทั้งหมด26หมายจับส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก24รายยังอยู่ระหว่างการหลบหนีหมายจับของศาลกลบดานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านต่อมาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็พิจารณาแยกสำนวนการสอบสวนออกมาอีกคดีเป็นคดีพิเศษเพื่อสอบสวนคดีเว็บการพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับนายชนภัทรโดยตรงเนื่องจากอัยการสูงสุดเห็นว่าคดีดังกล่าวมีความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรเป็นเหตุให้อัยการสูงสุดใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาความผิดฐานเป็นอ้างยี่ตามมาตรา209แห่งประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000บาทความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับก็จะมีโทษจำคุก 4-15 ปีปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับอันนี้ก็เป็นคดีของส.ส.ในชนภัทรครับในชนภัทรก็เดินทางเข้ารับทราบข้อหาเพิ่มเติมกับ DSI ตามที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งเมื่อ13กรกฎาคมและได้เข้าไปให้ปากคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้สรุปสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องนัดหมายในชนภัทรเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนครับอัยการคดีพิเศษด้วยครับเอาละครับคดีก็ต้องติดตามคดีนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับจะถูกจับไหมครับและจะต้องถูกลงโทษอย่างไรอะไรเขาบอกเขาจะขอความเป็นธรรมอ้าวถ้าพิจารณาโดยแล้วก็คงจะต้องติดตามนะครับคุณผู้ฟังครับมาอีกข่าวนึงครับข่าวสุดท้ายก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพุ่งพายามยากเสียชีวิตกระทันหันขณะช่วยน้ำท่วมที่น่านครับรายงานข่าวเศร้าสะเทือนใจในวงการกู้ภัยและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายสุภมงคลรัตนวิจิตรเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอายุ47ปีเองครับเป็นคนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิตกระทันหันระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านนายสุภมงคลเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติภัยช่วยการภัยพิบัติซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสมานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูเบต้าและทีมสิงห์อาสาเพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยใช้โดรนในการขนส่งสิ่งของเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยภารกิจครอบคลุม3ตำบลทั้งอำเภอปัวตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน1,466 ทหารเรือและประชาชนกว่า 4,000 คนซึ่งได้รับผลกระทบจากเส้นทางที่เสียหายและการเดินทางเข้าออกเป็นไปอย่างยากลำบากตั้งแต่21สิงหาคมครับเพื่อนร่วมทีมบอกว่านายสุภมงคลมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอาจพักผ่อนน้อยจากการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องก่อนเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมยังแล้วก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบใจของแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะครับอ้าวก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับนายสุภมงคลรัตนวิจิตรซึ่งก็ปฏิบัติการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยในนามของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากครับเอาละครับฟังครับเวลาหมดเวลาขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับเราอยู่กัน2ช่วงครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับ
2: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน ภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ 081-757-7474

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: ไปจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
2: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: ขอบคุณครับที่โทรเข้ามาติดต่อสั่งซื้ออะไรโฆษณา3วันได้100ขวดฮะตกใจเนี่ยตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับปัญหาที่ท่านเจอกันบ่อยๆก็คือกลางคืนท่านไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนหรือไงลุกแต่เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำระบบขับถ่ายเป็นเช่นไรต่อมลูกหมากเป็นเช่นไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งชายและหญิงนั่นนะครับน้ำมันสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มีน้ำมันรวมทั้ง9ชนิดแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็มีบทบาทในเรื่องของสมุนไพรของตัวเองไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันคอลลาเจนจากญี่ปุ่นวิตามินอีแล้วก็อีกหลายๆอย่างรวมแล้ว9อย่างอ่ะที่ไหนมีส่วนใหญ่ก็จะขายแต่แค่น้ำมันงาดำแค่เนี้ยครับแต่เราเอามารวมกันเลยเพื่อจะได้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของต่อมลูกหมากเรื่องของความดันเบาหวานเรื่องของปอดบำรุงปอดบำรุงเลือดบำรุงหัวใจกลับมือทาเช้าทาบำรุงกระดูกข้อต่อปวดเข่ากระดูกปวดร้าวเรื่องของสายตาเรื่องของสมอง

แต่จะไม่เพลงที่สองเพลงที่สามเนี่ยหลงเสียงนางที่ไหนได้หลงเสียงนายนายไหนก็นายอเนกนั่นแหละขาดไม่ได้เลยต้องฟังข่าวจบต้องฟังอีกครึ่งชั่วโมงว่างั้นขอบพระคุณครับขอบพระคุณงั้นฟังต่อเลยดีไหมพูดให้น้อยก่อน ต้นฉบับเลยสายันสัญญาแต่ต้นจากสายันสัญญาก็เป็นสุริยันส่องแสง

สบายภาพยนตร์รับฉายภาพยนตร์ทุกเรื่องทั้งใหม่ชนโรงราคาตามกำลังทรัพย์ของเจ้าภาพด้วยระบบแสงเสียงที่ทันสมัยยุคหน้าล้ำหน้ากว่าใครติดต่อที่สำนักงาน0825912591ฟังสบายหูดูสบายตาราคาสบาย

0: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงนั่นเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
2: ้ตอนนี้มีแรงกำลังได้กินหมดไปข้อ
3: หนึ่งรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
2: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ได้พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมหอมได้ไปหอมอีกได้
4: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575
5: คงต้องล่ำลากันแล้วครับคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตล่ำลากันครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวงเล่นถึงทุ่มครึ่งส่งท้ายด้วยรอขันหมากสวัสดีครับ

0: อย่าหลอกอย่าล
1: วงทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เกาะข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณ นะคะประเด็นมีทั้งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงไปหารือถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้แล้วก็ผอ.ข่าวกลองท่านก็วิเคราะห์นะคะว่าแนวร่วมโจรใต้ก่อเหตุกว่า50จุดเพราะหวังต่อรองการพูดคุยสันติสุขในปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะรวมไปถึงมีประเด็นกกต.นัดลงมติคดีหัวสว28สิงหาคมนี้หลังปิดสำนวนแล้วแล้วก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Maxสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะยังมีเหตุเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่51เหตุเมื่อวันก่อนล่าสุดก็เกิดเหตุวางเพลิงเป็นโรงรถแล้วก็ไปวางระเบิดป้อมยามที่สำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งปัตตานีได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็สักประมาณ 3:10 นาทีของคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถแล้วก็เหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปดูค่ะไปดำเนินการควบคุมเพลิงตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันคือรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของเทศบาลโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดูถึงรายละเอียดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนความคืบหน้าจากเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมนะคะล่าสุดมีรายงานเรื่องของการคุมตัวผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุป่วนใต้ได้1คนคือมันจะโยงไปจนถึงเหตุป่วนที่นราธิวาส40จุดด้วยค่ะหลังจากกล้องวงจรปิดไปจับภาพการทำลายกล้อง CCTV ที่ติดตั้งเอาไว้บนเสาไฟฟ้าที่อำเภอเจาะไอร้องซึ่งกล้องก็ได้บันทึกภาพพฤติกรรมเอาไว้ได้นะคะขณะที่ผู้ต้องสงสัยได้ทุบทำลายกล้องวงจรปิดที่ติดไว้บนเสาไฟฟ้าริมทางที่บ้านกือรงหมู่ที่3ตำบลจวบซึ่งก็เป็น1ใน3ของจุดที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทำลายค่ะก็มีการนัดแนะกันให้แยกย้ายกันลงมือปฏิบัติในเวลาไล่เลี่ยกันและเจ้าหน้าที่เขามีการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะแต่ว่าผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธค่ะแล้ววันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีหารือกับอาจารย์วันนอค่ะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ค่ะก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้แล้วก็เตรียมนำเสนอความคิดความเห็นจากหลายฝ่ายมาวิเคราะห์กันแล้วจะได้หาข้อสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็เดินทางปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งนายกเรียกคุณฐานัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ค่ะมีคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คุณนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.มีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วก็ มีผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสมช.พูดคุยกันทีนี้คาดการณ์กันว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันหลายจุดด้วยเกินที่มีการก่อเหตุเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็ได้หารือกับคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทานะคะท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ใช้เวลากันหารือสักประมาณเกือบชั่วโมงค่ะมีการพูดคุยไปจนถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่และนายกรัฐมนตรีก็เตรียมหารือกับอาจารย์วันนอในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะคะเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนว่าหลายคนจับตานะคะเพราะว่าอาจารย์วันนอก็เป็นส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่มานานอาจารย์วันนอเป็นพรรคประชาชาติใช่ไหมคะ อยู่พรรคประชาชาติแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานรู้พื้นที่ดีแล้วก็คุ้นชินในพื้นที่ฉะนั้นการแต่งตั้งให้นั่งเป็นตำแหน่งนายกตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในครั้งเนี้ยก็เพื่อที่จะพูดคุยสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษเลยนะคะซึ่งอาจารย์วันนอก็ให้ความคิดความเห็นในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้คำปรึกษานายกรัฐมนตรีมาตลอดเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ที่ประชุมนะคะจะประชุมจะประเมินการหารือกันว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วสถานการณ์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าปัจจัยอะไรสาเหตุอะไรที่มันส่งผลให้มีการก่อเหตุดังกล่าวหรือว่าแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรก็จะนำภาพรวมสถานการณ์รวมไปถึงความคิดความเห็นแล้วก็ข้อเสนอจากหลายฝ่ายมาประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความชัดเจนขึ้นนะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็แนวทางดำเนินการไปในทิศทางที่ดีค่ะอีกท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการต่างประเทศนะคะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนี้ก็เป็นประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงเช้าค่ะคุณศรีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าวันนี้จะมีการหารือกับท่านนายกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์การดำเนินการในขั้นต่อไปเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังน่าเป็นห่วงค่ะแม้ว่าการข่าวของเราจะทราบล่วงหน้าแต่ก็ยังมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นก็เลยต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีได้ยังไงเราจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุคือใครความพร้อมของเราบกพร่องตรงไหนไหมซึ่งก็ต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนแม้จะรู้ทางการข่าวล่วงหน้าแต่กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากกว่า51จุดคุณศรีศักดิ์ยอมรับค่ะบอกว่าแม้จะรู้ล่วงหน้านะแต่จะปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีใครคาดเดาได้เลยแต่บางครั้งการปฏิบัติการเช่นนี้ก็กระจายตัวออกไปด้วยนะทำให้การคาดการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเราต้องมานั่งดูทั้งเรื่องของการข่าวความพร้อมที่จะสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่ามันกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีแล้วก็เต็มที่ที่สุดนะคะส่วนความเห็นท่านนี้น่าสนใจผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองค่ะท่านประเมินว่าปัจจัยเหตุความไม่สงบที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเจรจาแล้วก็การสับเปลี่ยนกำลังทหารเตรียมความพร้อมที่จะมีการประสานไปยังมาเลเซียนะคะให้คุมเข้มชายแดนสกัดการก่อเหตุแล้วก็หนีข้ามแดนไปคุณฐานะสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองแห่งชาติค่ะท่านนี้เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการประเมินเอาไว้3สาเหตุหลักๆคุณธนัทบอกว่า1เลยนะคือการพูดคุยสันติสุขที่จะเดินหน้าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาได้2คือตอนนี้ใกล้ช่วงสับเปลี่ยนกำลังพลของทหารแล้วเขาอาจจะมองว่ามันเป็นช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุในลักษณะเนี้ยมันเป็นการก่อเหตุลักษณะของการก่อกวนและสุดท้ายตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนค่ะอาวุธที่เตรียมเอาไว้อาจจะเสียหายช่วงนี้จึงได้จังหวะพอดีอีกท่านหนึ่งคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นะคะท่านบอกว่าการประชุมติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับกองทัพภาคที่4โดยแม่ทัพภาคที่4อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการทำงานค่ะโดยเฉพาะการติดตามแล้วก็พิสูจน์ทราบกลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ ส่วนการอุดช่องโหว่แล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยคุณชัดชัยบอกว่ากรมนภาค4ส่วนน่ะกรมภาค4เนี่ยนะได้ดำเนินการเต็มที่หลังเกิดเหตุระดมกำลังเข้าไปควบคุมสถานการณ์ทันทีแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อร้านค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็เลยต้องลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดส่วนสาเหตุที่ช่วงเกิดเหตุหลายจุดเนี่ยคุณชัดชัยบอกว่าที่ผ่านมามันก็เกิดเหตุในลักษณะแบบเนี้ยต่อเนื่องมาอยู่แล้วครั้งนี้อาจจะเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังจากที่ภาครัฐไปเพิ่มคุมเข้มเรื่องของการปฏิบัติการโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุทหารพลานเสียชีวิตนะคะก็จะต้องแยกแยะระดับความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ออกด้วยคุณชัดชัยบอกว่าต้องตรวจสอบรายงานที่อ้างถึงกลุ่ม BRN รุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มเยาวชนขณะนี้ยังไม่สามารถระบุชัดได้ค่ะว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ทั้งหมดเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มแทรกซ้อนรวมไปถึงกลุ่มอาชญากรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาแสวงหาประโยชน์ร่วมได้โดยเฉพาะกรณีที่พุ่งเป้าไปที่การทำลายที่ว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ค่ะก็จะตรวจสอบสาเหตุว่าเหตุใดถึงเลือกเป้าหมายดังกล่าวส่วนการป้องกันการเคลื่อนย้ายผู้ก่อเหตุข้ามชายแดนยืนยันนะคะว่ามาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดในการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนแล้วก็จะประสานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดจากนี้จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการข่าวการปฏิบัติการทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมไปถึงการดูแลพื้นที่ชายแดนด้วยค่ะโดยต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็โยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องใต้ต่อแล้วก็มีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของการหัวสวและพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยค่ะ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะกลับมาช่วงนี้นะคะมีการแถลงร่วม3ฝ่ายสรุปสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะห่วงตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพันเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสรชัดปร่ำเป็งนะคะผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พันโทเชิดอักษรรักผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมชี้แจงสถานการณ์ซึ่งรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะก็เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ว่าหลังเกิดเหตุความรุนแรงในหลายพื้นที่ภาครัฐก็ได้ให้ความสำคัญไม่เพียงแต่เรื่องของเหตุการณ์แต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันค่ะทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำไปสู่การขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายโดยพันตำรวจเอกสรชัดเปิดเผยถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นใน4จังหวัดใช่ไหมคะก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลารวมอยู่ที่75เหตุการณ์ขณะนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดค่ะเพื่อที่จะขยายผลติดตามกลุ่มที่ก่อเหตุรวมไปถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้ทราบถึงเส้นทางในการดำเนินการของคนร้ายนะคะทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสอบต.บอกว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนเสียหายต่ออาคาร17แห่งยานพาหนะ40คันค่ะได้รับผลกระทบแล้วก็มีเสาไฟด้วย32ต้นเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดโดยศูนย์ก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจจะมีการตั้งศูนย์การสื่อสารแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐจะเร่งรัดการประเมินชดเชยความเสียหายแล้วก็ติดตามการช่วยเหลือเป็นรายกรณีโดยมีทีมปฏิบัติในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาอย่างรวดเร็วสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือประชาชนทุกๆคนนะคะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐถ้าพบเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรงนี้แจ้งมาได้เลย1341ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็วางใจได้เลยว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งไปจะเป็นความลับนะคะจะไม่มีการเปิดเผยว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลเหล่านี้ ต่อกันที่โฆษกของกองทัพบกค่ะชี้แจงเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้หลายเหตุการณ์มีลักษณะก่อกวนปฏิบัติการทางจิตวิทยาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะแถลงถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่แม้เหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเป้าหมายต่อชีวิตหรือว่าสร้างความรุนแรงในระดับสูงแต่มีลักษณะการก่อกวนแล้วก็ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารค่ะสร้างผลกระทบต่อการรับรู้ของประชาชนแล้วก็สังคมซึ่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงต้องดำเนินการควบคู่กันใน2ด้านก็คือการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การสื่อสารการนำเสนอข้อมูลที่จะต้องมีการผ่านการตรวจสอบก่อนกองทัพบกพยายามใช้การชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลำดับแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบถูกนำไปขยายจนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะส่วนกรณีข้อกล่าวหาที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกใช้อาวุธต่อประชาชนในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องนี้โฆษกกองทัพบกชี้แจงเลยนะคะว่าในหลักการของยุทธวิธีเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการโจมตีเป้าหมายลักษณะดังกล่าวคือที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะคะบอกว่าบินสกัดแล้วก็ยิงใส่บุคคลแต่ว่าโฆษกกองทัพบกบอกว่าไม่ได้ออกแบบมาให้โจมตีในลักษณะแบบนั้นโดยเฉพาะการปฏิบัติการในเวลากลางคืนค่ะซึ่งก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยแล้วก็ความปลอดภัยในการบินรายละเอียดของเหตุการณ์ยังต้องรอการตรวจสอบจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ย้ำแบบนี้นะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลของกองทัพบกที่สนับสนุนภารกิจภายในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็กติกาการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับประเด็นประสิทธิภาพด้านการข่าวอ่ะโฆษกกองทัพบกยอมรับว่าถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบพื้นที่รับผิดชอบกับจำนวนกำลังพลเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่ก็ต้องอาศัยการข่าวด้านทั้งด้านความร่วมมือด้านการข่าวการทำงานต่างๆจากประชาชนด้วยแล้วก็มองว่าควรที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวในระดับเหตุการณ์ขนาดเล็กโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เฝ้าระวังสูงค่ะคุณผู้ฟังคะขยับมาดูเรื่องของพรบสร้างเสริมสันติสุขกันหน่อยนะคะพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขบังคับใช้แล้ววันนี้ค่ะพรบฉบับนี้เป็นเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปี2548ยาวมาจนถึงปี2568นะคะแต่ว่ายกเว้นคดีทุจริตคดี112คดีที่ทำให้ถึงแก่ความตายอันนี้ยกเว้นนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2569ค่ะกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้24สิงหาคมเป็นต้นไปสาระสำคัญนะคะกำหนดให้มีการนิรโทษกรรมแก่บุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าแสดงออกทางการเมืองอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือว่าแรงจูงใจทางการเมืองค่ะสำหรับการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2548ถึง16กรกฎาคม2568ยาวนานนะคะ20ปีนะตามฐานความผิดแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติแต่ไม่ให้นิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ไม่ได้ความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา297อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะรวมไปถึงความผิดต่อส่วนตัวหรือการกระทำที่ผู้กระทำต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่มิใช่หน่วยงานรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มทางนี้ก็ให้จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกเป็นประธานตรงนี้จะมีอำนาจหน้าที่นะคะในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าการได้รับนิรโทษกรรมและก็ความผิดทั้งปวงตามพรบเนี้ยจะรับเรื่องร้องขอการนิรโทษกรรมและจัดช่องทางการอำนวยความสะดวกการร้องขอนิรโทษกรรมคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะแล้วก็มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมพ้นจากความผิดทั้งอาญาและวินัยค่ะขออภัยพ้นทั้งอาญาพ้นทั้งพินัยและไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาลงโทษในความผิดดังกล่าวคือนิรโทษกรรมไปเลยล้างไปเลยขาวสะอาดเลยนะคะแต่ว่าถ้าคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาของพนักงานอัยการอ อันนี้ก็ให้ยุติการดำเนินคดีส่วนคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบไปเลยค่ะเพราะว่าถูกนิรโทษกรรมแล้วไงขณะที่ผู้ที่อยู่ใน ระหว่างการรับโทษก็ให้ได้รับการปล่อยตัวทันทีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะคะนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐยังต้องดำเนินการลบหรือว่าแก้ไขประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยุติการดำเนินคดีแพ่งแล้วก็บังคับคดีในส่วนที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะหลายคนสนใจพรบ.นี้วันนี้มีผลบังคับใช้แล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามการนิรโทษกรรมดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะคะคือมันต้องไม่กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวโดยยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามกฎหมายเลยค่ะเพราะว่าการดำเนินการนิรโทษกรรมตรงนี้ค่ะก็จะพ้นผิดทั้งเรื่องของอาญาแล้วก็พินัยแต่ว่าการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งยังดำเนินการได้อยู่สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายมาดูกันที่คดีหัวสวกันหน่อยนะคะยังคงต้องตามต่อกันล่าสุดกกต.ปิดสำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนัดชี้ชะตา28สิงหาคมนี้ค่ะก็มีรายงานว่ากกต.ได้มีการประชุมพิจารณาสำนวนหัวเลือกสวเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ในต้นสัปดาห์นี้ค่ะกกต.ไม่มีการนัดประชุมเพราะมีกกต.บางคนติดภารกิจนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเพื่อให้กกต.แต่ละคนได้นำประเด็นที่เจ้าของสำนวนเขาได้รายงานมาข้อสอบถามข้อสังเกตของกกต.ที่เกี่ยวกับสำนวนหรือความผิดของผู้ที่กล่าวหาและข้อกฎหมายไปพิจารณาและเขียนมติของตนเองก่อนที่จะมาขอมติมาขานมติกันในที่ประชุมในวันที่28สิงหาคมนี้ก็คือการนัดชี้ชะตาคดีหัวสว.เวลาบ่ายโมงตรงค่ะมีการนัดหมายกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคดีนี้กกต.ตั้งเอาไว้7ข้อหานะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ซึ่งก็ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง28สิงหาคมนะคะวันนี้24ละอีกแค่4วันคดีของสส.ชนภัทรค่ะคดีเว็บพนันออนไลน์วันนี้ DSI ส่งฟ้องอัยการนะคะเจ้าตัวยื่นขอความเป็นธรรม9ประเด็นค่ะยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์สส.หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมวันนี้คณะพนักงาน DSI นำสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ของนายชนภัทรนาคสั่วสส.สงขลาเขต4ของพรรคกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการพิเศษนะคะที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนรัชดาก็เป็นการส่งฟ้องข้อหาหลักที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบคิดกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินรวมไปถึงเป็นอ้างยี่แล้วก็มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณชนภัทรก่อนหน้านี้ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะวันนี้เดินทางมาตามนัดค่ะแล้วก็ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ9ประเด็นยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือว่าการฟอกเงินระบุด้วยว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่เตรียมเอาไว้เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.เพื่อหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมค่ะรู้ฟังคะวันศุกร์นี้นะคะ28สิงหาคมมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรนะคะกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ตลอดสายนะคะ M82 ก็จะวิ่งแถวๆโซนบางนาที่มันเป็นขออภัยพระราม2นะคะที่มันเป็นประเด็นกันอยู่ก็จะยกระดับการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ปัญหาถนนพระรามที่2ก็จะถูกแก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้ท่านรองนายกพิพัฒน์นะคะก็ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 นะคะคือไปเร่งรัดกรมทางหลวงให้ดำเนินการค่ะเพื่อปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรนะคะตามนโยบายของ Quick Win ของรัฐบาลทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอธิบดีกรมทางหลวงค่ะคุณปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลก็บอกว่าก่อนหน้านี้กรมทางหลวงก็ร่วมกับสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องไปทดสอบทดลองและความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างผลการตรวจวัดก็พบว่าค่าตอบสนองของโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะคะงานโยธางานติดตั้งระบบตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ว่าจะมีการเปิดทดลองให้วิ่งก่อนจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยว28สิงหาคมนี้จะเปิดให้ทดลองเริ่มวิ่งกันนะคะ คุณผู้ฟังหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านนายวลาดิเมียร์ เซเลนสกีประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไฮโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1-6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อน ภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แมทขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กเพื่อพระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในการนี้องคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน150ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับเด็กผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุสิ่งของพิเศษลงไปในถุงพระราชทานสำหรับเด็กประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กเพื่ออำนวยความสะดวกในสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กเล็กในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวและตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือทำให้เกิดกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ปะทะกับเทือกเขาป่าต้นน้ำส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อวันที่19สิงหาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำน่านรวมถึงอำเภอใกล้เคียงทำให้เกิดน้ำฝนสะสมอยู่ในขั้นวิกฤตและไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจนเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรทรัพย์สินสิ่งสาธารณประโยชน์และโรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวม7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกว่า 23,800ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต3รายทั้งนี้จังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานพร้อมเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆทั้งการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและกำลังเร่งฟื้นฟูเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในบางส่วนแล้วยังคงเหลือในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยองคมนตรีได้ให้กำลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จแลบไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8รูปองคมนตรีประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ซึ่งสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยากรให้กับบุคลากรของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40แห่งตลอดจนอาสาสมัครกว่า100คนเพื่อให้บุคลากรระดับผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกและหัวหน้าศูนย์สามารถออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงได้อย่างเป็นระบบด้วยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการสื่อสารการนำเสนอการใช้สื่อการจัดทำหลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการหลวงไปถ่ายทอดแก่ชุมชนเกษตรกรเยาวชนและผู้สนใจได้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์รวมถึงหลักการและแนวทางพระราชทานในการพัฒนาพื้นที่สูงเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาจนถึงผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด6ทศวรรษสู่การขยายผลเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ในรูปแบบสถาบันการเรียนรู้ซึ่งจะมีบทบาทเป็นคลังสมองที่รวบรวมงานวิจัยข้อมูลกระบวนการต่างๆในการพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงมีการจัดทำหลักสูตรต่างๆและการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และแนวทางในการดำเนินงานแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหรือเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำเอาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความมั่นคงกับประเทศชาติต่อไป
2: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 2,000 ชุดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานธสท.จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยพ่อช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีแนทจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทรและวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงคราม

0: พในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆส่วนมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากจังหวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันและวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครูนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยา Processing and Sale จำกัดและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการอันยังประโยชน์สู่แก่ปวงชนชาวไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศและพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันเกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดและนักเรียนเก่าราชินีรุ่น73ด้วยต่างรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ปืนร่วงงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
9: ผมร
8: ู
9: ้สึกว่าถูกคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีหารือวันนอและฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้และเจ้าหน้าที่3ฝ่ายสรุปภาพรวมสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: นายกรัฐมนตรีนัดหารือวันนอและฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้เตรียมนำข้อมูลและความเห็นจากหลายฝ่ายมาวิเคราะห์หาข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาคาดเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
20: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้เวลาในการหารือเกือบ1ชั่วโมงโดยมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนออีกครั้งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่ามีสาเหตุจากปัจจัยใดรวมถึงแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปทั้งนี้จะนำภาพรวมสถานการณ์รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอจากหลายฝ่ายมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปและแนวทางดำเนินการที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสรชัดปรำเป็งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้และพันโทเชิดอักษรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมชี้แจงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้รองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ภาครัฐให้ความสำคัญไม่เพียงแต่เรื่องของเหตุการณ์แต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและการใช้ชีวิตประจำวันหน่วยงานความมั่นคงได้เร่งเข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังทุกฝ่ายในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำไปสู่การขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายด้านพันตำรวจเอกสรชาติเปิดเผยถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวมทั้งหมด75เหตุการณ์ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้ทราบถึงเส้นทางรองและเส้นทางหลักของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสอบตเปิดเผยว่าศูนย์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจพร้อมจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการประเมินและชดเชยความเสียหายรวมถึงติดตาม
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
21: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
22: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
23: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
24: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เธอจะอยู่คอยใครนะครับขับร้องโดยสายันสัญญาส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับท่านผู้ฟังญาติเพลงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เป็นคลื่นฮิตติดตลาดเนาะญาติเพียงอย่าฟังกันอย่างเนืองแน่นหนาแน่นทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภสิทธิ์จะพูดบอกกล่าวจังหวัดใกล้ๆใกล้ๆนี่ก็ 2-300 กิโลเลยญาติเพียงอย่าครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านครับขอท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปมีเพลงเก่าๆนะครับเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่2นี่ลูกทุ่งอีสานนะและชั่วโมงที่3เพลงเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปแล้วก็มีเพลงลูกทุ่งอีสานเพลงหลากหลายสไตล์ไปแจมด้วยในชั่วโมงที่3เรียกได้ว่าค่ำคืนนี้มีความสุขความสำราญเพลิดเพลินเจริญใจอย่างแน่นอนนะครับญาติเพียงญาติยาครับอยู่เป็นเพื่อนกันหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างฟังบ้างก็ไม่เป็นไรเขาอกเข้าใจญาติเพียงญาติยาหลายท่านเหนื่อยภารกิจการงานมาแล้วก็อยากจะพักผ่อนหลายท่านบอกไม่ได้เลยแม้ว่าจะเหนื่อยมาก็ตามทีแต่ต้องฟังให้กำลังใจดีเจสุภสิทธิ์ก็สุภสิทธิ์ได้ยินตรงนี้ก็เชื่นใจย้ายเพียงญาติๆเลยท่านก็ฟังในภาคกลางวันก็ตามมาฟังในภาคกลางคืนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยมีวิธีการเก็บแรงด้วยนะคือว่าทานข้าวเย็นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทานหยุดทานยาบางสิ่งบางอย่างเสร็จสับแล้วก็นอนเอาแรงเนาะบอกว่าชั่วโมง2ชั่วโมงก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เหมือนมีนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกในตัวเองเลยตื่นโดยอัตโนมัติพอ3ทุ่มเนี่ย21นาฬิกาเนี่ยก็ตื่นมาฟังสุภสิทธิ์นะแล้วก็ฟังต่อไปเรื่อยๆจนจบรายการแล้วก็หลับนะหลายท่านบอกไม่หลับหรอกฟังรายการอื่นต่อๆไปหลับบ้างตื่นบ้างรายการคลื่นAM 197มทว13ลพบุรีตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่เราได้เจอกันทั้งกลางวันกลางคืนเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยก็ได้รับการสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั่นคือผู้ทำรายการญาติเพียงญาติยาฟังแล้วช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรีย์บงนักการตราสุภสิทธิ์ไรวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนทุกเพศทุกวัยให้แข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและก็ที่สำคัญครับโรคภัยแค่เจ็บมาเบียนจากอายุนานมากขึ้นจากร่างกายอ่อนเปรี้ยผิวแรงหรือโรยลาตามวัยจากการพักผ่อนน้อยก็ตามทีนะครับหลายท่านเบาหวานความดันไขมันมาเบียดมาเบียนไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานแล้วก็มาทานควบคู่ไปด้วยกับสุนภัยบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสุด1กระปุกสีแดงไปด้วยยิ่งใช้เวททองวัยกลางคนสู้ไม่ถอยไม่เปลี่ยนแน่นอนเมื่อทานสุนภัยสุภสิทธิ์และวิชั่นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง

ายนะครับคือยาแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระใสบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนักโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินชาประมือประเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่โรคเกาต์รูมาตอยประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินเขาบอกเป็นโรคกระใสทั้งปวงเล็กโรคกระใส24ชนิดกระใสเส้นกระใสเส้นสารพัดความเสื่อมของร่างกายบำรุงสมองบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดวงกระวายก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มันยกเยกโอนเอ็นทานเลยนะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเมื่อทานสูตร2รุ่งฝ่าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทุกวันดีทุกวันหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบาก7วันก็ยังไม่ถ่ายทรมานมากอันตรายมากลำไส้มีปัญหาโอกาสเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักสูงมากติดเชื้อในเส้นเลือดสูงมากทานนะครับเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีชีวิตมีสุขนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงท่านผู้ฟังนะครับทานให้ถึงยาทานให้ถูกนะครับจะได้กลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับซึ่งไม่แพงเลยอยากท่านได้ทานแล้วก็ร่างกายของท่านจะได้กลับมาดีเหมือนเดิมหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันคือทานสูตร1ก่อนนอน2แคปซูลสูตร2ทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นร่างกายของท่านจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ200กว่าบาทเท่านั้นถูกและดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพคือหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักนั่นก็คือไม่ไหวไม่ติ่งเคลื่อนย้ายหายใจยังเจ็บทำอะไรไม่ไหววันนี้อาบน้ำปะแป้งเองได้แล้วสามารถจะเดินเหินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เช่นเดียวกับคุณตาปรุงคอสุวรรณเนี่ยทานตั้งแต่อายุ93ทั้ง2สูตรนี่แหละวันนั้นนะจะเข้าห้องน้ำต้องถัดไปเข้าห้องน้ำเนี่ยถัดใช้เวลานานและเหนื่อยด้วยทานข้าวหกไปมากกว่าครึ่งจานน้ำหกมากกว่าครึ่งแก้วใช้แก้วพลาสติกมิฉะนั้นจะแตกปรากฏว่าทุกวันนี้มีเรื่องมีแรงเดินเหินสะดวกสบายผิวพรรณดีเมลราเมื่อก่อนผิวคนอายุ90กว่าเนี่ยจะมีฝ้ากระหลายท่านคงจะคุ้นเคยจะเห็นเนี่ยหลายท่าน70 80ก็เริ่มมีแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าหน้าใสสะอาดผ่องใสเนาะที่มันเหี่ยวมันย่นมันหย่อนมันยานกลับมาตึงผิวพรรณดีเมลราสมบูรณ์ดีแล้วก็ผมที่ขาวโพลนทั้งศีรษะก็กลับมาเป็นสีดอกเราบ่งบอกที่ดีขึ้นจนกระทั่งลูกสาวคุณตาปรุงของสุวรรณเนี่ยอายุจะร้อยอยู่แล้วเนี่ยลูกสาวแซวว่าพอจะมีเมียใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้เพราะว่าดีมากคุยกับคุณตาประยุทธ์ของสุวรรณสมองยังแจ่มใสดีมากเขาบอกดีด้วยสูตร1สูตร2นี่แหละอยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองนะครับกระปุกละ350บาทนะถูกมากดีมากนะซื้อ4แถม2นะคุณตาปรุงคอนสวรรค์เนี่ยซื้อ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทของหมดก็สั่งยาเพียงเจ้ายาหลายท่านนะดีเหมือนคุณตาปรุงคอนสวรรค์นี่แหละก็อยากให้ท่านได้ทานอยากให้ท่านได้ลองซื้อน้อยๆก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟสุภาษิตจะบอกกล่าวแล้วขันเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในช่วงหน้าหลังจากจบเพลงนี้ครับพระอาจารย์พรพิลมครับกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาหลาใสครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999
2: จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับนะมีปากกาดินสอกระดาษจดไว้นะครับ0836931999แต่ท่านฟังบอกว่าสารสกัดทั้ง24ชนิดบอกใส่ครบไหมใส่ครบถ้วนนะครับสุภสิทธิ์เน้นที่คุณภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าเกิดคุณภาพสูงมาตรฐานดังสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วย้ายเพียงย้ายเอาไปดื่มเอาไปทานแล้วมันได้ผลไวให้พ้นจริงดังปรากฏที่คำโฆษณาแล้วย้ายเพียงย้ายจะได้ดื่มต่อทานต่อจนถึงนู้นแหละอายุ120ปีทุกท่านเลยฮะ กาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะกับกาแฟเทียนฉายกาแฟนะครับเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะกาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเนาะขึ้นเครื่องบินมานะ สั่งจากประเทศสเปนนะครับแล้วก็ ใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปัสจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีโอไกลโคไซด์ให้กับมาแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้หลายท่านเป็นโรคสารพัดโรคเนี่ยไปหาคุณหมอคุณหมอว่าอย่าดื่มกาแฟนะเพราะว่าคุณหมอเขาไม่รู้ว่ากาแฟเทียนฉายกาแฟนี้ใส่สารสกัดที่ดีมีคุณประโยชน์แล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติดเกสไลด์แล้วไม่มีน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวแถมยังมีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์ที่ไปช่วยที่กระดูกตังก๊อบแก๊บตามข้อตามข่าวทุกข้อทุกกระดูกเนี่ยมันก็เงียบมันก็หายแล้วก็ไปคล้ายๆมีฟองน้ำไปเคลือบตามข้อตามข่าวนะเปรียบเสมือนนะนั่นคือเขาเรียกว่าคอลลาเจนไปเคลือบนะทำให้ไม่ดังก๊อบแก๊บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทรมานแล้วก็สารสกัดนี่เป็นตัวช่วยมากมายเลยและยังมีสรรพคุณในการขับเมือกมันขับของเสียออกจากร่างกายเขาเรียกว่ากาแฟดีท็อกซ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญดูดซึมสารสกัดทั้งปวงเข้าสู่ร่างกายส่งเสริมต่อผิวพรรณดีมีร่าสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนักขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำหลายท่านลืมกุญแจบ้านอยู่ในรถลืมกุญแจรถอยู่ในบ้านสับสนลืมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะลืมไอ้เสียบปลั๊กเตารีดนะลืมถอดออกจากบ้านตกใจกลับมาอีกหลายท่านลืมแม้กระทั่งแว่นตาตัวเองเนี่ยมีตัวช่วยตรงนี้นะจะได้ไม่เป็นไอเซอร์เมอร์จะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานเนาะมีปัญหาโรคขับถ่ายดื่มไม่ห้านาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับสุภาษิตได้เคยเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดนะไม่ได้ไปไกลฮะแต่ก็พอสมควรนะไปญี่ปุ่นเนี่ยไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเนี่ยหรือจะไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปเวียดนามลืมเอากาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มบางครั้งก็อยากจะไปดื่มกาแฟของประเทศนั้นๆที่เขาจัดให้ตามโรงแรมด้วยก็เลยทดลองบอกว่าไม่เอาไปแล้วนะจะได้ไปใช้เพราะว่าหลายครั้งแล้วนะเห็นเขาจัดให้อะไรเรียบร้อยเราไม่ได้ใช้บริการเนี่ยรู้สึกเรามันขาดทุนอะไรประมาณเนี้ยปรากฏไปว่าไม่ได้ไปดื่มปรากฏว่าท้องผูกฮะซึ่งในชีวิตนี้ไม่เคยท้องผูกเลยนะสุภาษิตไปท้องผูกอีตอนที่ไม่ได้เอากาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มที่เดินทางไปต่างประเทศครั้งละ 4-5 วันนี่แหละคราวหลังเนี่ยไปไหนไปต่างจังหวัดวัน2วัน3วันหรือจะไปไหนวันเดียวก็ต้องเอาไปด้วย มิฉะนั้นท้องจะผูกนะดื่มทุกวันดีทุกวันนะนอกอย่างนี้ยังมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยเฮลินจีสมกฤตเป็นยาอายุวัฒนะ1ปีล้วนแต่ดีต่อตับไตหัวใจม้าปอดเลือดกระดูกฮะดีนะฮะบอกว่าดื่มกาแฟไปเรื่อยๆดูหล่อดูสวยผิวพรรณดีมีรานะหน้าอ่อนหน้าเด็กด้วย เอาไปลองฮะสัก2กล่องนะจะรู้ซิว่าสุภาษิตพูดจริงหรือเปล่าส่วนมากสุภาษิตนั้นไม่ได้โกหกใครอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ท่านได้ลองจะได้หล่อสวยทั่วหน้ากันเนาะกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทและอย่าลืมนะมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาเนี่ยวิซอนเอาวิซอนน่ะทานให้มันตาดีหลายท่านบอกว่าเอาไปทานถูกๆอ่ะไปซื้อถูกๆแล้วตาไม่ดีอ่ะไม่ไปทางไหนเลยเขาบอกว่าเขาไม่ใส่สารจัดเต็มให้หรอกนะครับนั่นคือว่าเขาตามราคาเนาะคุณภาพแต่ว่าสุภสินเนี่ยพูดกับเภสัชกรไทยและญี่ปุ่นครั้งแรกเลย10ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่านะผลิตให้ดีที่สุดเลยเพราะยาเพียงยาของสุภสินเนี่ยเขาอยากทานอะไรที่มันได้ผลจะถูกจะแพงไม่สำคัญจัดเต็มมันก็จัดเต็มจริงๆสารสกัด7ชนิด7พรหมสัจจ์นะทานแล้วตาดีขึ้นจริงๆวิซอนเนี่ยปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องของต้อจอประสาทตาเสื่อมเห็นได้ตาเสื่อมหลายท่านใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานไหนก็ไม่หายทานวิซอนหาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ 600กว่าบาทแพ็กเกจอย่างดีเนาะบรรจุในฟอยล์ในแผงอย่างดีเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆ800มิลลิกรัมเนี่ยทานวันละเม็ดเดียวนะครับตาท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนสุภาษิตขอรับประกันนะครับทุพพิตพันธ์เวชภัณฑ์ครับอยากได้อะไรมากน้อยสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตจดหมายเลขดีเจสุภาษิตไว้นะครับจะสั่งซื้อได้ทุกๆวันพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยที่0836931999รับในภาคกลางคืนในช่วงกลางคืนบางทีก็งงไม่ว่าจะเป็นดีเจสุภาษิตและยัดเพลงยัดยานะครับเป็นว่าพรุ่งนี้ 7:00 นเช้าต้นไปสมองปลอดโปร่งทั้ง2ฝ่ายก็ได้พูดได้คุยได้แนะนำกันได้ด้วยนะครับ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปและทั้งวันทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทรมานะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยนะครับแม่ค้าตาคมสอนคดีสีประจวบบุพภาสายชนวอนลมฝากรักนำเพลงเก่าๆเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองมาฝากกันในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องส
0: ั
1: ่งไกลๆเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: นะโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทานร่วมก
3: ัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกคอฟฟี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะ
4: จ้าม
0: ีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดิ
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอ
4: าจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครทรงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคู
6: ณแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภติดอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
8: ขอบคุณเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะครับพรีเซนเตอร์มียาเพียงยอดยาโอ้โหจำนวนมากมายมหาศาลเลยไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขอบคุณบทสัมภาษณ์พี่ไพฑูรย์จันงามดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยวิซอนด้วยทานเนาะปราสาทวงจันอินเนี่ยทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยสูตร1สูตร2ด้วยกาแฟด้วยวิซอนด้วยป้าน้อมวิชานำเนี่ยทานวิซอนด้วยดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับยิ่งแก่ยิ่งกวนนายงณพงษ์ณนงนะครับแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีม
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะเจ้าหน้าที่ปะทะคนร้ายระหว่างหลบหนีหลังก่อเหตุเผาและวางระเบิดร้านสะดวกซื้อพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและรฟท.พร้อมเปิดเดินรถเส้นทางช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดตามปกติตั้งแต่เย็นวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่ามีเหตุคนร้ายเผาและวางระเบิดบริเวณร้าน 7-11 สาขาลางาตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอเข้าตรวจสอบเหตุและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเมืองต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนรฟทพร้อมเปิดเดินรถเส้นทางใต้ช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 นวันนี้หลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบถึงตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 นของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานไปยังฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟในบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ทีมนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมลงสนามนัดที่2ตบชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจิงประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ18ของโลกที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา3เซตรวดมี3แต้มโดยวันนี้ลงแข่งขันนัดที่2พบกับอินโดนีเซียอันดับ49ของโลกที่มี3แต้มเช่นกันเกมนี้ทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวด25-16 25-18 และ25-15ซึ่งสาสีภาพรจันทวิสุทธ์ทำแต้มได้มากที่สุดในเกมนี้ทำไป17คะแนนตามมาด้วยพิมพิชยากกรำทำไป12คะแนนและชัชชุออนโมกศรีทำไป11คะแนนจากชนะในแมตช์นี้ทีมสาวไทยเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น6แต้มยังนำจากฝูงต่อไปสำหรับนัดที่3นักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันที่25สิงหาคมเวลา 9:00 นเบญจาภรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทาง
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา
1: ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีเนาะสุภสิทธิ์ก็ไม่อยากเจอเนาะแสดงว่าต้องพิพาทกันแน่นอนเลยระหว่างคู่กรณีและก็ตัวเรานะดังนั้นไม่อยากพิพาทกับใครเนาะนะโดยเฉพาะเนี่ยขับรถเนี่ยจะมีข้อพิพาทกันนะฮะระหว่างนะผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยกับคู่กรณีกันถ้าเกิดอุบัติเหตุนะเรื่องราวของความรักเหมือนกันนะกับบทเพลงที่ชื่อว่าเปาะอยากเจอหน้าคู่กรณีมนแคนแก่นคูนส่งมอบพยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลังจากจบชั่วโมงแรกพันพูดไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วนะยาเพียงยาที่ติดตามรับฟังมาเป็นประจำเนี่ยจะรู้สรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลายท่านก็ซื้อกันไปทานเองหลายท่านก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็หลายท่านก็ซื้อนะเอาไปให้ตัวท่านเองได้ทานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็กาแฟเทียนแฉกกาแฟแล้วก็วิซอนด้วยดีเจสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านจมูกปลาโมกอ่างทองนะครับมีจำหน่ายทั้งสูตร1สูตร2นะครับสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิซอนนะครับร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างร้านจมูกปลาโมกนี่รับคนละครึ่งด้วยนะครับร้านป้าเพลินป้าโอ๋งใกล้วัดตันเอ็นบางปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์อำเภอพระพุทธบาทสระบุรีร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนดูแลดวงตานะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสอบถามและสั่งซื้อธุรกิจพันเวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์นะครับโทรมาที่0836931999ดีเจสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยะยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกวิชันเวชภัณฑ์กันเข้ามามีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณแสวงกิ่งก้านตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สูตร1สุภสิทธิ์และวิชัน3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสด3กระปุกกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่องทั้งหมด 2,400 บาทครับคุณชุบเผ่าพยัคฆ์บ้านจระเข้น้อยอำเภอตำบลจระเข้ใหญ่อำเภอบางประมะสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณดลพรมากสำรีตำบลเชิงกรัดบางระจันสิงห์บุรีวิซอน1กล่อง900บาทครับคุณสุนทรมลิพรมมุสิพรมนะครับประธานโทษนะครับตำบลห้วยขุนรามพัฒนิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทร้านเจ๊หมูป่ามกสั่งเพิ่มเติมทั้งสูตร1สูตร2กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และวิซอนเลยนะครับคุณตาประยูนคลองสุวรรณตำบลเสาธงหน้าวัดเสาธงใหม่นะครับตำบลเสาธงอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสด3กระปุก 1,400 บาทท่านดื่มมาทั้งท่านทานสูตร1สูตร2มาตั้งแต่อายุ93จนถึง99ใกล้ร้อยแล้วนะครับบอกแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นนะครับเดิมทีเดียวท่านเล่าว่าเดินไม่ได้เลยต้องถัดเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็กินข้าวนี่หกมากกว่าครึ่งจานสั่นไปทั้งตัวต้องนั่งกับพื้นแล้วก็เอาเก้าอี้มาทำโต๊ะนะครับแล้วไปไหนไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ปรากฏว่าศีรษะขาวโพลนทั้งศีรษะเดี๋ยวนี้เป็นสีดอกเลาแข็งแกร่งแข็งแรงเดินเหินเดินสะดวกเดี๋ยวนี้เดินได้สบายนะ
ไปไหนมาไหนได้นะครับอายุเกือบร้อยแล้วนะครับคุณตาประยงคองสุวรรณเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์ซึ่งสุภาษิตนั้นจะให้ท่านเล่าตั้งแต่เริ่มแรกนะด้วยอายุอานามมากขึ้นเนาะก็เลยท่านเล่าแค่ไหนก็เอาไว้ได้แค่นั้นเนาะเดิมทีเดียวก็มีบทสัมภาษณ์นะตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนปัจจุบันนี้แข็งแกร่งแข็งแรงคือเดินเหินสะดวกสบายแต่ก็ต้องเข้าใจนะคนอายุจะร้อยแล้วก็ทำได้ขนาดนี้ก็ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์นะครับคุณสุจินทร์พรายระหานตำบลหนองสาหร่ายดอนเจดีสุพรรณบุรีวิทย์ซอย1กล่อง900บาทนะครับคุณอนุวัฒน์แจ้งเจริญตำบลหนองขุ่นตำบลอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าคำเพียงเงินดีตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีทานวิสซอนไปแล้ว1กล่องปรากฏว่าตาดีขึ้นมากเลยนะครับ

0: แพ็คกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณแม่สมมั่นจิตนะคุณพี่คุณแม่ของคุณพี่สุนัยเมืองขวัญใจลูกค้าเก่าจําประจําท่านทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยนะครับตนท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุกทั้งหมด 1,400 บาท6กระปุก 1,400 บาทคุณสมจิตบุญประกอบตำบลเสาร้องไห้วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟทินฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าทองอาบอยู่พุ่มพฤกตำบลบางนางร้าบางผ่านพระนครศรีอยุธยาวิสวรรณ1กล่อง900บาทครับคุณสุชินดวงมณีตำบลหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณอนงชุ่มหอมตำบลหนองแขมโคกสำโรงลพบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าละไอสิงหาไพศาลตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทท่านทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยกาแฟเทียนแฉกาแฟก็ดื่มวิสันก็ทานนะครับคุณสุรภารักษาเมืองพุทธบาทสระบุรีวิศวะ1กล่อง900บาทคุณพี่ละเอียดธีรันรุ่งตำบลข้าวเม่าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาท่านดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟก็ทานสูตร1สูตร2ด้วยวันนี้สั่งกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับญาติเพียงญาติยาครับขอให้ท่านมั่นอกมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีอย.มีทะเบียนยาไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999พรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าโทรมาเลยเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้โทรมาหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจอย่างไรสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับไปฟังบทเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ
1: เธอมีชีวิตที่ดีแต่ส่วนฉันนั้นมีแค่ใจ
0: ฟังกันเลยนะครับคนที่ใช้ได้แค่มองไผ่โพสทอนเดี๋ยวมีลำไยไหทองคำผู้สาวขาเลาะรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณตาประยูรคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
1: า
0: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
1: สูตร1เท่าไร
0: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
1: ยังแถมอยู่ไง
0: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างฮะ
1: โอ้นี่อายุตาเท่าไรรู้ไหมอ
0: ายุเท่าไรแล้วครับเนี่ย
1: เก้ากว่าแล้ว
0: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้ากว่าเนี่ยนะ
1: เก้ากว่าแล้ว
0: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อก่อน
0: ตั้งแต่เป็นคุณแผนนั่งพิมพ์มานัดจนเป็นสุภาษิตและวิชันกับลุงฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
0: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
1: เยอะยานี่เขาดีแน
0: ่ครับ
1: ยาดี
0: เขาว่า
1: เมื่อก่อนนี่กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
0: ครับ
1: เมื่อกินครั้งแรกอะสามกระปุก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
0: แถมให้
1: อ
0: ่ะแถมพิเศษ
1: เ
0: รื่
1: องแถมอยู่แบบเนี้ย
0: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละฮะ
1: โอ้เนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาก็บอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นเห็นใจกินยาเม็ดมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใจกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินใจอยู
0: ่
1: ตาสั่งเรื่อย
0: ตาเน
1: า
0: ะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะคุณตากินไปเถอะ
1: เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
0: ก็อายุยืน
1: อายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
0: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วฮะ
1: เขาเดินก็ไม่ได้คือคนมันเหนื่อยเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
0: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้กันเนาะ
1: ลูกก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ลูกประสิทธิ์แม่ยาก็ดี
0: เนาะสูตรเป็นสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพรรณเขาบอกผิวพรรณคุณตาดีมากเลยนะ
1: มันบอกสั่งทีมพอพันเท
0: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยเหรอครับคุณตา
1: เ
0: ขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
1: ดีขึ้นอ้วนเลย
0: เหรออุดมสมบูรณ
1: ์อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหจริงอย่างนี้ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยาเนี่ย
0: ครับบอกว่าลูกสาวเซลเลยใช่ไหมว่
1: า
0: คุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
1: ตายจะมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยขอแต่งตัว
0: นะ
1: วันวันนี้เนี่ยตาได้รอสั่งยา
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้เหมือนเดิมครับ เนาะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเนาะ
1: ของมันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
0: ่ครับผม
1: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
0: ครับผมครับครับ
1: แต่มันเดินไปไกลๆมันเหนื่อยแล้วนะ
0: ธรรมดาครับโอ้คนอายุขนาดนี
1: ้ขนาดยังว่าเราไม่สนใจใครหรอก
0: ครับ
1: สนใจยาอย่างลูกเดียว
0: ครับผม
1: กินยาเข้าไป
0: ครับ
1: เออ
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณตา
1: แล้วง่ายๆๆๆครับ
0: ครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ลำเพลินวงศกรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Avenger ในใจน้องนะครับก่อนหน้านี้ผู้สาวขาเลาะลำไยไหทองคำและก็ฟังสปอตกาแฟเทนแชร์กาแฟวิซอนดูแลดวงตายาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเรียกง่ายๆว่าสูตรหนึ่งเนาะหรือยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเรียกง่ายๆว่าสูตร2นะครับยาผิงยายาครับบางท่านนี้โทรเข้ามานึกตั้งนานฮะผมมันเรียกยากอ่ะเรียกยากเนาะเอาสูตร1สูตร2อ่ะสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สื่อสารกันได้แล้วล่ะครับเนาะก็ยาผิงยายาครับแล้วมีเรื่องจะเล่านะฮะนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่แต่งเล่าเรื่องส่งมาต่อมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกใบสัญญาที่ไม่ใช่ยานั่นคือเสียงไอแห้งๆเป็นเพื่อนมาหลายวันแล้วจะไปโรงพยาบาลก็ท้อใจกับภาพผู้คนเบียดเสียดการรอคอยที่ยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลี้ยวเข้าคลินิกเล็กๆใกล้บ้านนะครับหมอหนุ่มใหญ่ดูท่าทางสบายๆถามคำถามพื้นฐานว่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคือเรื่องเรานะทำงานอะไรนะครับนี่คือเรื่องเรานะเขาบอกว่าตอบว่า60แล้วครับเกษียณราชการแล้วนะครับหมอพยักหน้ารับคำว่าอ้อเกษียณแล้วแล้วประโยคต่อมาก็ทำให้ใจหายวูบนะหมอเขาพูดบอกว่าคนไข้รู้ไหมช่วงคนที่ตายมากที่สุดก็ช่วงนี้แหละคืออายุ60ถึง70ว่างงานไม่มีอะไรทำเงินก็เหลือน้อยบอกว่าคนที่เข้าไปคนไข้ก็บอกว่าเอ้าอุทานในใจนี่มันคลินิกหรือสำนักดูดวงกันแน่แต่คุณหมอไม่รอช้าพูดต่ออีกด้วยท่าทีเรียบเฉยยากินไปก็ไม่หายหรอกพ่อหมอพ่อของหมอยังตายเลยอึ้งแหละคราวนี้นะคนไข้อึ้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันหมอคนนี้เป็นแบบไหนแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วเอางี้เดี๋ยวหมอจ่ายยาให้แต่หมอแนะนำให้ไปเขาเน้นเสียงตรงคำว่าแนะนำอย่างจงใจหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่เดินทุกเช้าเดินเยอะๆหมอจ่ายยาให้ถุงหนึ่งมีทั้งยาไอยาแก้ไอแก้อักเสบยาขับเสมหะยาแก้ไข้ก็บอกว่าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินฉันจ่ายเงินไป 2-3 ใบแดงในมือถุงในมือก็ถือถุงยาหนักอึ้งแต่ในใจกับก้องไปด้วยคำพูดของคุณหมอกินก็ไม่หายและก็หมอบอกพ่อหมอยังตายเลยความสงสัยตีกันไปมาบอกว่าจะกินดีไหมหลังจากคลินิกคำพูดเหล่านั้นยังคงก้องในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันกับถุงยาใบนั้นไม่ต้องกินยาเช้าวันรุ่งขึ้นคนไข้ก็เลือกหยิบรองเท้าผ้าใบคู่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใส่แล้วเดินตามคำแนะนำของหมอไม่ใช่เพราะเชื่อคำขู่เรื่องความตายหรือเรื่องยาไม่หายแต่เหมือนถูกท้าทายลองดูซิว่าจะหายไหมโดยไม่พึ่งยาฉันเริ่มเดินทุกเช้าเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยวันแล้ววันเล่าแล้วทุกคนรู้ไหมครับมันได้ผลเสมหะที่เคยเหนียวข้นในลำคอและอาการไอที่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทค่อยๆทุเลาลงอย่างช้าๆอาการไอก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ยาในถุงยังคงถูกเก็บไว้ในตู้ไม่ได้ถูกแกะออกมาแม้แต่เม็ดเดียวนะครับนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่หมอบอกใบ้ป่าว่าออกกำลังกายดีที่สุดแล้วก็นะทานอาหารการกินให้ดีที่สุดนะดูแลสุขภาพกินนอนหลับให้เป็นเวลาตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างไรฮะหยุกยาผิดพันเสริมหาและกาแฟทินชัยกาแฟช่วยท่านได้โทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวช่วยเป็นธรรมชาติ 100% ไม่มีสารปลอมเป็น
ไม่มีสารเสพติดนะสูตร1สุภศิลวิชั่นสูตร2รูปฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและกาวิซอนดูแลดวงตาปิดเบรกในชั่วโมงที่2จินตราภูลาภใจช้ำที่คำชะโนดจบไปจบที่การเวลาไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ยอดเพลงยอดยาได้มีความสุขความสำราญอีก1ชั่วโมงนะครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเส
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
14: 0983299909
15: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
16: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
17: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุขึ้นมาม
18: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
19: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
20: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
21: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
22: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พี่เป้าสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจส่งมอบพยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบทที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบพระคุณยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2และก็ชั่วโมงที่3หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านไม่ได้หลับเลยฟังรายการสุภาษิตโดยตั้งอกตั้งใจน่ารักมากขอบคุณพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะได้พักผ่อนนะไม่ได้ตื่นแบบว่า 100% คือพักผ่อนหูก็ฟังอยู่นะครับก็เป็นอันว่านะครับได้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจพรุ่งนี้จะได้มีนะฮะมีพลังแรงกายและแรงใจฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิดนะเขาบอกว่าแม้ว่าหลายท่านสู่วัยทำงานอยู่ในวัยทำงานก็ทำงานทำการหลายท่านพอสูงวัยเนี่ยก็จะมีภารกิจนะทำมาหากินอะไรที่มันหนักๆ ก็ไม่ไหวก็เคยทำมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะช่วงเวลาพักผ่อนแต่ว่าดูแลบ้านนะทำความสะอาดบ้านหุงข้าวหุงปลาให้ลูกให้หลานนะครับและดูแลลูกหลานดูแลคนในบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจในการทำงานทำการเนาะก็อย่าว่าคนสูงวัยเลยนะเพราะมีประสบการณ์มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำงานมาตั้งแต่ยังวัยหนุ่มวัยสาวบางคนนี่ทำงานตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะได้เรียนสูงน้อยมากนะสมัยก่อนเขาบอกว่าอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนเดี๋ยวต้องแต่งงานออกเรือนไปไม่ต้องเรียนเยอะนะฮะลูกหลานหลายคนจะส่งลูกชายให้ไปเรียนสูงลูกหลายคนก็ไปทำงานทำการมีตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็ทำงานอยู่กับบ้านเหน็ดเหนื่อยฮะหลายบริบทนะหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยมากมายหลายเหตุการณ์ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้หญิงและชายนี่เท่าเทียมกันนะครับหลายท่านอยู่กันมานานแสนนานครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาตายจากกันไปก็มีเลิกลาก็มากมายแต่ว่าสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะหย่าร้างกันยากมากน้อยมากปัจจุบันเนี่ยหัวบันไดนะฮะยังไม่ทันแห้งเลยนะครับหรือแต่งงานแต่งการกันเข้าของยังส่งไม่ครบเลยเลิกกันแล้วความรักรุ่นคนพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากกว่าปัจจุบันนะครับให้กำลังใจทุกๆท่านเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วมีเพียงเพราะๆรอท่านอยู่สร้างสรรค์รายการโดยสุยศสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถและก็วิสซอนดูเลดวงตากาแฟเทียนแจกาแฟบอกโปรโมชั่นก่อนนะครับทั้งบำรุงร่างกายสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าอุสดเนี่ยกระปุกสีแดงกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยกระปุกละ352กระปุก700แล้วก็ส่งให้ฟรีละกระปุกเดียวเราคิดค่าจัดส่งนะครับบอกซะก่อนเลย50บาทค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางที่จริงมันแพงกว่านั้นนะครับแต่เราคิดเท่านี้แหละ2กระปุก700ไม่เสียค่าจัดส่ง3กระปุก 1,000 ลดให้50แล้วก็ส่งให้ฟรีถ้า4กระปุกล่ะครับ4กระปุกแถม2แถมเยอะมากนะแถมอีก700บาทนะพูดง่ายๆ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยสรรพคุณบอกกล่าวเล่าขานไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิสซอนญาติเพียงยาบอกว่าถ้าของดีมีคุณภาพสูงเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยเขาก็ซื้อเอาไปทานนะถ้าเกิดว่าของไม่ดีจริงเนี่ยกระปุกละร้อยกล่องละร้อยก็แพงเพราะว่าเอาไปทานแล้วมันไม่เห็นผลเนี่ยมันดีเฉยนะครับนั่นก็คือว่าไม่ไปทางซ้ายทางขวาเลยไม่ไปทางหน้าทางหลังเลยคือว่าดีเฉยนี่คือตาไม่ได้ดีหรอกเหมือนปกติทุกประการมาทานวิซอนตาดีขึ้นอย่างแน่นอน 100% เพราะว่าสุภสิทธิ์เนี่ยจำหน่ายมาเขาปีที่10ประสบการณ์ในการพูดคุยกับญาติเพียงญาติยามากมายมหาศาลตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะครับกล่องละ900บาท
ภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับกล่องละ900บาทเหมือนเดิมฮะทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ลดให้200ฮะเหลือ 2,500 บาทของมีจำนวนจำกัดคือกำหนดระยะเวลาคือวันที่5มิถุนายนวันสุดท้ายมิถุนายน2569ซึ่งไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของโปรโมชั่นนี้กันด่วนฮะ200บาทนี่ไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะอย่าท่านไปอย่าเงินไปอย่าทองนะดีเจสุภสิทธิ์ไม่เคยฮะไม่เคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราดีจริงคุณภาพสูงจริงเพราะเราผลิตมาพูดคุยกับบริษัทเคนเยกุเภสัชกรทั้งไทยและญี่ปุ่นบอกว่าเอาที่ดีที่สุดราคาไม่กินและวันนั้นถึงวันนี้เขาผลิตให้ต้นทุนสูงมากแต่สุภาษิตขายไม่แพงเพื่อญาติเพียงญาติได้ซื้อไปทานกันแพงเกินไปใครก็ไม่อยากซื้อนะครับบริษัทก็บอกว่าขายราคาเท่านี้สุภาษิตมีพนักงานมีค่าขนส่งมีอะไรตัวมีอะไรมากมายเกรงว่าจะขาดทุนสุภาษิตบอกไม่เป็นไรหรอกถ้ามันดีจริง

อะไรก็แล้วแต่มันต้องดีเลิศประเสริฐศรีสารอะไรที่ขึ้นทะเบียนมานั้นต้องใส่เต็มใส่ครบถ้าเกิดไม่ครบไม่ดีแล้วหลอกลวงญาติเพียงญาติยาไม่ได้หรอกเพราะญาติเพียงญาติยาไปดื่มเอาไปทานเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดนี้และมันดูมันไม่ตอบโจทย์เหมือนเก่าเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกได้แต่สุภาษิตขอรับประกันตั้งแต่วันแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันนั้นใส่สารเพิ่มใส่สารนี่ครบถ้วนจัดเต็มระดับพรีเมียมดังนั้นจึงดีจะไปในซูเปอร์นอกและเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะกาแฟถิ่นชายกาแฟยังยืนยันคือกล่องละ250บาทคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสุภสิทธิ์เถอะกาแฟแก้วละ100 200ก็มีนะแก้วละ50 60ก็มีแต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ยตกแก้วละ20บาทคุ้มค่าคุ้มเงินมากไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยใจไม่สั่นไม่ปวดหัวด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตครับสวยหล่อจากภายในซูเปอร์นอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในซูเปอร์นอกอย่างแท้จริงเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ให้ร่างกายของท่านคุ้มค่ามากได้ร่างทองเลยล่ะนะครับ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับ0836931999ขอบคุณยัดเพียงยัดยาอาจจะขอบคุณไม่ครบไม่ถ้วนหลายท่านอาจจะหลับไปแล้ว ขอบคุณป้าชวีโพธิสวัสดิ์วงบางอาท่าวุ้งแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดนะโทรศัพท์คุยกับสุภสิทธิ์ตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีมาแล้วบอกป้าจะไม่ไหวแล้วนะจนบัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่บอกได้กาแฟเทียนชัยกาแฟนี่แหละเป็นตัวช่วยยาในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละนะครับพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานิทานทุกอย่างของสุภาษิตแล้วก็พี่เสน่ห์แต่งอ่อนงานตัวป่าตายเพื่อลพบุรีนะครับคุณลุงพันมาทาราลักษ์ตะวันบ้านอิฐอำเภอเมืองทองพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพหลังนพโพทองอ่างทองพี่เพทูลจันงามโพทองอ่างทองพี่ละอิทธิรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์แกวัดตันเอียนปะปะหันปัจจุบันคอป้าสวงลุสมาช่างทองบ้านเสาธงปะปะหันป้าถวินนุมณีโบว่านวรดาสอนนิคมสั้นตัวเองเพื่อนอำเภอเมืองลพบุรีเมื่อก่อนเบาหวานกำลังเข็มมาแปะคุณหมอที่ไรไม่เคยลดแม้ว่าจะทานยาคุมอาหารก็ตามทีแต่ว่าได้ตั้งแต่ดื่มกาแฟเทียนชายกาแฟไปนี่ไปหาคุณหมอชื่นชมชมเชยตลอดว่าเลือดดีความดันดีลดตัวยาด้วยป้าแปลงลดแสงแก้วตากฟ้านะครับแล้วก็ยัดเพียงยัดยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงแรงนั้นไม่ครบไม่ถ้วนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ยัดเพียงยัดยาทุกท่านที่ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้คุณหมอคุณพยาบาลทหารตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเดินทางฟังรายการสุภาษิตด้วยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆนะคนที่ขับรถขับถนนนะควรจอดที่ปลอดภัยนะไม่ใช่จอดข้างถนนนะบางทีเขาไม่เห็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเป็นปั๊มน้ำมันเป็นที่พักนะครับหน่วยบริการประชาชนของตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ปลอดภัยนะครับพักก่อนให้ฝนซาให้ฝนหายแล้วค่อยเดินทางนะครับด้วยความรักและห่วงใจห่วงใยจากใจสุภาษิตครับพรุ่งนี้อยากได้อะไรโทรมาตั้งแต่7-8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเจริญใจกับเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับแม่ค้าส้มตำชื่อต้อยสุนารีราชสีมาเสรีรุ่งสว่างข้าวตั้งท้องน้องตั้งครรภ์และฟังบทสัมภาษณ์และมีเพลงของยอดรักสลักใจจอมขวัญกัลยารอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวูดในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานนี้ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงครับ
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็นะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบัติไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นๆมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เอาดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็น นอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่คิดจุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเถอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสมพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อม

0: จัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
1: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกสาวแม่สวยขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตป วดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
7: 0983299909
14: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุด

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244437

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
14: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ดื่มเยอะ
1: โอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
2: สวัสดีครับ
1: จัดกันแบบนี
2: ้
1: โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เราก
2: ลับ
1: แฮงซะละไม่ยอมทำงานดูสินั่น
2: เ
1: กิดอะไรเนาะคุณผู้ฟังยังฟังได้อยู่นะฮะ
2: รับฟังกันนะครับ
1: ครับผม
2: กับรายการข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
2: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
2: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
2: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
2: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
2: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ครับผมเจอกันเป็นประจำ
2: ทุกคลื่นทุกสถานีนะ
1: ครับทั้งที่คลื่นวิทยุของวทป. 711ลพบุรี
2: วทป.ลพบุรี
1: 1449ชุมพร
2: เสียงจากข้าจักรพงษ์จังหวัดประจินบุรี
1: ครับผมแล้วก็จส.1กรุงเทพ
2: กรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีกัน
1: ครับผม
2: แล้วก็ทางด้าน
1: ตำรวจตะเวนชายแดน
2: ที่
1: กาญจนบุรี
2: 97.75 เนี่ยนะ
1: แล้วก็ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
2: ก็สวัสดีกัน
1: ครับผม
2: ชาวทุ่งสงเนี่ย
1: ครับจอสอนหนึ่งมาเช้านี้ก็โทรมากันหลายคนเลย
2: โทรมาว่าไงกันเรานะ
1: บอกว่าแหมเนี่ยคุณวิไลก็ฝากไว้เนี่ยวิไลคนสวยก็ฝากรายการไว้
2: คนโก้เนี่ยนะ
1: บอกว่าช่วยหนับหนุนรายการลุงช้างหน่อยนะ
2: โอ้โอ้โอ
1: ้กลางคืนนอนหลับแล้วลุกขึ้นมาม
2: าฟังกันลุกมา
1: อย่าโทรมากลางคืนดิจ้าหายเขาโทรมากลางคืนนะนะ
2: หลับปวกเปียกไปแล้ว
1: หลับปวกเปียกไปแล้ว
2: ถ้าเป็นกลางวันก็ฟังกันได้
1: ครับ
2: ไม่หลับไม่หลับ
1: ไม่หลับกลางวันโทรมาเหอะ
2: โทรมาได้ตลอดนะ
1: ครับผมถ้าอยู่แห่งหนตำบลใดฟังรายการถ้าช้างกันถ้าหมูแล้วเนี่ยนะ
2: ครับ
1: บอกต่อๆกันไปว่าเอ้ยมาฟังกันหน่อยเร็ว
2: มาฟังกันเยอะ
1: ๆครับ
2: ฟังกัน
1: ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยงานกฐินงานกฐิน
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนี่วันนี้มีหลายวัดเข้ามาเนี่ย
1: วันนี้เพิ่มกันมาหลายวัดยังมาได้อีกเรื่อยๆนะครับ
2: ก็ประกาศเป็นส่วนกุศลให้นะ
1: ครับ
2: 11พฤศจิกายน
1: เอามา11เลยเหรอ
2: วันที่1วันที่1พฤศจิกายน
1: โอ้โหตายเลข1ตัวเดียวอ่านให้ต้อง2ตัวจ้ะ
2: ผมคนใจกว้างหนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดโครกพรม
1: ครับ
2: ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
2: หนึ่งพฤศจิกายนก็วัดบางน้อยใน
1: จ้า
2: ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: นั่น
2: 7พฤศจิกายนนี
1: ่ครับ
2: กฐินสามัคคีวัดวิมุตตยาราม
1: บางพัดกรุงเทพ
2: แล้วก็วันที่8พฤศจิกายน
1: ครับ
2: วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: นั่น
2: 8พฤศจิกายน
1: อ้าววันเดียวกัน
2: วัดมีเจริญ
1: ตำบล
2: วัดมีเจริญนี่ตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: โอ้
2: เมืองกาญจนบุรีนู่นน่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็วันที่15พฤศจิกายน
1: ครับ
2: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
2: แล้วก็วัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
2: วัดเขาป่าพานทอง
1: ครับ
2: ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
1: มีพลอยเม็ดใหญ่
2: แล้วก็31ตุลาคม
1: ครับ
2: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: จริงๆวัดบางพึ่งนี่ก่อนเขาเลยเนาะ
2: นาน
1: เดือนตุลา
2: ตุลาคม
1: ตุลาถึงจะไปพฤศจิกาน
2: ี่เรียกออกภาษาก็มีเลยแล้วมั้งอันเนี้ย
1: เนี่ย
2: ส่วนวันที่29 30 31ตุลาคม
1: ครับ
2: อันนี้เป็นงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
1: ครับ
2: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
2: 2คือ2วันนี้ชมลิเกเด็กของคณะโชคดีมีสุขกันนะ
1: นาน
2: แล้วอย่าลืม
1: อย่าร่วมทำบุญกับลุงช้างก็หน่อย
2: ลุงช้างนี่เขาก็จะไปซื้อที่ดินถวายวัดนะ
1: ครับ
2: ก็สายญาติโยมที่ฟังข่าวกันเนี่ยซื้อไทยทิพย์โอสถของเรา1กระปุก300บาทเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เราก็จะหักไว้ทำบุญ5บาท300นี่ทำบุญไป5บาท
1: ครับ
2: คืนห้างไป295บาท
1: ผมตั้งใจไว้ว่าน่าจะได้ประมาณสักหมื่นหนึ่งจะถึงมาไม่รู้นะไม่ถึงก็ต้องมาช่วยกันเติมหน่อยดิน
2: าน
1: เออ
2: กัน
1: นะกระปุก5บาท5บาทเนี่ย 2,000 กระปุกเองนะ
2: 2,000 กระปุกก็ได
1: ้เออ 2,000 กระปุกอืม5บาท5บาทร่วมด้วยช่วยกันแต่ก็มีหลายท่านนะที่สั่งซื้อสินค้าเราแล้วทำบุญยังไม่พอนะยังร่วมบริจาคแล้วด้วยนะ
2: ดีแล้วนุโมทนาสาธุนะ
1: ลุงช้างซื้อเนี่ยไทยทิพย์โอสถ3กระปุกนะ900บาทเดี๋ยวฉันให้ 1,000 เลยได้100นึงเลยใช่มั้ย
2: อนุโมทนาสาธุไปด้วย
1: แล้วเศษ5บาท5บาทก็เท่ากับ115บาทเลยนะ
2: แล้วกระปุกนึงก็5บาทแล้วนะ
1: ใช่สาธุ
2: น่าซื้อที่ดินถวายวัดในกุศลแรง
1: ครับก็ที่โรงเรียนบ้านโคกตูมเขาจัดเลี้ยงเมื่อวันแม่เนาะผมจะร่วมด้วยช่วยกับเขาอะบอกแล้วผมช่วยใช้พันหนึ่งจนป่านี้แล้วก็ยังไม่มาเก็บเลยผมก็ใช้ทั้งหมดแล้วล่ะ
2: โอ้ไม่ได้แล้ว ป่านี้ไม่ได้คืนแล้วล่ะ
1: ผมถวายวัดไปแล้ว
2: อ่
1: ะแล้ววันนี้สี่โมงเย็นก็ไปไหนกันเนี่ย
2: วันนี้วันจันทร์นี่ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดาดอำเภอบรรจารย์จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับ
2: ไปซื้อไปอุดหนุนไทยทิพย์สัญจรกัน
1: ครับ
2: ส่วนท่านที่จะสั่งปุ๋ยนะ
1: อ้าว
2: โทรไปหาลุง
1: พี่ดา
2: เขา
1: 0890815595
2: นี่
1: โทรไปได้เลยนะครับ
2: เขาจะได้เอาติดรถไปขี่ลูกก็โทรไป
1: จะเอายกตันหรือครึ่งตันโทรหาลุงช้างได้เลย

0: ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
1: อ้
0: าวนี่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
1: ปวดเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: เอาสูตรดั้งเดิมไปกินนะจ๊ะ
1: สูตรดั้งเดิมก็กล่องละ200บาท
0: ใช่
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: นั่นแหละ
1: ซื้อ5กล่องก็แถมให้กล่องนึง
0: ครับผม
1: ส่วนท่านที่ปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนานๆก้มๆเงยๆมันปวดมันเมื่อยเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานสูตรชนิดแคปซูลเนี่ย
0: กระปุกก็300
1: กระปุกก็300
0: ซื้อสัก5กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกนึงนะ
1: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกยังได้ทำบุญด้วยนะ
0: ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะอย่าไปลืมดูค่ะรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ดูให้ดี
1: ข้างกล่องข้างกระปุกอ่ะ
0: ครับ
1: มี
0: แต่ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกเนื่องจากว่ากระดูกมันเสื่อมมันผุมันพุนมันที่จัดอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แสดงว่ามันเสื่อมแล้ว
1: กระดูกเสื่อมเนี่ย
0: รับประทานไทย
1: แถวพัดนะ
0: ครับผมวันนี้ใครอยู่ชัยนาท
1: ชัยนาท
0: เดี๋ยวช่วงบ่ายไปรับได้เลยนะที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซี
1: โอ้
0: สุภชัยฟาร์มาซีครับ
1: มีไทยแคลพัดนะ
0: ครับ
1: 2กระปุก500
0: 2กระปุก500
1: 4กระปุกก็ 1,000 บาทแถม1กระปุกกันนะ
0: ครับ
1: เหมือนกัน
0: เมื่อวานใจดีแถมให้2กระปุกสั่งกันให้ลืมเลยแล้ววันนี้จะมีสั่งว่าไม่รู้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่ชุมพรปลาหมอคังดำเยอะเลยนะครับ
1: อ้าว
0: เยอะเหลือเกินฮะ
1: ไปถึงชุมพรเล้งไอ้เนี่ย
0: โอ้เรียกว่าระบาดหนักอำเภอเมืองผนึกกำลังลุยตัดวงจรระบบนิเวศเลยนะครับ
1: ปลาหมอครางดำเนี่ยนะ
0: ลงแขกลงคลองกันเลยนะเมื่อวานนี้ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร
1: รวมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพร
0: และองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ
1: เตรียมเปิดปฏิบัติการเชิงลุก
0: ลงแขกลงคลองและดมกำลังเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่
1: รวมการจับปลาหมอคางดำ
0: ในแหล่งธรรมชาติเพื่อลดปริมาณและตัดวงจรการแพร่พันธุ
1: ์ก่อนจะส่งผลความกระทบรุนแรง
0: ต่อระบบนิเวศและกระสับน้ำพื้นถิ่นนะครับ
1: คนไม่ต้องการ
0: ต้องการกินมันแต่ไม่ต้องการเลี้ยงมันไง
1: แต่มันเผยแพร่พันธุ์เยอะนะ
0: โอ้โหไอ้พวกเนี้ยเอาไปตายแล้วนะเอาคิดว่ามันตายแล้วมันยังอยู่นะนะเขาจะจัดที่ไหนท่าเทียบเรือหมู่ที่3บ้านชัยตูตำบลวิสัยเหนืออ
1: ำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนู่นน่ะ
0: มุ่งเน้นการใช้พลังความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นแกนหลัก
1: ในการจับสัตว์น้ำต่างถิ่นเนี่ยนะ
0: ซึ่งกำลังได้รับความเสียหายต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ
1: เรียกสัตว์น้ำต่างถิ่นด้วยนะ
0: มันมาจากต่างถิ่นใครเอาเข้ามาก็ไม่รู้นะ
1: เอาไปเลี้ยงเอาไปอะไรพอไม่นั่งก็ปล่อยมันก็เผยแพร่
0: ขอบคุณท่านนายอำเภอนะท่านนายอำเภอเจริญโชคพรมชุติมานะครับ
1: นายอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเปิดเผย
0: ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและก็ตัดน้ำพื้นถิ่นอย่างต่อเนื่อง
1: อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจึงต้องเร่งขับเคลื่อน
0: มาตรการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานประมงและก็อบต.วิสัยเหนือ
1: เพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
0: ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมครับทำลาบก็ได้
1: โอ้ได้หลายอย่าง
0: ปลาหมอคางดำแดดเดียว
1: แกงส้มแจ๋วเลย
0: ฝานเฉือเฉือนเฉือนแล้วก็ทอดนะ
1: ใส่เกลือเข้าเนี่ยนะ
0: ขอบคุณสำนักงานประมงอำเภอชุมพรอำเภอเมืองชุมพรนะ
1: ที่ถ่ายทอดความรู้และก็แนวทางในเชิงวิชาการ
0: ในการจัดการกับน้ำสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างถูกต้องกับประชาชนในเขตของอบต.วิสัยเหนือ
1: และโดมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็เครือข่ายชาวบ้านลงพื้นที่
1: จับ
0: ปลาหมอคางดำเอาอย่างจริงจังเลยนะท่าน
1: จับปลาหมอคางดำ
0: พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
1: ไปกินได้นะ
0: ฆ่ามันให้ตายเอาไว้ทำไมจะได้ทำลาบทำก้อยกิน
1: เอาไว้ทำไมปลาหมอคางดำ
0: คางดำช่วงเช้าๆขึ้นมาเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
1: เป็นไงอ่ะ
0: นี่เลยครับยาหญ้าบิงก็ได้ดีแค่ก็ได้2เม็ด
1: อันนี้เรื่องของการดูแลดวงตาเนี่ยนะ
0: หลายคนก็บอกว่ากินยาหญ้าบิงเห็นผลกว่าหลายคนก็บอกว่ากินดีแค่เห็นผลกว่า
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องห่วงครับถ้าเรายังไม่เคยกินไม่เคยใช้เนี่ยตัดสินใจเลือกไปสักอย่างนึงนะตอนนี้ถ้าเป็นยาหญ้าบิงในกระปุกนึง60เม็ดเนี่ยนะ
1: ยาหญ้าบิงกระปุกเรา60เม็ดนี่ก็
0: ทานได้นู่นเลย1เดือน
1: 1เดือนเนี่ย
0: ครับ
1: 800บาทเนี่ย
0: กินวันละครั้งเดียวพอแต่ถ้าเป็น

0: ดีแคร์อันนี้ต้อง2กระปุกนะ
1: ดีแคร์2กระปุก650บาท
0: ครับ
1: ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟเยล
0: ซอฟเยลนะครับ
1: นุ่มนิ่มมัน
0: นะนิ่มๆนุ่มๆ มันนะ
1: รับประทานง่าย
0: อะตัวแทนเยอะแยะ
1: ที่
0: ร้านยิน100ก็มีดีแคร์
1: ยิน100ที่ปั๊มมันนะ
0: แต่ยาย่าบิงมีแค่ร้านเจ๊หมูป่าโมกบัวเพตัดโคกสำโรง
1: อะไรไปซื้อกัน
0: ชิงวันจันทร์ช่องแคร
1: ์แล้วก็ที่โคกตูมที่ปีดาก็ได้นะ
0: ครับ
1: มีเปล่าน่ะ
0: มี
1: มีนะ
0: เดี๋ยววันนี้ก็ไปนู่นแล้วน่ะ
1: ตลาดนัดไหสี่หูนะ
0: ไหสี่หูตำบลไม้ดับ
1: อำเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: จ้าปุ๋ยก็ไปหาเขานะ
1: ไปซื้อ
0: กันโทรไปก่อนโทรไปก่อน
1: โทรไปบอกเขาเอามาให้สักสองลูกเขาได้ติดรถไป
0: ครับ
1: อืม
0: สุดสงสารยายวัย74ปีร่ำให
1: ้
0: ทำนา5ไร่หวังจะเก็บข้าวไว้กินทั้งปี
1: แล้วเป็นยังไง
0: อ่ะแหมโจรแสบย่องมาขโมยซะเกลี้ยงเลย
1: มันขโมยกันทั้งข้าวไง
0: อ๋อมา2ปี3ปีที่แล้วไงเขตท่าวุ้งเราเนี่ย
1: เป็นไง
0: ก็โดนเหมือนกันน่ะแถวบางลี่บางมะยมเนี่ย
1: มันมาเกี่ยวเลยไง
0: มันเกี่ยวเราอ่ะเกี่ยวไว้กองไว
1: ้
0: เดี๋ยวตอนเช้าจะเอาอีแตนมาบรรทุก
1: แล้วไง
0: ที่ไหนได้มันหวังดีมันบรรทุกไปซะก่อนมันกลัวเราเหนื่อยอะ
1: เจ้าของนาก็ไปนาไปเกี่ยวเลยเนาะ
0: เออ
1: มันมาเกี่ยวเองดิ
0: แม่คุณยายอยู่บุรีรัมย์วัย74ปีแล้ว
1: โอ้นาสงสารคุณยายนะ
0: เออทำนาไว้5ไร่กะว่าจะเก็บข้าวเปลือกไว้กินเหลือ9ถุงอะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: คนร้ายขโมยไปทั้ง8ถุง
1: อ้าว
0: มันเหลือไว้ถุงเดียว
1: โอ้ไอ้โจรมีน้ำใจ
0: คุณตำรวจขา
1: ว่าไง
0: อย่าไปจับมันนะมันอุตส่าห์เหลือไว้ฉันถุงนึง มึงเอามาคืนกันเลยนะไอ้หนู
1: โอ้เอาเรียกนาย
0: กเอาก็โทษผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านบ้านหนองคุณพัฒนาหมู่19
1: ตำบลอะไรนะ
0: ตะลุมปุ๊ก
1: อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์บอกมีคนร้ายย่องเอาไปขโมยข้าวเปลือกของชาวบ้าน
1: สร้างความเดือดร้อนแล้วก็เสียใจกับเจ้าของไปอย่างมาก
0: ถึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
1: ก็ได้ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบนางคำนวณจันมณีอายุอานาม74ปี
1: เป็นชาวบ้านในพื้นที
0: ่พาผู้สื่อข่าวไปยังอีกหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งใช้เก็บสิ่งของแล้วก็ข้าวเปลือก
1: โดยนางคำนวณว่าไง
0: เนี่ยฉันเนี่ยทำนามา5ไร่นะเก็บเกี่ยวจะเอาข้าวเปลือกมาเก็บไว้ทยอยนำไปสีเป็นข้าวสารสำหรับรับประทานในครอบครัวตลอดทั้งปี
1: โอ้ดีนะ
0: เ
1: นี่ยครับกินเองเนี่ยนะ
0: ตอนเกิดมีข้าวเปลือกบรรจุในถุงปุ๋ยอยู่ทั้งหมด9ถุง
1: แบ่งใส่ไว้จนเต็มอ
0: ่
1: ะ
0: 8ถุงน้ำหนักถุงละ45กิโลกรัม
1: มันเอาไป8ถุง
0: ส่วนอีกถุงนึงบรรจุไว้ไม่เต
1: ็
0: ม
1: ไม่เต็มเนี่ย
0: ปกติเขาจะเดินทางมาที่บ้านหลังนี้ทุกวันจะมาเอาข้าวไปเลี้ยงไก่ไม่ได้เอะใจเว้ยมันอะไรผิดปกติอะไรมันเกิดขึ้นไปเนี่ย
1: และล่าสุดจนกระทั่งพบว่าประตูทางด้านหลังนี่เปิด
0: มันเปิดได้ยังไงไม่ได้
1: ผิดปกติเนี่ยนะ
0: ฉันเข้าไปตรวจสอบไปในห้องเก็บของ
1: พบว่าข้าวเปลือกเนี่ยหายไปทั้งหมด
0: 8ถุง
1: เหลือถุงเดียว
0: ถุงไอ้ถุงที่เหลือนี่มันไม่เต็มถุงด้วยนะ
1: ไม่เต็มถุงเนี่ยนะ
0: รู้สึกใจตนก
1: ตกกระจาย
0: แจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยทันที
1: แล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีสภ.หนองสองห้องด้วย
0: คุณตำรวจค่ะช่วยจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อยค่ะ
1: น่าสงสารคุณป้า
0: เออนางคำนวณเล่าทั้งน้ำตารู้สึกใสเจียเสียใจไปอย่างมาก
1: แกก็เสียใจอะด
0: ิแม่กว่าจะทำนาจะเก็บจะเกี่ยวข้าวมาได้ต้องใช้แรงกายแรงใจหมดเวลา
1: ข้าวหมดไป
0: ไม่ได้ตั้งใจจะไว้ขายหรอกจะเก็บไว้กิน
1: ข้าวทั้งหมดเนี่ยนะ
0: เออ
1: เก็บไว้จะไว้กิน
0: ก็มูลค่าไม่เท่าไหร่ละ8ถุงก็ 6,000 กว่าบาท
1: โอ้
0: สำหรับตนนะข้าวจำนวนนี้มีค่ามากกว่าเงินนะ
1: นั่น
0: เพราะเป็นอาหารที่เตรียมไว้รับประทานประทังชีวิตตลอดทั้งปี
1: โอ้ก็เอาไว้ในยุ้งในฉางเนี่ย
0: โถโถโถโถ
1: เอาไปถีแล้วเอาไปสีแล้วก็มากินเนี่ย
0: อย่างนี้เรียกมันในโจรกระจอกได้นะ
1: โอ้ทำคนแก่เนี่ย
0: มันขโมยข้าวนี่พ่อแม่โพสบแช่งเลยนะพวกเนี้ยเอองั้นเขาจะมีการทำขวัญข้าวทำไมเรา
1: เอาขายข้าวไปก็ไปคืนแกซะนะ
0: อ
1: ย่าทำแบบนี้ก็แก
0: คืออย่างนี้ไม่ข้าวสารไม่มีขายหมดแล้วก็เอาข้าวไอ้ข้าวเปลือกขายไปแล้วข้าวสารมาคืนก็ได
1: ้เออ
0: น่าให้แกหน่อย
1: มันจะเอามาหรือ
0: ก็นั่นนะสิ
1: ไ
0: ม่รู้ว่าหน้าไหนเอาข้าวไปกิน
1: ต้องแปดกระสอบไป
0: คนก่อเหตุทำไปได้เอามาคืนเถอะ
1: คืนแกไป
0: จะไปทำแบบนี้มันเดือดร้อน
1: เออ
0: ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อน
1: คุณป้าคำนวณว่ายังงั้น
0: ครับตอนนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ข้าว8กระสอบ8ถุงเลย
0: 8ถุงอ่ะที่เป็นเงินก็ไม่ได้เยอะนะ 6,000 กว่าบาทโถโถโถโถโถเอาไปได
1: ้
0: นะโปรมิกออยดูแลเรื่องไตทุกระยะทุกระดับแต่ไม่ใช่ยานะ
1: โปรมิกออย
0: ไม่ใช่ยานะบำรุงกับฟื้นฟูนะไม่ได้รักษาไม่ได้ป้องกัน นะครับก่อนนอน2เม็ด1เม็ดประการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุก650บาทราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ D-Care
0: นั่นแหละครับโปรโมชั่นเดียวกัน600... ซื้อ2แถม1เหมือนกัน
1: 650บาทซื้อ4กระปุกก็
0: แถม1กระปุก
1: เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันแต่ถ้าเป็นไบโอนี่ซื้อ4ก็แถม
1: 1
0: ไงแถม1แค่นั้นเองนะ
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: 1คาราเบลก็มี4กระปุกนะ
1: กระปุกก็690บาท
0: ซื้อ2กระปุก 1,300 4กระปุก 2,000 ก็แถมให้กระปุกนึงนะจ๊ะ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายต้องไบโอดี
0: มีอยู่ร้านเจ๊หมูกับร้านจิ๋งวันจันทร์แล้วก็บ้านคุณปีดาเท่านั้นแหละ
1: มีอยู่3ที่ไปซื้อกันได้เลยนะ
0: นั้นไม่มีอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อ
1: ก็ต้องสั่งซื้อนะ
0: 0812901691พระครัวดุลบอกไม่เรื่องพิพาทที่ดินมันยืดเยื้อมา22ปีแล้วนะโยม
1: แล้วเป็นยังไงบ้าง
0: อาตมาเคยถูกคนนับร้อยล้อมกุฏิในปี62มาแล้ว
1: มีด้วยไง
0: เออ
1: ล้อมกุฏิพระ
0: เมื่อวานเนี่ยนะที่วัดป่าดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่น
1: พระครูอดุลสารนิเทศเนี่ยนะ
0: เจ้าวาดครับพร้อมคณะสงฆ์ยังคงรับการถวายกำลังใจจากญาติโยมและพุทธศาสนิกชน
1: มาทำบุญกันอย่างต่อเนื่องเนี่ย
0: โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนมาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดและก็ห้องน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและอบอุ่นใครที่ดวงตกดวงไม่ดีไปไปทำความสะอาดห้องน้ำได้ทุกวันแหละ
1: โอ้ไปทำนะ
0: เออมันจะเป็นต้อง
1: วัดไหน
0: วัดสามเกลือนี่ก็ได้
1: ได
0: ้ครับสามเกลือก็ได้วัดอะไรเรา
1: วัดศรีสุทาวาส
0: ศรีสุทาวาสก็ได
1: ้
0: วัดพระบาทน้ำพุก็ได้
1: ไปได
0: ้สงสารเจ้าวาดนี
1: ่
0: ดูแลคนเดียวสองวัด
1: สองวัดเลย
0: ครับ
1: อาจารย์ผมอะอาจารย์พระครูสุวัฒน์นะ
0: ครับ
1: ยึดถือยึดถือ
0: ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
1: เป็นไง
0: เริ่มต้นตั้งแต่ปี47ดำเนินยาวมา22ปีละ
1: โอ้โหลูกบวชได้เลย
0: เออหากทุกฝ่ายยอมรับคำตัดสินของศาลนะ
1: เรื่องนี้
0: ก็น่าจะยุติไม่มีเหตุอันต้องให้ระหวาดระแวงแหละ
1: แต่เนื่องจาก
0: มีฝ่ายที่ไม่ยอมรับคำตัดสินไง
1: ทำให้เกิดความกังวลว่า
0: จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอีกถือว่าละเมิดศาลนะพวกไม่ยอมรับเนี่ยนะ
1: นั่นนี่ต้องสองศาลแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ครับเจ้าวาดท่านบอกว่าตลอดช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเคยได้รับคำพูดในลักษณะข่มขู่ว่าหากแพ้คดีวัดก็ต้องอยู่ไม่ได
1: ้ว่าอย่างนั้นเลยไง
0: แต่ไม่ขอระบุว่าเป็นคำพูดของใครกันแล้วกัน
1: ยืนยันว่า
0: ไม่ได้ต้องการโต้ตอบหรือกล่าวหาใคร
1: เพราะว่าไม่ต้องการจะมีเรื่องให้มันปลาย
0: ครับและสร้างความเดือดร้อนแก่ทุกฝ่ายนะ22ปีเนี่ยเรื่องยังไม่ยุติเป็นใครก็ต้องกลัว
1: ท่านก็กลัวเหมือนกัน
0: เพราะไม่รู้ว่าจะต้องพบกับเหตุการณ์ใดบ้าง
1: ที่ผ่านมาก็มีผู้คนเดินทางเข้ามาในวัดเนี่ย
0: มากันตอนตีสี่ตีห้ามาทำไมจะมาช่วยบิณฑบาตไงยามวิการก็มาม
1: าด้วย
0: วัดมีกล้องวงจรปิดถ่ายไว้เป็นหลักฐานหมดแหละ
1: แล้วไม่เคยนำไป
0: ปากปั๊มหรือฟ้องร้องใคร
1: ท่านพระครูอดุลสารนิเทศว่าอย่างนั้น
0: ท่านก็ว่างั้นนะ
1: เจ้าวาดเนี่ยนะ
0: มาใครไม่ต้องโอนเงินเอาเงินมาถวายนะถ้าจะถวายเงินก็สแกนเขามีบาร์โค้ดอยู
1: ่นี่ก็จะมีกระถินนี่ก็มั่งเนี่ย
0: คลาผม
1: พรรษาเนี่ย
0: แล้วก็ที่สำคัญที่สุด
1: ไม่
0: รับพัสดุนะ
1: โอ้
0: กลัวจะเก็บเงินปลายทางไม่เก็บเงินปลายทางต้องบอกไม่เอาอะ
1: กลัวระเบิดตูมตาม
0: คร
1: ับ
0: บางทีก็มาส่งเสียงดังขับไล
1: ่
0: ผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากขนาดนี้มีตำรวจอยู่ในพื้นที่เพียง2นายเท่านั้นน
1: ่ะดูแลเหตุการณ์น่ะ
0: ก็กลัวเหมือนกันนะ
1: ท่านก็รู้สึกหวาดกลัว
0: จึงจำเป็นต้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ที่แรกก็บอกตำรวจบอกผู้การบอกมา2คนก็พอแล้วคงไม่มีใครมาทำไมได้หรอกที่ไหนได
1: ้เป็นไง
0: หมาก็ลืมเชียวจะมาทำบุญไงปัดโท
1: กลางค่ำกลางคืนยังทำบุญไง
0: นะครับเอาละครับ
1: ก็คงจะต้องพระเนี่ยนะ
0: จบเจ้าทีนะประดานะ
1: ประดา
0: ครับก็ดื่มกาแฟนะฮะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ
1: สองสูตรเนี่ยนะ
0: เพื่อสุขภาพของท่านนะครับ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นด้วยนะ
0: น้ำลายก็ไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนี่
0: ครับมีส่วนผสมอยู่สมุนไพรอยู่5อย่างกันนั่นแหละ
1: มีอะไรบ้างล่ะ
0: สมถังเช่าเกากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ยนะ
0: เกากี้นะไม่ใช่เกากือ
1: เกากี้นะ
0: เกากี้ได้บำรุงสายตาด้วยนะเกากี้เนี่ยนะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรของคนจีนเขา
1: โอ้
0: ครับบางคนบอกโอ้มันขม
1: ขมเมื่อไง
0: เขาก็เลยตัดความขมด้วยซูคราโลส
1: ซูคราโลสได้ตัดความขมไง
0: ไม่ได้มาปรุงรสให้หวานนะมาตัดขมหน่อยใช้ซูคราโลสไม่ใช้น้ำตาลนะจ๊ะ
1: นั่น
0: และที่สำคัญที่สุด
1: เป็น
0: คาเฟอีนมันเป็นคาเฟอีนจากธรรมชาติของกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเราไม่ได้ใส่เข้าไปเพิ่มหรอกครับ
1: น่า
0: เพราะนั้นดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: หวานหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ไขมันทรานไม่ได้ใส่ใส่ถั่วขาว
1: อ
0: ยังแถมไปดับกลิ่นโสมด้วย
1: น่า
0: บางคนแพ้กลิ่นโสมไง
1: เออ
0: ไอ้สูตรเนี้ยเป็นสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่งเนี่ยมี30แก้ว
1: 30แก้ว
0: 490บาท2ถุง900
1: 900เนี
0: ่ยแถมทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: ไม่ก้อนหนึ่งนะ
1: ไป1ก้อน
0: แต่จะซื้อ5ถุง 2,000 รับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: 2ก้อน
1: 2ก้อนเนี่ยนะ
0: สูตรที่2เนี่ยเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ก็
0: ส่วนผสมเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เพียงแต่เราเพิ่มจากคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: อันนี้เราเพิ่มเข้าไป
0: เพิ่มบำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณบางคนบอกโอ้ฉันเป็นไทรอยด์ฉันกินของทะเลไม่ได้เราก็เลยไม่ได้เอาคอลลาเจนจากปลาน้ำเค็มนะไม่ได้ยับปากทะเลน้ำลึกไม่เอา
1: เอาน้ำจืดดีแหละ
0: เอาน้ำจืดจากญี่ปุ่นชนะ
1: โอ้
0: เอามาใส่ขึ้นกระสอบนึงหรือถุงนึงมี20แก้ว
1: 20แก้วก็380บาท
0: ซื้อ2ถุงก็700
1: ซื้อ4ถุงไง
0: 1,000 รับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: เสียงอ่อยลงนิดนึง
1: ไป1ก้อน1ก้อน
0: รับเสียงอ่อยลงซะแล้วนะครับตัวแทนจำหน่ายเรามีเยอะแยะครับไปซื้อกันได
1: ้ไปซื้อกัน
0: ตลาดช่องจอมกลับมาคึกคักคึกคักคึกคักแล้ว
1: เป็นไง
0: พ่อค้าแม่ค้าฮึดสู้จัดโปรลดราคาฟื้นเศรษฐกิจชายแดนสุรินทร์เฮ้ปกติขายรองเท้าคู่ละ300วันนี้ขาย2คู่600ซะเลย
1: ขายถูกกว่าด้วย
0: มันลดทำไมวะยังบรรยากาศตลาดการค้าชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับ กลับมาคึกคักกันอีกครั้งในช่วงวันหยุด
1: วันหยุดเนี่ย
0: หลังประสบปัญหาซบเซาต่อเนื่องมากว่า1ปี
1: โดยพบประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
0: เดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนรองเท้ามือ2
1: รองเท้ามือ2เป็นที่สนใจแกคนที่ไปซื้อเนี่ยนะ
0: ฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนมาดาพ่อค้าแม่ขายพากันกลับมาเปิดร้านขายสินค้าบริเวณริมทาง
1: โดยเฉพาะ
0: การใช้โซเชียลมีเดียช่วยโปรโมทเชิญชวนคนไทยด้วยกันมาอุดหนุน
1: เพื่อสร้างความมั่นใจ
0: กับพี่น้องประชาชนโดยท่านพ่อค้าในพื้นที่บอกว่าในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นะเตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าหลายรายการไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอน
1: ผ้าห่มแล้วก็เปร
0: เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ชายแดน
1: ปลอดภัยแล้วก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกตินะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับ1670จากจังหวัดอะไรครับเนี่ย
1: ไปแล้ว
0: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
1: ก็ไม่เป็นไรแล้ว
0: ครับอ้าวก็ยินดีปีดาปราโมท
1: อ้าวไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
0: ไปอุดหนุนไปซื้อข้าวซื้อของกันได้
1: ช่องจอมใช่ไหม
0: ครับที่ช่องจอม
1: สุรินทร
0: ์สุรินทร์นะจ๊ะพูดถึงโซเชียลนี่สำคัญนะ
1: นั่นเด
0: ้อย่างร้านครัวยายด้วงเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไอ้เราก็พูดไปคนก็จะไปซื้อยาไม่ซื้อขนม
1: อ้าว
0: เออขนมเป็นขนมมงคลนะน่ะ
1: ร้านครัวยายด้วงเขามีแล้วทุกอย่างเลยบ้างนะ
0: เป็นขนมมงคล9ชนิดนะนะขนมมงคล9ชนิดเนี่ยมีต้องให้น้องแนนเขาพูดเมื่อวานนี้น้องเขาไลฟ์ TikTok พอ TikTok ปุ๊บโอ้โห
1: เป็นไง
0: คนเข้ามาดูกันเยอะเลยนะแล้วก็อุดหนุนกันเพียบเลย
1: ครัวยายด้วงเนี่ยนะขนมมงคล9ชนิดเขามีเยอะแยะหมดเนี่ย
0: มีอย่างมีหลายอย่าง
1: และอร่อยนะของเขาเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: ครับผมเนี่ย
1: โอ้เนี่ยนะ
0: ขนมมงคล9อย่าง
1: 9อย่างเลย
0: ครับผมผมก็เคยไปใช้บริการเขาอยู
1: ่
0: นะ
1: ขนม9อย่างเนี่ยน่ากินทั้งนั้น
0: โอ้นี่ยังนี่เลยครับเขาเรียกอะไรนะมีขนมอะไรบ้างไม่รู้เนี่ย
1: 9อย่างขนมชั้นเนี่ย
0: ขนมชั้นท้องหยิบ
1: ท้องหยอด
0: ฝอยทอง
1: เม
0: ็ดขนุนถ้วยฟูจามงกุฎท้องเอก
1: แล้วก็
0: เสน่ห์จันนี่นะ
1: เก้าอย่างเนี่ย
0: อยู่ถนนเส้นหลังสายบิ๊กซีนะแล้วก็มีกาแฟลุงช้างขายด้วยนะ
1: โอ้มีสินค้าลุงช้างขายเข้าไปซื้อแกหน่อย
0: แต่วันนี้ไม่ต้องไปนะ
1: ไปไหนอะนะโอ้วันจันเนี่ย
0: จันก็ปิด
1: โอ้ขยันปิดวันจันนะพวกแกเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ผมแซวกันอยู่นะร้านเองเนี่ยแม่งเจ๊งวันจันเว้ย
1: เอาป่านนี้แล้ว
0: ครับ
1: เที่ยวบ้างอายุเยอะแล้ว
0: กินบ้างเที่ยวบ้างหิวก็กินง่วงก็นอนเหงาก็เที่ยวกันนั่นเนี่ยนะ
1: ประมาณนั้นนะนะ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ครับผม
1: นะ
0: ใครที่เป็นเบาหวานพบแพทย์พบหมอนะ
1: หมอนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็หมอก็จะให้ยาเบาหวานมากินนะถ้าเป็นนะนะ
0: เออกินคู่กับไอ้นี่ของเราได้เลยเนี่ย
1: บลัคคีนกเนี่ยนะ
0: เออกระปุก300บาท60เม็ดอะ
1: กระปุกนึง300บาท
0: ซื้อ2กระปุกนะมันจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: เอา600บาทเนี่ย
0: ครับซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกนึงนะ
1: ก็ซื้อได
0: ้กินพร้อมกับยาโรงพยาบาลเลยพ่อ
1: ด่าตาม
0: ได้กินได้นะ
1: ยาโรงพยาบาล
0: ครับ
1: แล้วก็มาละตามไป
0: หรือดื่มกาแฟลิต้าเอ็มหมดแก้วปุ๊บจวบตามด้วยม
1: า
0: ละทั้ง2เม็ดนะ
1: นาน
0: ปุกนึงกินได้ทั้งเดือนนู่น
1: เป็นเดือนนะนะ
0: สองคนตายายคนละกระปุกสิเมื่อวานก่อนสั่งคนเดียว2คาราเบลเลยนะ
1: อ้าวเขาเข้าใจสั่งเลยนะ
0: 8กระปุกเลยก็ต้องแถมไป2กระปุก
1: ให้เขาไป
0: มารกขี้นัก
1: มารักอีนกเนี่ยนะ
0: เอาอีกแล้วไหมครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: คนร้ายวางระเบิดเผารถทหารอีกนะเผารถทางราชการในพื้นที่ปานาเระ
1: ปัตตานีอ่ะ
0: นั่นน่ะดิ
1: มันนาน
0: เออไอ้ความวัวยังไม่ทันหายเลย
1: มาอีกแล้ว
0: มาเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าคนร้ายลอบวางระเบิด
1: ขึ้น2ครั้งเลย
0: บริเวณพื้นที่ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระ
1: จังหวัดปัตตานีระเบิดดังเนี่ย
0: ระเบิดดังกล่าวที่ส่งผลให้แรงสะเทือนบ้านเรือนประชาชนชนะ
1: บ้านเรือนประชาชนเนี่ย
0: มีรายงานว่ารถขยะและรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลพ่อมิ่งถูกเผาทำลายเสียหาย
1: เบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนเจ็บนะ
0: รายงานแล้วเดี๋ยวก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
1: เ
0: ดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตอนไหน
1: เอ๊ะทำไมมันจับมันไม่ได้สักคน
0: เอ้ามันอยู่ให้จับแล้วมันเข้าป่าเข้ารกไปแล้วตามมันก็ไม่ถูก
1: แถวบ้านแถวนั้นไม่เห็นหน้าเห็นตาบ้างหรือไง
0: ไม่ดูดูไปบอกเดี๋ยวก็เดสมอลเล่พี
1: ่แม
0: ่ร้ายพวกนี
1: ้ไม่น่าเลยเน
0: า
1: ะ
0: นี่คนร้ายวางเพลิงเผารถวางระเบิดป้อมยามสำนักงานตำบลพ่อมิ่งอ่ะสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อเวลา21นาฬิกาเนี่ยนะ
1: เมื่อ
0: ค
1: ื
0: นเน
1: ี้
0: ยเมื่อคืนเนี้ย
1: คนร้ายไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบจำนวนด้วย
0: รอบวางระเบิดวางเพลิงบริเวณโรงรถ
1: ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งไงนะ
0: หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งนะอำเภอปานาเระนี่แหละครับ
1: คนร้ายประมาณ6คนนะ
0: ได้รอบเข้าไปในเทศบาลพ่อมิ่งก่อนที่คนร้ายจะกระจายกำลังก่อเหตุ
1: วางเพลิงเผารถยนต์ทางลาดทางเทศบาลนะ
0: ที่จอดอยู่ในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย3คัน
1: ประกอบด้วยรถดับเพลิง
0: รถขยะ
1: แล้วก็
0: รถกระบะของเทศบาล
1: 3คันเนี่ย
0: คนร้ายกลุ่มได้เอาระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ได้ล่าถอยไปไม่นานนะ
1: แล้วก็
0: ระเบิดของคนร้ายที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้น
1: แรงระเบิดเป็นยังไง
0: ทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายครับ
1: ไม่มีคนอยู่ป้อมเลยไง
0: มันไปไหนกันหมดล่ะหรือหลับยาม
1: ไม่รู้หลับป้อม
0: หลังก่อนเหตุหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยกันดับไฟ
1: ควบคุมเพลิงเอาไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารเทศบาล
0: ไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได
1: ้ความคืบหน้า
0: เดี๋ยวจะมีรายงานต่อมานะครับ
1: เออ
0: และขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้แจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่าง
1: ๆแล้วก็
0: หน่วยกำลังในพื้นที่เพิ่มการระมัดระวัง
1: เพิ่มอีกแล้ว
0: และฐานที่มั่นของตนเองให้ดี
1: อ
0: ย่ามัวแต่หลับ
1: อ
0: ย่ามัวแต่ตีน้ำมี
1: นานด
0: ิอย่ามัวแต่เล่นมาเก็บไอ้แต่พวกว่าเล่นไพ่เล่นไฮโลในฐานเนี่ยนะผมว่าเป็นการเข้าเวรอย่างดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ
1: ไม่หลับใช่ไหม
0: ไม่หลับปล่อยให้มันเล่นเพ้อนะ
1: ปัทโ
0: ธเวลาขังกันเนี่ยมันขอผมต้องขังรวมกันไปเลยนะมันจะไปทำลายความเชื่อมั่นของภาครัฐนะครับไอ้พวกเนี้ย
1: นั่นสิ
0: ผมยังสั่งการในทุกหน่วยกำชับกำลังพลให้ดีนะ
1: คนไม่เห็นบ้างหรือไงแล้วจับมันไม่ได้สักที
0: แล้วไม่ช่วยบอกนะเนาะเป็นอย่างนั้น
1: สถานการณ์ภาค
0: ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยสิพ่อคุณพ่อมึงแม่มึง
1: เหลือลังเนี่ยพวกนี้
0: ครับผมอ่ะนะน้ำมันงาดำเนี่ยราคาเดียวกันกับมรคินกนะแต่มากินก่อนนอนนะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่ไปเสริมความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต
1: ่
0: อนะไม่ใช่ยาหรอกแต่ว่าคุณภาพของงาดำมันเยอะเราไม่ได้ผสมอะไรเลยนะบางคนถามผสมลำข้าวเปล่าผสมทำไมเรา
1: น้ำมันงาดำ
0: น้ำมันงาดำของมันอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหเขาเรียกแบล็กเซซามีนเนี่ย มันทำหน้าที่เยอะแยะแต่ตอนนี้เรารู้แต่เพียงว่ามันไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของท่าน
1: ที่บาลานก๊อบแก๊บกุบกับอะไรเนี่ยนะ
0: มันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีคอปนี่แหละ
1: ให้รับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: 2เม็ดก่อนนอนวันละครั้งเดียวพอไอ้เอ็มคิวยักษ์โดนจับเขาแล้ว
1: เป็นยังไงจากคนนี้
0: เป็นหัวขโมยไงตำรวจจะไปจับชักมีดจะแทงตำรวจอ่ะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: สุดท้ายไปไม่รอดครับ
1: โดนจับแล้วไอ้เอ็มคิวยักษ์ใช่ไหม
0: เอ็มคิวยักษ
1: ์โอ้คิวมันใหญ่เนี่ย
0: สักคิวเป็นอะไรอ่ะ มันเอาสักรอยดำๆสักเป็นคิ้วยักษ์ทำปากเป็นรูปยักษ์อ่ะ
1: นี่สักมาจากไหนๆรู้ไหมเนี่ย
0: คงจะในนั่นแหละ
1: โอ้ดีมีกระทั่งรองเท้าเนี่ยของกลางเนี่ยมีดเนี่ยนะ
0: นี่แหละเขาเรียกโจรมาจอก
1: จอกแบบไหนอ่ะ
0: ขโมยกระทั่งน้ำมันหมูรองเท้าแตะอย่างเงี้ยขโมยในของอาหารในครัวเขาอย่างเงี้ย
1: ประมาณนั้น
0: เมื่อวานครับตำรวจจากสภ.บางละมุงมอบหมายชุดสืบสวนสายตรวจสภ.บางละมุง
1: ติดตามตัวผู้ก่อเหตุลักทรัพย์เนี่ย
0: หลังจากมีพี่น้องประชาชนเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านเฟซบุ๊กในชุมชนนะ
1: เห็นภาพชายต้องสงสัยก่อเหตุลักทรัพย์ในตลาด
0: นั่นน่ะดิ
1: ไปลักในตลาด
0: เ
1: ห็นภาพอยู่นะ
0: กระทั่งสืบทราบผู้ต้องสงสัยหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านล้างแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบางละมุง
1: จังหวัดชลบุรีก็ไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็จับกุมเอาไว้ได
0: ้นายอินทนนท์แม่ชื่อดีซะด้วยนนท์ในเนื้ออีอินทนนท์
1: ชื่อเล่นอะไรนะ
0: ไอเอ็มคิวยักษ์อายุ33ปีแล้ว
1: เจ้าคิวยักษ์เนี่ยนะ
0: พร้อมของกลางหลายรายการในการมีสเตเลตยาประมาณ24เซน
1: หนึ่งเล่ม
0: เสื้อยืดขอกลมสีดำหนึ่งตัว
1: กางเกงยีนขาสั้นหนึ่งตัว
0: รองเท้าแตะแบบคีบหนึ่งคู
1: ่นี่
0: แล้วก็กล่องปลั๊กไฟพลาสติก4อันน่ะ
1: โอ้
0: ระหว่างจับกุมผู้ต้องหาได้ใช้มีดต่อสู้และพยายามจะแทงตำรวจ
1: เพื่อจะเปิดทางหลบหนี
0: ออกจากบ้านร้างแต่แล้วแต่เล่า
1: เป็นยังไง
0: ก็ถูกตำรวจจับได้โดยมีสเลตถูกตรวจพบอยู่ข้างตัวผู้ต้องหา
1: เบื้องต้นเป็นยังไง
0: จากการตรวจสอบเพิ่มเติมเสื้อผ้าบางส่วนตรวจยึดได้เป็นชุดที่ผู้ต้องหาสวมใส่ในวันเกิดเหตุ
1: และขณะที่กล่องปลั๊กพลาสติกกล่องปลั๊กไฟ4อัน
0: ปลั๊กพลาสติก4อันเนี่ยตอนนี้ยึดได้บริเวณริมถนนสายซอยบางละมุง 21/1
1: โดยผู้ต้องหาเนี่ย
0: เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยึดด้วยตัวเองเลย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา
0: ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและก็รับของโจร
1: แล้วก็พยายามทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
0: ซึ่งกระทำตามหน้าที่อยู่เนี่ยนะ
1: ก่อนจะควบคุมตัวพร้อมด้วยของกลาง
0: ไปส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงเพื่อ
1: ดำเนินคดีเนี่ยนะ
0: ไปกินขนมนาแน่หนูนะ
1: ติดคุกนะคิ้วยักษ์เลยนะ
0: มันจะไปสักเติมมั้งเห็นว่าจะเข้าคุกจะไปเสริมอีกสักหน่อยมั้งงั้น
1: ให้เต็มตัวไปเลยหรือไง
0: ของเก่ามันยังไม่เต็มว่ะ
1: โอ
0: ้
1: คนแบบนี้ก็มีเน
0: า
1: ะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ไปบ่อยเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่แต่ฉี่รถหัวนี่โป้เท้าเนี่ย
1: ไอ้รับประทานฟอร์กัสนะ
0: มันกระปิบกระปอยนะผู้หญิงหลายคนบอกกินได้ไห
1: ม
0: กินได้ไห
1: ม
0: กินได้แต่เราไม่มีต่อมลูกหมากแต่เป็นขยายท่อปัสสาวะ
1: ครับ
0: กล่องละ390บาท2กล่อง700
1: สามกล่องอ่ะ
0: 1,000 บาท
1: ปอกกัดนะ
0: กล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวเท่านั้นแ
0: หละเหี่ยวคล่อง
1: เหี่ยวคล่องนะ
0: ไม่ออกทายไม่ออกทายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานไซเลียมจอยนะ
0: ไซเลียมจอย2เม็ดก่อนนอนนะครับ1เม็ดประกาศปรับลำไส้2เม็ดเพื่อการขับถ่าย3เม็ดเพื่อคนที่ท้องผูกหนักๆทาบหนัก
1: ท้องผูก3เม็ดไปเลย
0: แต่บางคนเอาไม่อยู่นะผมเอาไม่อยู่นะ
1: ทำไงอ่ะ
0: ผมเล่นนี่เลยจอยมิกฟู้ดชงน้ำเย็นดื่มเลย
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: แต่จอยมิกฟู้ดเนี่ย
1: เป็นผงอ่ะ
0: เป็นผงชงน้ำดื่มมันราคาเดียวกัน350บาทกันเหมือนไอ้ห้าวเหมือนกันแหละ
1: ราคาเดียวกันไง
0: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวแต่ทีเนี้ยไอ้จอยมิกฟู้ดเนี่ยมันมีแค่5ซอง
1: 5ซอง
0: ไอ้ไม่สายเลี่ยมจอยมันมี30เม็ดบางคนบอกเฮ้ยเอาแบบซองเดี๋ยวมันสะใจดิเว้ยหนึ่งซองน้ำหนึ่งแก้ว
1: แล้วแต่ท่าน
0: ขอน้ำเย็นนะอย่าน้ำร้อนนะขยับ ขยับขยับให้เข้ากันนะถ้าคนธาตุหนักผมแนะนำให้สองซองเลยนะ
1: นาน
0: เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: อ
0: ่ะก็ราคา350บาท2กล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่งเหมือนกันไอ้ห้าวนะ
1: เหมือนกันราคาเดียวกันโปรเหมือนกันเนี่ย
0: ไอ้ห้าวกรุณาเธออยากให้ผู้หญิงโทรมาครับ
1: มันเป็นยังไง
0: ผมขี้เกียจพูดเดี๋ยวหาว่าผมทะลึ่ง
1: โอ้
0: ให้ผู้ชายโทรมาเธออ
1: ย่าได้คุยกันรู้เรื่อง
0: ผู้ชายก็คุยกันรู้เรื่องนี
1: ่คุยก็คุยผู้หญิงไม่รู้เรื่องงั้นแหละคุณเนี่ย
0: มีรู้เรื่องอยู่คนเดียวเลยประแช่ม
1: โอ้โหรู้ใจด้วย
0: โทรมาแล้วประแช่มรับอะไรกันประแช่มงั้นอธิบายได้
1: อ
0: ๋อใช่ไหมเล่าจะได้สบายใจใครเอื้อออกมามีเลือดติดมาด้วยระมัดระวังเอาไว้นะน่า
1: สายจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารแล้ว
0: ยาฤทธิ์สีดวงทวารไปกินเด้อ
1: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: ผง350บาทมีทั้ง60เม็ดนู่น
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: นี่ครับเป็นสกัดกั้นสกัดการลอบขนสินค้าเถื่อนยึดข้าวเหนียวดำอ่ะ
1: ผ่านหนีภาษีกว่า
0: 1.2 ล้านบาทอ่ะ
1: ล้านกว่าบาทเนี่ยนะ
0: ล้านสอง
1: ไ
0: ง
1: ล้านสองแสนไง
0: ข้าวเหนียวดำพี่น้องภาคอีสานทำกันเยอะแต่ไม่ใช้บริการเขาอ่ะ
1: ข้าวเหนียวดำเนี่ยนะ
0: เอามาจากไหนวะเนี่ยนี่ครับตำรวจ นะครับจากฝ่ายสืบสวนปราบปรามส่วนควบคุมกรมศุลกากร
1: สำนักงานศุลกากรภาค3
0: ออกลาดตระเวนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันการลักลอบนำสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
1: เข้ามาแล้วก็พบรถบรรทุกพ่วง22ล้อ
0: ครับ
1: เป็นรถต้องสงสัยบนถนน
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: คร
0: ับผม
1: บนถนนสายอินบุรีเชียงใหม่
0: นี่อินบุรีสิงห์บุรีเรานี่แหละ
1: จังหวัดพิษณุโลกนะ
0: วิ่งเส้นนี้นะ
1: ในเขตพิษณุโลก
0: จากการตรวจสอบพบข้าวเหนียวดำเป็นเขาเรียกข้าวกำนะมีลักษณะเนี่ยจากต่างประเทศจำนวนเท่าไหร่นะ
1: 30,000 กิโลกรัมเ
0: ออมูลค่าก็ไม่ใช่น้อยนะ
1: โอ้แพงนี่นะ
0: จับกุมได้เลย
1: 1.2 ล้านบาทเนี่ย
0: จับกุมเป็นไปตามนโยบายของกรมศุลกากรที่กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มความเข้มงวดนะครับเพราะว่าทำให้เศรษฐกิจไทยเราย่ำแย่นะ
1: โอ้ข้าวเหนียวดำเนี่ยข้าวกล่ำเหรอ
0: ข้าวกล่ำข้าวกล่ำสงสัยจะต้องเปลี่ยนคอมได้แล้วมั้งผมนี่
1: จับได้นะ
0: ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งนะ
1: นะ
0: อย่าเพิ่งไปไหนกันนะ
1: ฟังกันต่อ
0: ข่าวผมหายหมดเลยมั้ง
1: อ้าว
0: มือไปถูกเห็นไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่น่าถูกเลย
0: คอมมันบงแจ๊ะแจ๊ะบงไปแล้วนะ
1: เ
0: ดี๋ยวเราผมดูดิมันจะหยุดหรือเปล่านะถ้าหยุดก็เดี๋ยวทางสถานีเปิดอะไรไปสักก่อนกันนะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวมาครับนี่ไม่มาจริงนะ
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้างสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
6: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่น
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
9: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สด
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: สวยจนล้มไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟ

0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: แหมมาชั่วโมงที่2ด้วยความทุลักทุเลเหมือนกันนะ
1: มากันแล้วมาฟังกันต่อ
0: เข้าใจช่วยหน่อยอย่าให้คอมเสียตอนนี้เด้ออ
1: ืม
0: ไม่คอมพิวเตอร์เนี่ย
1: คอมพิวเตอร์เนี่ยนะ
0: จะเป็นอะไรไม่บอกกันล่วงหน้าเลยนะ อยากได้ของใหม่แล้วมั้งตังยังไม่ออกเลย
1: อ
0: ย่าเพิ่งออกสิเอ้ยไม่ใช่อย่าเพิ่งพังดิ
1: อ
0: ้าวกลับมาชั่วโมงที่2ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
1: ฟังกันน
0: ะไม่ว่าจะเป็นวสป.ทั้ง2ที่
1: เสียงจะฆ่าจักรพงศ
0: ์ชศ1แล้วก็ตำรวจภูธรภาค9ที่สตูลนะครับรวมไปถึงตำรวจตะเวนชายแดน
1: ที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: แล้วก็ที่ทุ่งสง
1: น่ะทุ่งสง
0: ค่ายศรีนครินทร์นะถ้าลพบุรีในค่ายสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นศูนย์การบินทหารบก
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นที่ทุ่งสงค่ายศรีนครินทราอันนี้จะเป็นตชด.ครับฝากไปด้วยรายการเล็กๆไม่ใช่รายการใหญ
1: ่ครับ
0: มาพร้อมกับเรื่องราวของข่าวสารและเรื่องราวของสมุนไพรดีที่เราเอามาอวด
1: มิได้มาอวดดีนะ
0: ครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
1: ก็มีให้ท่านได้ซื้อได้ใช้กัน
0: ครับ
1: ทานกัน
0: เมื่อสักครู่ในห้างโทรมาบอกว่าลุงช้างไทยทิพย์โอสดแบบแคปซูลเนี่ยที่เขาซื้อ1กระปุกทําบุญ5บาทเนี่ยนะเขาซื้อ5กระปุกแถมกระปุกนึงเนี่ยวันนี้ถ้าซื้อ3กระปุกหรือ4กระปุกแถมไทยแคลพัดให้เขากระปุกหนึ่งแล้วกัน
1: แถมให
0: ้เป็นไทยแคลพัดนะอาการที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยวันนี้ให้เลยนะซื้อ3กระปุกก็ได้4กระปุกก็ได
1: ้ครับ
0: ให้ไทยแคลพัดไปกระปุกหนึ่งให้เป็นของแถมว่างั้น
1: แถมเข้าไป
0: โอ้โหแถมที่290มาแล้วนะนายห้างแล้วนายห้างช่วยผมบอกบ้างไม่รู้เงินในห้างอะเนาะไม่ใช่ของเราเนี่ยนะวันนี้ฝนฟ้าอาจจะมีอะไรอ่ะไปไหนละนี่ไงฝนเรื่องดินฟ้าอากาศ
1: เป็นยังไงกันบ้างอ่ะ
0: ภาคเหนือก็ร้อยละ60ลดลงมาจากเมื่อวานนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ40
1: นะ
0: ภาคกลางยังเท่าอยู่นะเท่าเมื่อวาน 60% นะก็มีที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและ
1: จังหวัดราชบุรี
0: ภาคตะวันออกมี160นะครับ
1: มีที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
0: ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครบแล้วนะนครนายกก็ตกนะปราจีนก็ตกสระแก้วก็ตก
1: 8ริ้วไม่มี
0: 8ริ้วไม่ตกไงรีบสั่งซะสิ ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยอ่ะ
1: ปุ๋ยตาลูกช้างเนี่ยนะ
0: วันนี้ผมจะได้ไปส่งไงเดี๋ยวผมไปชัยนาทไปร้านสุภชัยฟาร์มาซีนะจะได้เอาปุ๋ยไปส่งด้วยที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะ
1: ร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ยนะ
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอยู่ที่สตูลเนี่ยนะ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ป่ะเนี่ย
0: ระนองกับพังงาครับ กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ60ครับ
1: กรุงเทพก็เยอะหน่อยนะ
0: ครับ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนอง
0: วันนี้ที่ตลาดนัดไหสี่หูไม่มีฝนตกนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนไทยทิพย์สัญจรสินค้าของเราก็ได้นะ
0: สบายใจได้
1: ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับผม
1: บอกกัน
0: ครับยาญ่าบิงก็ไปซื้อได้เลยนะดูแลสายตากันเนาะ
1: ยาญ่าบิงบำรุงสายตาและดวงตา
0: ครับ
1: กระปุกละ800แบบชนิดแคปซูล
0: ถ้าเป็นซอฟต์เยลก็ดีแคร์คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: 650บาท2กระปุกราคาเดียวกันกับโปรมิกซ์ออยล์
1: 2กระปุกก็650เหมือนกันเนี่ย
0: ซื้อ4กระปุกไม่เสียค่าส่งมีของแถมด้วยนะ
1: แถมให้1กระปุกด้วยนะ
0: ครับผม
1: ทั้ง2อย่างเลย
0: นี่มาตอนตี2ครึ่งมาเช้าเนี่ยนะ
1: มีข่าวอะไรล่ะลุงช้าง
0: ตำรวจสายตรวจ191รับแจ้งวัยรุ่นชายถูกอาวุธปืนยิงบริเวณถนนนวมิน
1: ท
0: ร์ใกล้กับแยกโพแก้วแขวงนวมินทร์เขตบึงกลุ่มกทมนี่แหละครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ทั้งตำรวจสน.ลาดพร้าวสน.บึงกลุ่มนะก็ประสานกำลังกัน
1: สองสน.เลย
0: ไปช่วยกันหน่อยนะ
1: กู้ภัยก็ไปที่เกิดเหตุภายในซอยนวมินทร์58
0: พบรถจักรยานยนต์สีขาวทะเบียนกทมพบร่างผู้บาดเจ็บ1ราย
1: ชื่อว่านายธนะโดนอายุ23ปี
0: สภาพสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลอ่อน
1: ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำเนี่ย
0: ครับมีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงกันเป็น2นัด
1: กระสุนเข้าที่บริเวณใต้เหล้านม
0: แล้วก็ลำตัวด้านขวาอาการสาหัสครับ
1: สาหัสเนี่ยกู้ชีพทำไงอ่ะ
0: ปั๊มหัวใจประมาณ30นาทีแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
1: คราวนี้จากการสอบถามเพื่อนของคนเจ็บเนี่ย
0: ให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและตนได้นั่งซ้อนท้ายขับรถจักรยานยนต์ไปรับงานส่งสินค้าแบบแอปพลิเคชัน
1: ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักเนี่ย
0: ย่านแฮปปี้แลนด์ครับ
1: เป็นไง
0: ผ่านแยกตัดถนนประเสริฐมนุนกิจ
1: เลี้ยวไปทางถนนนวมินเนี่ยนะ
0: ครับได้มีรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาว
1: ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ทราบกันว่าเป็นทะเบียนอะไร
0: ขับไล่ตามมาเมื่อผ่านแยกโพแก้ว
1: ขับมาประกบด้านข้างแล้วก็รถกระจกลงมา
0: ด้านหลังซ้ายนะจากนั้นผู้ชายที่นั่งเบาะหลัง
1: กระชักปืนยิงใส่ประมาณ3นัดเนี่ย
0: กระสุนถูกร่างของธนดลได้รับบาดเจ็บ
1: แล้วก็รถฟอร์จูเนอร์ก็เร่งเครื่องหลบหนีไปแล้ว
0: มันจะหนีทำไม
1: ยิงแล้วก็หนีนะ
0: โอ้ยมันต้องเก่งมันต้องอยู่สิ
1: อยู่ทำไมล่ะหนีไปแล
0: ้
1: ว
0: ถึงก็รีบประคองรถจักรยานยนต์จอดริมถนน
1: เพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
0: คนยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องไม่รู้จักคนที่นั่งมาอยู่ในรถฟอร์จูเนอร
1: ์แล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรมาโดนไล่ยิง
0: เออมันลองทางปืนบ้าง
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่
0: อยู่ระหว่างการตรวจข้องวงจรปิดเร่งตามหารถฟอร์จูเนอร์คันดังกล่าว
1: อย่าได้นำมา
0: ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: สรุปคดีกัน
0: ครับ
1: ดำเนินคดีกันไป
0: มันลองปืนลองของนายกหรือเปล่าม
1: ีปืนเนี่ย
0: เออพลนายกเขาบอกว่าถ้ามีปืนเอาปืนใส่กรอบเป็นที่ระลึกไว้ดูกระสุนออกจากซองกระสุนซะออกจากแมกกาซีนซะเก็บไว้ให้ห่างกันอันนี้เอาไว้ที่บ้านไม่มีความผิดแต่ต้องมีป.3 นะใบป.3 ก็คือใบอนุญาตจากทางอำเภอให้ไปซื้อ
1: ถือปืนเนี่ย
0: ร้านขายปืนถ้าไม่มีป.3 มาเขาก็ไม่ขาย
1: ไม่ขาย
0: พอขายให้มีใบป.3 มาขายให้ปั๊บก็ทำหนังสือรับรองว่ามีใบป.3 มาซื้อจากร้านนี้จริงหมายเลขทะเบียนนี่ๆๆๆตอกไว้เรียบร้อย

0: ไม่ได้
1: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับแล้วกันนะฮะกำลังออกอากาศอยู่เนาะ
2: จ้า
1: ครับผมหลายสายผมยังไม่ได้โทรกลับขออภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาคร
0: กำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรไปทุกสายอ
1: ันน
0: ี้
1: พี่สาวโทรมาจากนู่น
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ค่ายตชดพนมทวน
0: กาญจนบุรี
1: เป็นค่ายตชดกองกับการตำรวจตะเวนชายแดน13เดี๋ยวโทรกลับนะ
0: งาน
1: อันนี้ก็ขาไทยทิพย์โอสถขางาดำขากาแฟลิต้าเอ็มเดี๋ยวโทรกลับจ้ะใช้ชื่อลูกสาวเลยผมไม่รู้ป้ากันชื่ออะไรชื่อลูกสาวชื่อแหม
0: ่
1: มแหม่มไม่ใช่แหม่มโพดำนะ
0: ไม่ใช่ ใช
1: ถ้าแหม่มโพดำแล้วก็50แต้มอย่าก็เรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นมาเอามาเล่าให้ฟังพี่น้องนะครับที่กาฬสินธุ์นะเขาเลือกตั้งนายกอบจกัน
0: เ
1: นี่
0: ยเป็นไงอ่ะเนี่ย
1: พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งถล่มทลาย
0: ที่ไหนนะ
1: กาฬสินธุ์
0: จังหวัดกาฬสินธุ์นี่ไง
1: ที่นนทบุรียังไม่เลือก
0: อ๋อยังดิ
1: ครับ
0: สมัครกันหลายเบอร์เลยนี
1: ่มีหลายคนแล้วใช่ไหม
0: สามสี่ละสี่เบอร์แล้วล่ะที่รู้
1: เขาปิดรับสมัครยัง
0: น่าจะปิดแล้วล่ะ
1: พัทโธไปไม่ทันเลยเนี่ย
0: คุณเนี่ยนะไม่ต้องไปอยู่กับผมนี่แหละ
1: เรียกว่าถล่มทลายนะนายกอบจกาฬสินธุ์นะครับก็เมื่อวานนี้เขามีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: อบจ.กาฬสินธุ์น่ะ
1: นางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลหรือว่าไข่มุกลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ลาออก
0: แล้วก็มาสมัครใหม
1: ่
0: ป้องกันแชมป์เอาไว้ได
1: ้ลาออกทำไมมันมีทางกฎหมายไงคือเป็นต่อกันไม่ได
0: ้
1: คุณต้องลาออกก่อนนะเนาะ
0: ขี่สมัยไม่ได้ใช่ไหม
1: ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนี่แหละได
0: ้
1: ส่วนนายประเสริฐบุญเรืองหรือกำนันหิดเนี่ยก็ได้เบอร์สอง
0: ไง
1: คะแนนนับกันแล้วมันก็
0: ห่างกันนะ
1: ห่างกันเนาะนะครับได้ไป 306,497 คะแนน181อ่ะ
0: อ๋อมีคนไปใช้สิทธิ์เยอะ
1: โอ้ถล่มทลายเลยนะ
0: ห่างคู่แข่งกันเยอะ
1: อันนั้นได้ 60,000 คิดเป็น118
0: คู่แข่งเนี่ยนะ
1: คู่แข่ง
0: ถูกกันไม่ได
1: ้ก็ยังมีคนรักตั้ง 80,000 กว่าคนไปกลัวอะไรแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ว่ากันไป
1: ครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปลืมดูแลสุขภาพกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเตะก็นั่นแหละครับ
0: อ
1: ย่าหยาบบิ้งก็ได้ดีแคร์ก็ได
0: ้ดีแคร์นี่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
1: ครับ
0: เป็นแบบซอฟต์เยลนิ่มๆ มานะ
1: ก็ราคาเดียวกันกับโปรมิกออยนั่นแหละนะ
0: โปรมิกออยก็650 บาท
1: ซื้อ2แถม1เหมือนกัน
0: โปรเหมือนกันด้วยเนี่ยนะ
1: โปรมิกซ์ออยล์นะโ
0: อ
1: ้หลายสายแล้วนะ
0: เป็นข่าวเนี่ยน
1: ะเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่จ้าคือต้องขออภัยสำหรับคุณผู้ฟังที่คือหลายท่านที่ไม่เคยได้ฟังไม่ได้ฟังเราไงช่วงเนี้ยก็ไปรอฟังอยู่ชทลกันไง
0: น่า
1: บางคนไม่รู้ว่าเรามีวทปด้วยนะ
0: มีช่วงเช้าอ่ะนะ
1: ครับผมเรามีวทปด้วย8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเนี่ย
0: แต่ถ้าฟังก็คือก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
1: ครับผม
0: เอาไปฟังกัน
1: ครับ
0: ค
1: ราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดีนะครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ข่าวเขาว่านักเรียนสาวม.4แจ้งจับครูครับ
0: ครูคณิตไง
1: ครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนดังที่ชลบุรี
0: ไปจับเขาทำไมอ่ะ
1: ล่วงละเมอทางเพศอ่ะสิ
0: ครูอีกแล้วหรือไง
1: เออ
0: ไม่มีเมียละมั้งอ่ะเนี่ย
1: เล่นในห้าวไปหรือเปล่าน
0: ั่นนะ
1: หรือตีตายไบโอเนี่ยถ้าคนติดเตียงเนี่ยเขาบอกว่าให้แก่แคปซูลผสมน้ำได้เลยนะผสมนมก็ได้จะดีมากนะเช้า3กลางวัน3เย็น3หรือ5เม็ดทีเดียวเลย
0: น่า
1: ได้ซื้อ1คาราเบลไปเลย4กระปุกกระถางกระปุกนึงนางสาวสุทธินีนุชนาธหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
0: พร้อมด้วยนางสาวบิว
1: นามสมมุติ
0: อายุ42ปี
1: เป็นแม่ของนางสาวเออายุ16ปี
0: เหมือนกัน
1: เออ
0: เป็นนักเรียนเนี่ย
1: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของสถานศึกษาชื่อดัง
0: ในพื้นที่อำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรี
1: เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.บางละมุง
0: สารวัตรสอบสวนสภ.บางละมุงเนี่ยนะ
1: หลังจากตกเป็นเหยื่อของอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์รายหนึ่ง
0: ก่อเหตุลวนลามและก็ล่วงละเมิดทางเพศ
1: เพื่อแลกกับการออกเกรดดีๆ
0: เ
1: นี่
0: ยมีแบบนี้ด้วยเนี่ยนะ
1: อ๋อของวิชาเรียนนะ
0: เหตุเกิด
1: เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
3: สั่งยาไปแล้วมาส่งเนี่ย
1: อ๋อ

0: จยังเย็นนะพระคุณพระขนุนหนังอย่าไปสั่งวันเสาร์อาทิตย์นะเออเขากำลังออกอากาศอยู
1: ่เดี๋ยวจบ
0: เออแม่อยากจะออกอากาศแล้วงั้นเถอะมาขับรถมาบ้านลุงช้างนี่สถานีก็ได้เดี๋ยวจะให้ออกอากาศ
1: เดี๋ยวก็คงถึงนะสินค้านะนะ
0: ไม่เป็นวัยรุ่นไปเลยสั่งไอ้ห้าวอ่ะต้องจะห้าวซะละมั้ง
1: อ้าว
0: โคตรแกบอกว่างี้ลูกสาวนะลูกสาวตัวเองเป็นเด็กหน้าตาดีผิวขาว
1: น่ารัก
0: น
1: ่
0: าเริ
1: ง
0: ที่ผ่านมาสังเกตเอ๊ะลูกเถาลูกสาวทำไมเงียบ
1: มีอาการ
0: ไม่ล่าเริงก็จับเข่าคุยกับลูกเลยแล้วก็สอบถามลูก
1: ลูกสาว
0: ลูกสาวยอมรับว่าถูกอาจารย์สอนคณิตศาสตร์
1: ล่วงละเมิดทางเพศ2ครั้งเนี่ย
0: สร้างความตกใจให้กับตนเป็นอย่างมาก
1: ใครก็ตกใจลูกของเขาอ่ะ
0: ก็ได้ประสานเขาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.บางละมุง
1: ผู้เสียหายว่ายังไง
0: ตนยอมรับว่าเป็นเด็กอยากรู้อยากลองตามภาษาวัยรุ่นแหละไม่คิดเลยว่าจะเตลิดเถิดไปถึงขนาดนี
1: ้ประกอบกับตนเนี่ยเป็นเด็ก
0: หัวไม่ดีเรียนไม่เก่งแต่สวยไงรูปสวยรวยทรัพย์อับปัญญาพระตาตายไม่ยายโง่หรือเปล่า
1: ไ
0: อ้คุณนี่ไม่น่าแนะนำให้ผมพูดอย่างนี้เลยนะ
1: ง่าย
0: จดไว้ให้ผมพูดเนี่ย ตัวเองก็ได้เสนอตัวจะช่วยทำงานเดี๋ยวจานเดี๋ยวหนูช่วยทำนู่นทำนี่จานให้เกดหนูนะ
1: เพื่อแลกกับเกดเนี่ยนะ
0: แล้วไม่ต้องสอบด้วยนะ
1: เออ
0: มีงี้ด้วยเว้ย
1: ผลสุดท้าย
0: ครูก็ย่ามใจดิน
1: ั่นดิ
0: อาจารย์ก็เอาอาจารย์ร้านนี้เอาเฉลยข้อสอบมาให้ตนลอกจนได้คะแนนดีตามเป้าอ
1: ่
0: ะ
1: ได้คะแนน
0: อาจารย์ยังใช้วิธีในการล่อลวงตัวเองออกไปด้วย
1: เอาไปด้วย
0: ซึ่งเธอก็ตกใจเมื่อสถานที่แรกอาจารย์พาเราไปเนี่ยเป็นสถานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
1: ในพื้นที่อำเภอบางละมุงอะนะ
0: ลักษณะผู้ที่เข้าพักจะต้องเปลือยกาย
1: อ้าว
0: ลงไปรวมอยู่ในสระน้ำเดียวกัน
1: แม้ทำเหมือนญี่ปุ่นเลย
0: เออทุกคนจะต้องเปลือยกายทั้งหมดห้ามสวมใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียว
1: โอ้โห
0: เฮ้ยมันมีงี้ด้วยประเทศไทย
1: คุณพาผมไปบ้างดิ
0: น่ะ คุณเนี่ยนะผมไม่เคยไปผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมี
1: ด้วยเหมือนญี่ปุ่นเลยเนี่ย
0: วันแรกอาจารย์รายนี้เพียงรูปคำเท่านั้นแหละ
1: สอง
0: ครั้งที่สองพาเข้ามาอีก
1: พาไปติดใจเนี่ย
0: นี่เปิดห้องเลย
1: เปิดห้องให้นวดเนี่ย
0: เดี๋ยวนวดให้จันหน่อยนะลูก
1: ให้เด็กนวดให้
0: นวดไปนอกมาขอมีอะไรด้วยนะ
1: โอ้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: ครั้งแรกก็มีการสวมถุงยางป้องกันไงแต่ครั้งที่สองไม่สวมอะไรเลย
1: ไม่ลงทุนแล้ว
0: หลังเรื่องราวผ่านไปตัวรู้สึกว่ามันผิด
1: อ้าว
0: และแม่ก็มาเค้นสอบถาม
1: ความจริงไง
0: ก็ยอมรับแล้วก็เข้าแจ้งความดังกล่าว
1: โอ้โห
0: ซึ่งตัวอาจารย์นั้นก็มักจะชอบลวนลามตนในโรงเรียนด้วย
1: โอ้
0: ด้วยความที่ตนเนี่ยทนพฤติกรรมของอาจารย์รายนี้ไม่ไหว
1: ผมไม่ไหวเท่านั้นแหละ
0: อัดคลิปวิดีโอไว้
1: อ้าว
0: ขณะที่อาจารย์รายนี้ก่อเหตุลวนลามตนไว้เป็นหลักฐาน
1: มีหลักฐานด้วย
0: นอกจากนี้ภายหลังทางโรงเรียนยังทำเอกสารเขียนด้วยลายมือนะ
1: เรื่องอะไร
0: เรื่องชู้สาวระหว่างผู้เสียหายและอาจารย
1: ์
0: มีข้อกำหนดให
1: ้
0: 1ให้ตัวครูย้ายเพื่อทำความสบายใจของนักเรียนต่อนักเรียนนะ
1: 2
0: ขอค่าชดเชยทางจิตใจเป็นจำนวนเงิน
1: 50,000 บาท
0: ให้กับนักเรียน
1: 3
0: กรณีเรื่องราววิดีโอหรือคลิปใดๆหลุดออกไปภายหลังจากวันที่ลงนามสัญญาทางฝ่ายนักเรียนและผู้ปกครองจะรับผิดชอบ
1: เพื่อ
0: ไม่ให้ตัวอาจารย์ได้รับผลกระทบและจะไม่เรียกร้องดำเนินคดีกับตัวอาจารย์
1: ก่อนที่จะลงชื่อเป็นพยาน
0: เป็นหลักฐานไว้
1: เบื้องต้นตำรวจทำไง
0: ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ทดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐาน
1: รวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านพักของเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
0: พาเด็กไปตรวจร่างกายเพื่อเก็บหลักฐานในการเอาผิด
1: กับ
0: พฤติกรรมของอาจารย์หื่นรายนี
1: ้โอ้
0: เฮ้ยความผิดมันสำเร็จแล้ว
1: นั่น
0: จะทำสัญญาสายันอะไรก็ไม่ได้แล้วนะจ๊ะนะ
1: ไม่ได้แล้ว
0: เออ
1: เด็กก็ยังอายุไม่เยอะเนี่ย
0: ใช่
1: ผลสุดท้ายก็ติดคุกกันนะหมดอนาคตครูเลย
0: ใช
1: ่ไม่น่าเป็นครูคณิตเลย
0: น่าเป็นครูสอนอะไรกันนะ
1: สอนลิเกดิ
0: เออสอนลิเก
1: เ
0: ออ081
1: 290
0: 1691 081
1: 290
0: 16
1: 91
0: คนที่เป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มกาแฟไทยทิปโอสดกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะกระจองงองกระจองงองจะฆ่าเอ้ยประกาศเลยนะ
1: ประกาศ
0: ดื่มได
1: ้ได
0: ้เออและสุขภาพดีด้วยสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจืดและ
1: กระชายดำนะ
0: รวมไปถึงคอลลาเจนจากปลาน้ำจืด
1: อันนี้เราเพิ่มเข้าไปจากกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: แน่นอนที่สุดนะดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นและสดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
0: ดื่มกาแฟหมดแก้วจุ๊บ ตามด้วยมะระขี้นกสัก2เมตร
1: มะระขี้นกนะ
0: เ
1: ออผมก็300
0: ครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวไปซื้อกับตัวแทนก็ได้นะ
1: แต่ถ้าซื้อกระจองสองกระปุกก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: พี่ปั้นอยู่สตูลอุดัยเจริญนะวันนี้ก็ส่งให้แล้วนะป้าพี่ปั้นนะจะสั่งมาสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็กินละบอกอร่อยแล้วก็โปรมิกออยน่าจะถึงพวกนี้นะป้านะ
1: ก็รอของด้วย
0: ไปเรียกเขาป้าทุกอย่างอายุยังไม่มากเลย
1: โอ้
0: เสียงระเบิดดังบึ้มสนั่นซอยครับ
1: หนุ่มวัย27ปี
0: ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าตามร่างกายหลายแห่งเ
1: นี่ยอ้าวเสียงตุ้มอะ
0: เสียงตุ้มก็คือระเบิดอะเด
1: ที่ภาคใต้หรือเปล่า
0: อืมสองสี่ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: ที่ไหนอะนะ
0: สมุทรปราการเนี้ย
1: นึกว่าภาคใต
0: ้ใต้กรุงเทพไปหน่อยนึงอะ
1: อ๋อเนี่ยนะ
0: เออสี่ทุ่มเมื่อคืนศูนย์กู้ชีพประการรับแจ้งมีเหตุชายถูกระเบิดไม่ทราบชนิดเหมือนกัน
1: ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่บริเวณหน้าพักหลังหนึ่งไงตำบลสำโรงเหนือนู่น
0: อ
1: ำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
0: นี่สมุทรปราการเขาฝั่งเราทั้งจังหวัดเลยนะ
1: ฟังกันได
0: ้โอ้สั่งซื้อทีไม่ใช่น้อยนะ
1: ขอบคุณที่ซื้อกัน
0: โดยเฉพาะไทยแคลพัดนะ
1: ไทยแคลพัดนี่เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: กระดูกมันเสื่อมมันพุนมันเจ็บปะเนาะบำรุงฟื้นฟูกันซะหน่อย
1: นาน
0: นะครับกินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถเขาได้นะแม่นะ
1: นานเ
0: จนะที่เกิดเหตุพบชายคนหนึ่งอายุประมาณ27ปีชื่อว่าวุฒิพัฒน
1: ์วุฒิพัฒน์นี่เป็นคนเจ็บนะ
0: มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกายหลายแห่ง
1: แล้วก็เสียเลือดมากเลย
0: นอนร้องด้วยความเจ็บปวดครับ
1: แล้วก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้แพทย์รักษาอย่างเร่งด่วน
1: อันนี้จากการตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านพักเนี่ย
0: พบข้าวของแตกกระจุยกระจายหลายจุดจากแรงระเบิด
1: โอ้โหเล่นระเบิดเลยไงเน
0: ี่
1: ย
0: นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของเทปสีดำ
1: ก็คาดว่าอาจจะเป็นส่วนประกอบของวัตถุระเบิด
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นระเบิดปิงปอง
1: อย่างไรก็ตาม
0: ยังต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันชนิดของ
1: วัตถุระเบิดหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย
0: ครับส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดข้างบ้านที่เกิดเหตุจับภาพขณะที่เกิดเหตุไม่ได้แต่ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น
1: ได้ยินเสียง
0: จนหลายคนใจตนก
1: ตกกระจายกับ
0: เสียงระเบิดที่มันเกิด
1: ขึ้นเนี่ยนะ
0: ยายของผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ในบ้านบอกว่า
1: ว่ายังไง
0: ก่อนเกิดเหตุตนกำลังล้างจานอยู่บริเวณชั้นล่างส่วนหลานชายผู้บาดเจ็บเพิ่งกลับมาจากข้างนอก
1: แล้วก็อยู่บริเวณ
0: ด้านบนของบนบ้าน
1: ก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นรุนแรงอ่ะแล้วก็เปลวไฟไหม้ขึ้นน่ะ
0: ครับ
1: บริเวณหน้าบ้าน
0: ยายบอกยืนยันเนี่ยไม่ได้เห็นจังหวะเกิดเหตุอย่างใด
1: เนื่องจากกำลังล้างชามอยู่เนี่ย
0: ไม่น่าไปล้างตอนนั้นเลยนะ
1: เขาก็ต้องทำงานของเขาอะนะ
0: ไม่ได้สังเกตรถหรือบุคคลใดๆผ่านมา
1: แล้วก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าม
0: ีผู้ใดปาระเบิดเข้ามาหรือไม
1: ่
0: โดยแรงระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับจุดเกิดเหตุอยู
1: ่โชคดีนะ
0: ไม่ได้รับบาดเจ็บมีแต่เพียงอาการใจถนก
1: ตกกระจายกับเสียงระเบิดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ว่าไง
0: ตนเห็นพี่เขาทุบอะไรก่อนที่จะไปโดนของด้านล่างนะโดยตนก็ไม่รู้ว่าอะไรก่อนที่มันจะระเบิดโดยไม่มีใครมาปาอะไรเข้ามาหรอกนางสาวยุ้ยอ้าวชื่อเดียวกับร้านฟ้าใหม่1999เลยนะ
1: นามสมมุติเนี่ยนะยุ้ยเนี่ยนะ
0: เป็นรุ่นน้องของผู้บาดเจ็บบอกว่า
1: ว่าไง
0: ได้เดินเข้าไปตรวจสอบแล้วพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่บริเวณหน้าบ้านในสภาพเลือดโชกเชียว
1: แล้วก็คนเจ็บได้พูดเพียงแต่ว่า
0: เจ็บ
1: รู้สึกเจ็บ
0: ต้องการไปหาหมอ
1: ไม่สามารถให้รายละเอียดได
0: ้ครับ
1: เพราะว่ามันกำลังเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านร้านค้าต่างๆระบุว่าไม่มีเห็นมีใครมาในจังหวะนั้นนะ
1: ไม่มีด้วยง่
0: ายไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดการระเบิดจากอะไรเนื่องจากวัตถุระเบิดมันอยู่ในบ้านเขาว่า
1: อ้าว
0: เบื้องต้นตำรวจก็ปิดกั้นพื้นที่สิ
1: พอประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักฐานเนี่ยนะ
0: ตรวจสอบหลักฐานโดยมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า
1: ว่ายังไง
0: ผู้บาดเจ็บอาจจะมีวัตถุระเบิดอยู่กับตัวก่อนการตกกระแทกระเบิดขึ้นแต่ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะเป็นข้อสันนิษฐานอ่ะ
1: นั่นสิน
0: อกจากนี้ยังพบเพื่อนของชายวัย27ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1ราย
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเชิญตัวมาสอบปากคำ
0: มาเป็นพยาน
1: นั่น
0: สิแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติม
1: ที่โรงพักสภ.สำโรงเหนือเนี่ยนะ
0: หาข้อเท็จจริงแล้วก็สรุปหาสาเหต
1: ุที่ชัดเจนกันต่อไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นี่เรื่องสงสัยจะมีติดตัวไว้หรือ
0: ไม่สงสัยจะติดตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: แล้วมันระเบิดด้วยนะ
0: บอกเขาหน่อยวันนี้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: อ่ะวันนี้สัญจรไปอยู่ที่ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดาดอำเภอบรรจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ใช่
1: มีสินค้าของเราไปด้วย
0: ได้ทำบุญด้วยนะ
1: ทำบุญด้วย
0: แล้วก็ ยาย่าบิงก็มีเฉพาะร้านเจ๊หมูแล้วก็ร้านตลาดนัดวันนี้ที่ไหที่หู
1: ไปซื้อกันได้
0: ร้านบัวเพศสัตว์แล้วก็จี่งวันจันทร์ช่องแคร์นะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กับครบทุกคนแล้วนะจ๊ะ
1: โทรไปแล้ว
0: อยากได้กาแฟดำกาแฟแดงอะไรก็ว่ากันไป
1: ซื้อกัน
0: ครับ
1: อืม
0: นะทันทีฉี่ไม่พุ่งไม่จวดนะ
1: ปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
0: ฉี่รถของนี่โป้เท้าตัวเองประจำประจำเนี่ยฟอกัสครับ
1: รับประทานฟอกัสกัน
0: ไม่ต้องกินทุกวันด้วย
1: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: 4วัน5วันกินสักเม็ดนึงกล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวอ่ะ
0: เยี่ยวคล่อง
1: เยี่ยวคล่องกันนะ
0: 390บาทนะกล่องนึงผมว่ากินได้เป็นเดือนนะ
1: กินเป็นเดือนเนี่ยนะ
0: เพราะไม่ได้กินทุกวันไงซื้อ2กล่องก็700 3กล่องก็ 1,000 นะครับส่วนใครที่มีปัญหาฤทธิดวงทวารก็ยาบรรเทาฤทธิดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนะ
0: กระปุกนึงก็มี60เม็ด
1: รับประทานกัน
0: ครับ
1: เพื่อบรรเทาอาการฤทธิดวงทวารนี่แหละ
0: เดี๋ยววันนี้นะร้านสุภชัยบอกเอามาเสริมหน่อยจะหมดแล้วแล้วก็เอาไทแคลพัดมาให้ด้วย
1: ไทแคลพัดด้วยง่าย
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปส่งให
0: ้บำรุงกระดูกบำรุงข้อไงนะถ้ามันไม่ปวดก็กินงาดำเอานะส่วนใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ย
1: เอารับประทานไซเลียมจอยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแคปซูลนะกินง่าย
1: เป็นแบบแคปซูล
0: อาจจะใช้ตรงวันสามวันก็จะออกนะจะใจร้อนนี่ก็นี่เลยไงมันจอยมิกฟุตไง
1: เป็นแบบผงก็นะ
0: ชงน้ำดื่มนะอาจจะท้องผูกหนักๆธาตุหนักสองซองน้ำหนึ่งแก้วอ่ะ
1: นาน
0: โอ้มันจะได้ตะละแลกแตกชึ่งออกมาซะบ้างอย่าเอาน้ำร้อนนะเอาน้ำเย็นเอาน้ำเย็นเอาน้ำเย็นเข้าไปลูบนี่นะถูมันให้ลื่นเอ๊ะลองไงกับเป็นลิเกเหนือไหมผมเนี่ย ลิเกพิจิตรดูลิเกพิจิตรเยอะมั้งลิเกลพบุรีไม่ค่อยได้ดูคณะอะไรนะลิเกลพบุรี
1: เอาโชเรชาติรักเซ่ติดต่อกันไป
0: ผมร้องไม่ได
1: ้ร้องไม่ได้ต้องเรียกทิพย์ดามาร้องที่
0: เราไม่ได้เป็นกับลิเกเหนือเหมือนกัน
1: ฮือก่อนไง
0: ฮือนึกเนื้อไม่ออกนะอ่ะหาลิเกโชเล่พงนรินโชเล่ชาติรักได้ที
1: ่081
0: จ้า
1: 924
0: จ้า
1: 4377นะ
0: เดี๋ยวนี้ใครอยู่แถวๆบางลี่ไปดูลิเกรุ่นใหม่นะเล่นแปลกับปีที่แล้วนะ
1: อาจจะโชคดีมีสุขเนี่ยนะ
0: เฮ้ยมันเล่นไม่เหมือนปีที่แล้วเลย
1: 29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่
0: ผมไม่ได้โกหกเนี่ย
1: ปิดทอง
0: ไปที่แล้วนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เธอมัน3ขวบไงปีนี้มัน4ขวบแล้วเหมือนไหมล่ะ
1: เหมือนดิ
0: ไม่เหมือน
1: โตกว่าเนี่ยนะน่ารักเนี่ยนะไปเที่ยวการปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานกันด้วย
0: โดยเฉพาะไอ้ตัวแสบไอ้ตัวโกงอะไรนะ
1: ไอ้เจ้าออกัสเนี่ยนะ
0: ออกัสแสบแสบน้อยกับพ่อมาหน่อย
1: ไก่แก้วใช่ไหม
0: เสียชื่อคนไทยอีกแล้วครับ
1: คนไทยทำให้เสียชื่อแบบไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวบอกเขาก่อนนะไอ้เจ้าจอยมิกฟูดกับชายเลี่ยมจอยนะซื้อ2แถม1นะปลูกเดียวอ่ะ350
1: ซื้อ2แถม1
0: ซื้อ2กับ700แถมให้1เหมือนอะไรนะ
1: เหมือนกัน
0: ไอ้ห้าว
1: ไอ้ห้าวนี่แหละ
0: เออราคาเดียวกันนะครับ
1: เอ
0: าขอบคุณป้าเล็กป้าเล็กได้รับของหรือยังเน
1: ี่
0: ยป้าเล็กโคโคเท่า
1: โอ
0: สั่งซื้อเพชรดีแคร์ไปฉีดน้องแมวน้องหมานะนะครับผมไม่คุยกับบริษัทโดยตรงเลยนะ
1: ผมได้รับไปแล้วล่ะ
0: ครับคนขับรถตู้รับจ้างไปแอบขโมยเงินนักท่องเที่ยวชาวจีนน่ะโอ้เสียชื่อหมด
1: แอบขโมยสา
0: โฆษณาประเทศไทยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวนะ
1: เดินมาเที่ยว
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.บ่อผุ
1: ด
0: นะครับนำกำลังตำรวจสภ.บ่อผุดตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่3
1: รวมกันจับกุม
0: นายสราวุฒิอายุ49ปีอาชีพขับรถตู้รับจ้าง
1: ขอหาลักทรัพย์เนี่ย
0: ขี่ขโมยตรวจยึดของกลางธนบัตรต่างประเทศฉบับละ100ดอลลาร์จำนวน2ฉบับ
1: คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,536 บาท
0: ธนบัตรญี่ปุ่นฉบับละ 10,000 เยน
1: 2ฉบับ
0: คิดเป็น
1: 4,200 บาท
0: ธนบัตรยูโรจำฉบับละ100ยูโร1ฉบับ
1: คิดเป็นเงินไทยก็ 3,826 บาท
0: โอ้100ยูโรเท่ากับ 3,000 กว่าบาทนะ
1: รวมเป็นเงินไทยทั้งหมดก็ 14,500
0: ของกลางทั้งหมดถูกฟุบซุกซ่อนอยู่ในเบาะนั่งคนขับของรถยนต์ตู้
1: ทางด้านตำรวจสภ.บ่อผุดบอกว่ายังไง
0: เมื่อวันที่23เวลาประมาณ 10:00 น.นายหลินจูหลินจูช้างอายุ69ปีสัญชาติจีน
1: แจ้งความร้องทุกข์
0: คุณตำรวจครับ
1: ว่างไง
0: ผมมาเงินผมเนี่ยใส่มานั่งรถตู้ไปอ่ะผมกำลังจะไปเที่ยววัดพาใหญ่ตำบลบ่อผุดเกาะสมุยเนี่ย
1: หายไป
0: มังหายไปผมสงสัยว่าคนขับรถตู้
1: คือนายจราวุธเนี่ย
0: มันขโมยไป
1: เป็นคนขโมยไง
0: ผมลงรถมาผมว่าจะซื้อถั่วต้มไม่ได้กินถั่วต้มตังหาย
1: ตังหายไปแล้ว
0: ทีนี้ก็สอบถามผู้เสียหายว่าเอ๊รถตู้ดังกล่าวเป็นรถเช่าเหมาหรือว่ารถรับท่องเที่ยวจากโรงแรมหรือยังไงมาถึงมาที่วัดแล้วผู้เสียหายพร้อมครอบครัวลงจากรถเพื่อไปชมสถานที่ต่างๆอุตส่าห์โฆษณาไว้อย่างดี
1: โดยก่อนลงจากรถเนี่ย
0: ลิงจุนได้วางกระเป๋าสะพายผีดำไว้บนเบาะดูโดยสาร
1: วางเอาไว
0: ้แถวหน้าหลังเบาะคนขับมาแหละ
1: ทางขณะที่นายสลาวุธเนี่ยอยู่ภายในรถคนเดียวเนี่ยนะ
0: เฝ้ารถเฝ้ารถผมไม่ไปด้วยนะ
1: โอ้เขาเหมาไปเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวให้ไกด์พาไป
1: แล้วก็เมื่อผู้เสียหายและครอบครัวขึ้นมาบนรถ
0: เพราะว่ากระเป๋าสะพายดังกล่าวถูกเปิดออกนะ
1: เมื่อเปิดตรวจสอบทรัพย์สินภายใน
0: พบนะธนบัตรตะกุงต่างๆมั่งหายไป
1: มาหลายสกุลเลย
0: สอบถามสลาวุธเจ้าตัวให้กลางปฏิเสธไม่รู้ไม่หิง
1: ไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะเต้นตัวตานา
1: เ
0: จ้าหน้าที่ก็เชิญตัวทั้งหมดเดินทางมาให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อผุดครับ
1: แล้วก็
0: จากนั้นทางด้านตำรวจได้สอบถามธราบุตรอีกครั้งนึง
1: ก็ยังปฏิเสธอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นตัวบุคคลแล้วก็ตรวจค้นในรถตู้โดยผลปรากฏการตรวจในเรื่องละเอียด
1: ธราวุฒิก็พบว่า
0: ธนบัตรต่างประเทศของกลางทั้งหมดซุกซ่อนใต้เบาะคนนั่ง
1: จึงได
0: ้นำธนบัตร
1: ทำ
0: ทางนั้นก็ได้นำธนบัตรดังกล่าวให้ผู้เสียหายตรวจสอบและยืนยัน
1: หายหลังตรวจสอบของกลางแล้วสลาวุธให้การรับสารภาพ
0: แฮ่ๆผมเอาไปเองครับ
1: ผมเอาไปเอง
0: ลิงจุนพร้อมครอบครัวลงจากรถเพื่อไปเที่ยวในวัดพระใหญ
1: ่
0: ตนเองได้เปิดกระเป๋าสะพายที่ดำวางอยู่บนเบาะมันไม่เห็นไงนำไปซุกซ่อนไว้ใต้เบาะคนขับอ่ะ
1: เอาไปซ่อนเอาไว้
0: ปฏิเสธไม่ได้นะสลาวุธนะเองอ่ะ
1: ก็โดนจับกุมมานาน
0: ใช่
1: เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์มาแหละ
0: พร้อมแจ้งสิทธิ์และขั้นตอนของกฎหมายก่อนนำตัวสลาวุธ
1: พร้อมของกลางไปยังสภ.บ่อผุดเนี่ย
0: แล้วก็ส่งมอบตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ในพื้นที่ดำเนินคดีกันไป
0: ใช่สิ
1: แล้วเงินหลายสกุลเลยนะ
0: โอ้โหทั้งญี่ปุ่นทั้งไท
1: ย
0: ท
1: ั้
0: งยูโรทั้งจีน
1: โอ้
0: เสียชื่อประเทศไทยหมด
1: ไม่น่า
0: เนเน่เขาไปสร้างชื่อให้
1: น่ะหลานผมไปสร้างชื่ออเมริกาด้วยนะ
0: ครับ
1: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
0: แม่ทำจะได้ด้วยตีไทยคุณตาวัย70ครับ
1: คุณตาเป็นไงอ่ะ
0: เหี้ยมจัดเคยแทงคนตายติดคุกมา4ปี
1: แล้วเป็นยังไง
0: ออกมาปุ๊บก็ทำหน้าที่เป็นคนร้ายต่อ
1: เป็นร้ายแบบไหนอ่ะ
0: ไปยิงญาติคู่กรณีเสียชีวิตอีก
1: อ้าว
0: ออกมาได้แป๊บเดียวเอง
1: แล้ว70แล้ว
0: ครับที่อ่างทองเนี่ยวิเศษชาญเนี่ย
1: เอาปา
0: ตำรวจไปจับนายสัญญาพัดผู้อายุ70แล้วพร้อมอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอก
1: นั่นดิ
0: ไปสอบสวนต่อหน้าทนายความและก็ญาติหลังก่อเหตุยิงนายสายชน
1: เศรษฐกิจอายุ56ปีเสียชีวิตเนี่ย
0: บริเวณถนนในหมู่บ้านพื้นที่หมู่8ตำบลสาวร้องไห
1: ้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเจ๊หมูไปดูหน่อยสิเล่า
0: โอ้ยเจ๊หมูอยู่ไกลเจ๊หมูก็อยู่นู่นป่าโมก
1: ขึ้นรถมาหน่อยไปดูเขาหน่อย
0: มาดูวิเศษชัยชาญนี่
1: อันนี้สับตรวจสภาพศพเป็นยังไง
0: ถูกยิงที่ขาซ้าย1นัดมีกระสุนลูกปลายฝังอยู่8เม็ด
1: บริเวณหน้าอก1นัด
0: กระสุนฝังอยู่8เม็ด
1: แล้วก็ข้อมือด้านข้างอีก2นัด
0: กำท่อนเหล็กกลมยาวประมาณ60เซน
1: โอ้
0: เบื้องต้นผู้ต้องหาอ้างว่าถูกหาเรื่องก่อน
1: แล้วเมื่อคืนนี่เป็นยังไง
0: เดินออกมาหน้าบ้านนายสชนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
1: แล้วก็จอดเหตุมีปากมีเสียงทะเลาะกัน
0: เรื่องที่ผู้ต้องหาแทงญาติของนายสชนเสียชีวิตมาหลายปีที่ผ่านมา
1: จากนั้นผู้ต้องหา
0: เดินเข้าไปหยิบปืนลูกซองในบ้านออกมายิง2นัด
1: ปังปัง
0: ทำให้สายชนเสียชีวิตคาที
1: ่แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุนะ
0: ผมมีประสบการณ์ติดคุกแล้วเนี่ย
1: ตำรวจแจ้งข้อหาดิ
0: ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
1: โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเนี่ย
0: ครับพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านแล้วก็นำตัวไปชี้จุดทำแผน
1: ประกอบคำรับสารภาพ
0: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
1: ญาติของคนตายว่ายังไง
0: กล่าวว่าเมื่อปี56ในสัญญาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ใช้มีดแทงพี่ชายของตนเสียชีวิต
1: ศาลพิพากษาจำคุก10ปี
0: แต่ติดจริงอยู่3หรือ4ปีนะออกมาก็มีเรื่องทะเลาะกับยิงนายสายชนอีก
1: และเป็นญาติของตนจนเสียชีวิตอีก
0: ด้านญาติของผู้ต้องหากล่าวว่าไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากเรื่องอะไร
1: เห็นปกติแล้วในสายสัญญาเนี่ยนะ
0: ทำงานไม่ค่อยออกไปไหนหรอกจะเป็นคนอัธยาศัยดีไม่ได้เป็นคนใจร้อนส่วนที่ว่านะน่าจะเกิดจากการโกรธแค้นเรื่องคดีเก่านั้น
1: คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
0: เพราะสัญญาดำเนินคดีถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพ้นโทษมาหลายปีแล้วหากจะเกิดความโกรธแค้นจะไปก่อเหตุจริงก็น่าจะทำไปตั้งนานแล้วไม่น่ามันจะล่วงเลยไปถึงตอนนี้ ก็ไอ้คนตายก็มันยืนด่าเขาอะเนาะ
1: ก็ว่ากันไป
0: ไปยืนให้กล้วยอ้อยมะนาวมะพร้าวตะโมพักแฟงแตงโมชโยหวังทองก็อยู่เนี่ย
1: ผมก็ยิงกันนะนะ
0: ตายเลยอะ
1: นี่เพราะปืนอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ไม่น่ามีปืนกันเลยเนาะ
0: เขาจะเรียกคืนแล้วกันอะ
1: เรียกคืนได้ไงซื้อคืน
0: ไงเขาซื้อคืนก็ซื้อคืนสิ
1: อ้าวซื้อปุ้งช้างเขาไปด้วยนะ
0: จะซื้อเมื่อไหร่บอกมาจะได้ไปขายขาดทุนก็ขายใช่ไหม
1: เก็บเอาไว้เดี๋ยวคนข้างตัวยิงอีกก็ได
0: ้โอ้ยอย่าไปสอนมันยิงปืนนะ
1: ไม่ได้สอนไงอ
0: ย่าไปสอนมันขับรถนะ
1: ไม่สอนไง
0: ไม่สอนทักเรื่องหนึ่งผมอะ
1: ถึงว่าทำอะไรไม่เป็นเลย
0: ชงกาแฟเป็นอย่างเดียวแล้วกันอะ
1: เป็นชงกาแฟเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวตามไปฟังต่อนะที่
1: จทล1197นะ
0: ใครอยู่ฟังอยู่วทปเนี่ยนะส่วนท่านที่ฟังอยู่ปราจีนบุรีเดี๋ยวก็ฟังเพลงกันต่อ
1: ฟังกัน
0: ชิวทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังกันต่อนะ
1: ฟังได้นะจ๊ะ
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบทุกสถานีจ้า
1: จ้า
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: งาน
0: เ
2: ราสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
6: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีกันอีกรอบเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลยนะ
1: นี่ส่งบอสปอร์ต711กลับบ้านไปแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือเนี่ยใครอ่ะ
0: บอสปอร์ต
1: 11449
0: แล้ว
1: จอสอ1ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: เมืองกาญ
1: ตำรวจภูธรสตูล
0: ฟังกัน
1: ครับผมแล้วก็
0: จอทล1197นี่แหละ
1: กลับมาอีก1ชั่วโมง ที่นี่ชั่วโมงที่3มาบอกกันหน่อยว่าวันนี้ทีมงานเราจะไปที่ตลาดนัดไห้สี่หู
0: ตำบล
1: ไม้ดับ
0: อำเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: จ้าปุ๋ยก็บอกเลย
0: เราจะได้นำติดรถไป
1: ครับผม
0: ไปบอกกับตาปิดาเขาว่าล่ะ
1: ที่089081 5595ทีมงานเรานำเสนอเลยนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวลุงช้างจะไปชัยนาท
0: ไปชัยนาทไง
1: ครับไปร้านสุภชัยฟาร์มาซีไปก็ต้องรีบกลับอีกแล้วเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: มีนัดไว้ทั้งสาว
0: โอ้โห
1: สาวแถวบ้านเนี่ย
0: วันจันทร์สัญจรเนี่ยนะ
1: อย่ารีบไปนะรีบไปรีบกลับ

0: ครับ
1: วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐมนะ
0: จ้า
1: วันที่7พฤศจิกายนก็วัดวิมุตติยารามกรุงเทพมหานครบางพลัดใช่ไหม
0: บางพลัดครับ
1: วันที่8พฤศจิกายนนี่ก็วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนก็วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนนี่ก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: อันนี้ก็ชมลิเกโชคดีมีสุขกัน
0: แล้ววัดคลองเม้าวันอะไรวัดคลองเม้าอ่ะ
2: ว
0: ั
2: ดคลองเม้าวันที่1วันที่1ครับวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยครับคร
0: ับ วันที่1พฤศจิกายนนะ
2: ครับผมครับผม
0: บอกปีนี้บอกหลวงพ่อไม่ต้องเอาพระมาให้แล้วเต็มบ้านหมดแล้ว
2: แล้วจะเอาอะไรอ่ะ
0: ตังค์ดิ
2: เดี๋ยว
0: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหยอกหยอกหยอกป้าแจ๋วอยู่ไหมเนี่ยป้าแจ๋วอยู่ใกล้ๆไหมเนี่ยป้าแจ๋วอ่ะ
2: คร
0: ับไม่ฟังวิทยุไม่ฟังเราซะแล้ว
1: หนึ่งพฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรีนะ
0: วัดหลวงพ่อจำนงเนี่ยนะ
1: อืม
0: ลุงคดคิดถึงนะ
1: คิดถึงลุงคดกัน
0: ครับ
1: ป้าแจ้วใช่ไหม
0: ป้าแจ้วป้าแจ้วป้าแจ้วคนข้างบ้าน
1: โอ้สบายดีนะป้าแจ้วคิดถึงอืม
0: เขาบอกว่าฟังรายการลุงช้างบอกส่งให้แต่เสาไอ้เขาย้อยนั่นแหละ
1: อ
0: ื
1: ม
0: เขาย้อยเพชรบุรี
1: นานก็สั่งซื้อสินค้า
0: เออบ้านเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยทำไมแล้วเป็นไรแล้วนะครับนี่มาอีกแล้วครับสวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้าลุงช้าง
0: ปัตตลุ่มวัดอะไรอ่ะวัดอะไรอ่ะ
3: อ
0: ้
3: าวไทยทิพย์สองกระปุก
0: จ้า
3: จ้าจ้า
0: อย่างเดียวนะ
3: จ้า
0: จ้าได้ครับสวัสดีครับ
3: กินไปเก้ากระปุกแล้ว
0: อ้าวสวัสดีจ้า
3: จ้าจ้าสวัสดี
0: ครับผม
1: ไทยทิพย์สองกระปุกนี่ก็ได้ทำบุญสิบบาทแล้วเนี่ย
0: สิบบาท
1: นี่เขาจะไปซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ย
0: สำนักสงฆ์
1: ถ้ำจำปา
0: ครับ
1: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
0: ใช่แล้ว
1: อันนี้จะซื้อที่บุญก็จะซื้อที่ดินเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ซื้อไทยที่พวกเรา
0: ครับ
1: ไปรับประทานกันเป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: ทำบุญ5บาท
1: นี่2กระปุกก็ทำบุญ10บาทแล้ว
0: ไม่ต้องโอนมาหรอกไม่ต้องโอนมา
1: แล้ว2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ครับ
1: 5กระปุกก็แถมให้1กระปุก
0: ลืมบอกไปว่าซื้อ3กระปุกเดี๋ยวผมให้ถ่ายแคมพัดกระปุกนึงสามกระปุก900เดี๋ยวเอาถ่ายแคมพัดไปกระปุกนึงแต่ถ้าซื้อ5กระปุก 1,500 แถม
1: ตัว
0: ม
1: ันหนึ่งกระปุกเ
0: ออมันจะไม่เอาจะเอาเป็นไทยแคปพัดก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: แล้วแต่ตัดสินใจเอา
0: ถ้าจะซื้อ6กระปุกเนี่ย
1: เป็นไง
0: ผมให้ไทยทิพย์กระปุกหนึ่งไทยแคปพัดกระปุกหนึ่งเออเป็น7กระปุกอ่ะ
1: นาน
0: จ่าย1,800อ่ะปุกก็300ซื้อแบ่งๆกันรวมๆกันมาหลายๆคนเหมือนซื้อปุ๋ยผมเนี่ย4คนเนี่ยคนละตันละตันเนี่ยนะได้ฟรีตันนึงอ่ะหรือว่าไปหาใครก็ได้คนนู้นครึ่งตันคนนี้ครึ่งตันคนนั้นตันหนึ่งรวมกันแล้วให้ดี4ตันได้ฟรีเลยตันหนึ่ง
1: แถมให
0: ้บางคนก็บอกโอ้โหลุงช้างปุ๋ยถุงสีเขียวมันแพงอ่ะเอาถูกๆก็
1: ม
0: ีแต่ไม่ใช่สีเขียว
1: นั่น
0: เป็นสีเหลืองสีส้ม
1: อีกสีหนึ่ง
0: อันนี้ถุงละ500บาท50โล
1: โอ
0: ้แต่ไม่มีฮอร์โมนไม่มีฮิวมิกไม่มีโคโลไมด
1: ์
0: นะครับอันนี้ถุงละ500บาท
1: ปุ๋ยล้วนๆเนี่ย
0: ปุ๋ยล้วนๆเลยครับเป็นขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ที่เลี้ยงในฟาร
1: ์
0: มล้วนๆเลยกระสอบละ500นะไม่ใช่สีเขียวนะ
1: นั่น
0: ถ้าสีเขียวอันนี้อีกราคาหนึ่งนะครับแต่เอา500ได้เลยแต่ต้อง1ตันนะครึ่งตันไม่ไปส่งด้วย
1: ต้องเอาเป็นตันเนี่ย
0: ครับ
1: อ
0: จะเอาลูก2ลูกเดี๋ยวมาเอาบ้านพี่บิดาหรือวันนี้โทรหาพี่บิดาไปรับได้ที่
1: ที่ดูราศีแยก
0: หายสี่หู
1: ตำบลไม้ดาดอำเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับ
1: วันนี้ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: แล้วส่งข่าวยังเจ้าภาพลิเกที่จะหาลิเกโชเล่ในวันที่8มกราคมเนี่ยนะเอามาจำหรือเปล่าม
1: าจำ
0: ใช่ไหม ไม่ผมจะได้รับงานใหม่ได้ราคาดีกว่าไ
1: หมไม่ 8 มกราคมนี้ทำการแสดงที่งานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
0: ไม
1: ่บ้านโคกตูมเลย
0: วันที่8เขาโทรมาหาผมเหมือนกัน
1: โท ทรมาแล้ว

0: หาลิเกแต่ว่าไม่ใช่โคกตูมที่อื่น
1: ไปที่อื่นนะ
0: เออเขาบอกให้ลุงช้างมาด้วยนะ
1: โอ้
0: เขาจ้างให้ผมพิเศษอีก 3,000
1: เอางั้นเลยไง
0: เออบอกลุงช้างมา 3,000 เอามาไลฟ์สดให้หน่อย
1: ไปไลฟ์สดด้วยใหญ่
0: ผมทำไงดีผมต้องเอาโชคดีไปแต่ละมั้ง เอาโชคดีมีสุขไปแต่มั้ง นะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรนี่ไอ้เจ้านายกอะไรนะ
1: อ๊อฟอ่ะ
0: นายกอ๊อฟค่ายบางระจันก็
1: มี
0: บางระจันมันเล่นดีซะด้วยนะเออแต่มันไม่มาเข้าสมาคมกับเราไง เป็นนายกเองเลยอ่ะ
1: โอ้
0: ครับ
1: ครับครับ
0: นายกเนี่ยเพลงพระสอนติดพรพระแก้วนี
1: ่อ
0: ันนี้ช่วยเชียร์หน่อย
1: ครับ
0: ลูกหลานนะนพรัตน์ไม้หอมทองหยอดลูกนาราย
1: นาน
0: พรเทพพรทวี
1: พรเทพ
0: เลยติดต่อลุงโชเล่ได้เลยครับ081
1: 290-1691
0: เด็กทำไม081-923-7777
1: เนี่ยนะ
0: พี่น้องที่กาญจนบุรีซื้อปุ๋ยตันหนึ่งนะไปส่งมันจะซื้อ5ลูกให้ผมไปส่ง
1: เอาเป็นตันดิ
0: ครับ
1: จะได้ไปส่งกัน
0: เพชรบุรีบอกมาส่งสักหน่อยได้ไห
1: ม
0: ซื้อเท่าไหร่อ่ะ3กระสอบ
1: 3กระสอบเลยโอ้โห
0: ตีตายเลย
1: เอาเป็นตันจะเป็นส่ง
0: เอาฮอร์โมนไปมาเช้าที่ไหนนะฮอร์โมน
1: 3 กระปุกอ่ะ
0: 3ขวดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่นะแล้วก็ที่หนองโดนไปส่งไปแล้วหนองโดนนะเอ้ยมาเช้านี้ที่สิงห์บุรี
1: ไง
0: ครับฮอร์โมนดึงลวง
1: ดึงเร็วแล้วก็เดี๋ยวจะได้ร่ำรวยสั่งซื้อกันได้นะ
0: ครับผม
1: สินค้า
0: อันนี้ส่งทั่วประเทศ
1: ท้า
0: ประชันขันแข่งเลย
1: ไม่ว่าจะเป็นดึงลวงหรือเป็นเม็ดฟูอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ส่งทั่วประเทศเลย
0: ไอ้ดึงลวงเราเนี่ยสูตรเดิมๆเลยมันมาจากจันทบุรีพี่น้องสวนทุเรียนก็ใช้กันพอมันออกดอกแล้วก็ฉีดพ่นเลยเขาฉีดพ่นปุ๊บทีเนี้ยดอกติดปุ๊บพอดอกติดปุ๊บเขาไม่เอาไว้ทุกดอกนะเขาเอาที่แข็งแรงที่สุดตัดทิ้งเขาเลือกเอาแต่พอมีปริมาณแต่ของเราเนี่ยข้าวอย่าไปตัดทิ้งนะมันออกกี่ลวงเอาให้หมดน้ำหนักก็ได้แป้งก็ดีน้ำตาลก็มาปริมาณก็เยอะเม็ดมันใหญ่ขึ้นนะแต่ข้อเสียมันก็คือมันไม่สูงต้นข้าวเราเนี่ยไม่สูง
1: ครับ
0: นะครับมันจะแต่ก็ไม่ได้เตี้ยนะมันสู้ลมดีนะครับกำลังแต่งตัวกำลังตั้งท้องอ่อนๆเนี่ยใส่ได้เลยครับหรือโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่บอกว่าไม่จะเกี่ยวอยู่แล้วมันจะได้เลยบอกอีกกี่วันก็กล่าวว่าอีกสักครึ่งเดือนจะเกี่ยวนั่นแหละกำลังดีเลยใช่ไหมเล่า
1: ใช
0: ่เออมันต้องการอาหารต้องการอะไรอย่างดีเลยมันคนท้องจะคลอดอ่ะเออเหมือนเม็ดฟู่เนี่ยอันนี้ฉีดได้ทุกระยะ
1: เม็ดฟู
0: ่ฉีดพ่นวันนี้พรุ่งนี้เกี่ยวยังได้เลยเม็ดฟู่1เม็ดผสมน้ำ200 ลิตรนะ
1: ฉีดพ่นเข้าไป
0: ครับห้าลาย10 ลายมันอยู่ที่ฝีมือคนฉีดนะโดนนะครับที่พี่บิดามีเฉพาะเม็ดฟู่กับปุ๋ยนะฮะไม่มีฮอร์โมนนะ
1: ดึงลวงไม่มี
0: ครับมีข่าวอะไรบ้างอ่ะวันนี้จะมาเล่าเขาฟังอ่ะนี่ไงดูราคาทองก่อนได้ไหมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ทองขึ้นอีกแล้วนะครับน่ะ
1: เรื่องของทองเนี่ยนะ
0: โอ้ไม่บอกไม่ได้แล้วมันคนถามมันจังเลยตอนนี้วันนี้ประกาศแล้วนะราคาทองคำวันนี้ดีดขึ้นมาแล้วจ้า
1: ทอง
0: ตอนนี้ทองรูปพรรณนะขายออกบาทละ 72,300 บาทจ้า
1: 70,000 กว่า
0: ขึ้นกับเมื่อวานไป350บาท
1: โอ้
0: ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,000 นะครับนี่สมาคมค้าทองคำก็บอกมานะ
1: นาน
0: มาตอน 9:00 น.เมื่อกี้เนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าทองแท่งรับซื้อบาทละ 73,000 ขายออก 71,300 ขายออก 71,500
1: คือขายออกจะแพงกว่าซื้
0: อค่าแรงกำไร200ทองรูปพรรณเนี่ยร้านเขารับซื้อเรา 69,000 แต่เวลาเราไปซื้อใน 72,000 อันนี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะจ๊ะนะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้อ่ะอาจจะทะลุถึง 80,000 ก็ได้
1: พรุ่งนี้นะ
0: เออเพราะนั้นใจเย็นๆจะขายวันนี้เก็บไว้ก่อน
1: ไม่มีขายแล้วทำไงอ่ะ
0: ทองม้วนดิร้านค้านาบานผมนะมันไม่ขึ้นราคาเลยนะ
1: ทองม้วนเนี่ยนะ
0: ครับตำรวจจราจรตั้งจุดตรวจพระราม2รวบ24ผู้ต้องหาแน
1: ่ยึดของกลางก็คือยาเสพติดนั่นแหละ
0: โอ้โหยาอะไรอ่ะ
1: มีทั้งยาบ้ายาไอเนี
0: ่ยแล้วก็คนขับรถ24คนเนี่ยเป็นไงตรวจร่างกายแล้ว
1: ก็มีสารเสพติดในร่างกายเนี่ย
0: นั่นแหละครับ5 ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
1: ตำรวจจับกุม
0: ครับ ภายใต้กำหนดการของพลตำรวจตรีดำรงศักดิ์สว่างงามผู้บังคับการตำรวจจราจรเนี่ยนะนำกำลังตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรม
1: บริเวณหน้าแขวงทางแสมดำ
0: ถนนพระราม2แขวงและแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนครับ
1: กรุงเทพมหานคร
0: ระหว่างปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์สีขาวดำขับผ่านจุดที่ผ่านตรวจเนี่ยนะโดยมีชายหญิงรวมกันแล้ว4คน
1: สวยสารมาในรถนี่แหละ
0: มีลักษณะพิรุษเลิกลักนะคล้าย
1: มีทางมีพิรุษ
0: เนี่ยมันเลิกลักมันจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไงไม่รู้
1: เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: ผลการตรวจพบยาบ้า9เม็ด
1: ถูกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของ
0: บริเวณระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารนอกจากนี้ยังพบยาไอ
1: และบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกกระดาษ
0: แบบซองซิป1ถุงน้ำหนักพร้อมถุงประมาณ 0.58 กรัม
1: ซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณ
0: เสื้อชั้นในด้านซ้ายของผู้โดยสารผิดผู้หญิงเนี่ย
1: เอาไว้ในเสื้อชั้นในเลย
0: นะตำรวจผู้หญิงผู้ชายไหมนะ
1: ตำรวจก็ต้องเอาผู้หญิงมาจับประเทศเนี่ย
0: ทีนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้ง4รายประกอบด้วยชาย2หญิง2
1: สอบถามผู้หญิงหาทั้ง4คนเนี่ย
0: ยอมรับว่าได้เสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้
1: เจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: ก็ทำการตรวจหาเสพสารเสพติดในร่างกายที่โรงพยาบาล
1: โดยผู้ต้องหายินยอมและก็สมัครใจ
0: ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในร่างกายทั้งหมด4ราย
1: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
0: ไม่เคยทั้งคันเลยทีเนี้ย
1: แจ้งข้อหา
0: ที่มียาบ้าไว้ในครอบครองในผิดกฎหมายเสพยาเสพติดขณะขับขี่รถยนต
1: ์แล้วก็
0: เสพยาเสพติดผู้ต้องหาที่2ถูกแจ้งข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง
1: มียาไอไว้ในครอบครอง
0: และเสพยาเสพติดด้วย
1: ส่วนผู้ต้องหาที่3นี
0: ่และ4ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมียาบ้าไว้ครอบครอง
1: แล้วก็เสพยาเสพติดด้วย
0: จากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
0: เอวังก็มีด้วยประการชนีสำหรับคนที่
1: เสพยาเสพติดเนี่ย
0: ไม่รักดีมีดีให้รักไม่ยอมรับ
1: โอ้ทีคนเลย
0: ทีกาแฟลิต้าเอ็มบอกให้ดื่มให้ดื่มแล้วไม่รู้จักดื่มกันดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนะ
0: สารเสพติดในร่างกายก็ไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่มี
1: ขนาดเป็นเบาหวานยังรับประทานกันได้เลย
0: ใช
1: ่เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ถูกต้อง
1: กาแฟ2สูตรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทั้งกาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: กาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมกระสอบนึงเนี่ยมี30แก้วซื้อ2ถุงเนี่ย900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อนถ้าซื้อ5ถุง
1: 5ถุงก็ 2,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง2ก้อน2ก้อน
0: คุณโกรธอะไรผมแล้วเนี่ย อ้าวกาแฟลิต้าเอ็มสูตร2เป็นคอลลาเจนผสมอยู่ด้วยเนี่ยกันซ่าโกยนะ
1: จากปลาน้ำจืดเนี่ยนะ
0: 1กระสอบเนี่ยมี20แก้ว
1: 20แก้ว380บาท
0: 2ถุง700
1: ซื้อ
0: 4ถุง
1: 4ถุงก็ 1,000 บาทนี
0: ่รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: เอาไปก้อนเดียว
1: 1ก้อน
0: รถทัวร์รถทัวร์ตกข้างทางชนเสาไฟฟ้าพังยับเยินผู้โดยสารมาด้วยกัน30ชีวิตระทึกตึกตักเลยนะครับเนี่ย
1: ตี 2:30 นาทีวันนี้
0: มาช้ามืดเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารสายกรุงเทพบุรีรัมย์
1: เสียหลักลงไปที่ข้างทางชนกับเสาไฟฟ้า
0: ที่บริเวณหน้าหนองนกกวักอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาน
1: ครราชสีมารถคันนี้เป็นยังไง
0: ขนผู้โดยสารมาทั้งหมด30คนกำลังมุ่งหน้าสู่บุรีรัมย
1: ์หลังเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31โคราช
0: จุดบริการอำเภอจักราชได้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมด
1: 30รายเนี่ยนะ
0: พบว่ามีผู้โดยสารทั้งหมด5รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
1: จึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้ก่อน
0: ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คาดว่าอาจจะเกิดจากการหลับในของคนขับ
1: คนขับหลับในยังไง
0: ดื่มกาแฟลุงช้างนี้
1: จะได
0: ้ตาแจ้งสดชื่นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนหาสาเหตุ
1: ของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงกันต่อไปเนี่ยนะ
0: ลงไปข้างทางเลย
1: โอ้รถทัวร์ปรับอากาศ
0: โอ้ไม่ตายก็ดีแล้ว
1: มากันถึง30กว่าคนนะ
0: ครับ
1: อืม
0: เนี่ยขับรถขับเรือกลางค่ำกลางคืนหูตามันพร่ามันมัวมันแพ้แตงมันซ่ามันฟางเนี่ยก็กินนี่สิครับยาหญ้าบิงอ่ะ
1: ยาหญ้าบิงนะ
0: ขวดหนึ่งเนี่ย800บาทมีตั้ง60เม็ดนุ่น
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลนี่ยาหญ้าบิง
0: โอ้ชาวบ้านชาวท้องก็มี30เม็ดเลยขาแพงกว่านี้ด้วยนะ
1: ของเรา60
0: เม็ด60เม็ด60แคปซูล
1: นาน
0: 800บาทซื้อ2กระปุกเดี๋ยวลดให้
1: 8 100ก็เป็น 1,500 บาท2มาปลุกเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวมีกาแฟแถมมีกินแก้ว2แก้ว3แก้ว4แก้วแล้วแต่ดวง
1: นั่นสิ
0: ก็มันอยู่ในถุงแล้วเราก็ใส่ให้ไม่รู้กี่ถุงกี่ซองอ
1: ่ะแล้วแต่เขาใส่ไปให้อ่ะ
0: ครับผมซื้อ2ถุงหรือถุงเดียวไอ้ซื้อกล่องเดียวหรือ2กล่องก็ฟรีค่าส่ง
1: มา
0: ไม่เสียค่าส่งหรืออยากจะได้แบบซับเยลเราก็มี
1: เขาเรียกดีแคร์นะ
0: ดีแคร์คุณภาพเขา
1: ดีต่อตา
0: ราคาเขา
1: ดีต่อใจเลย
0: ซื้อ2กระปุกก็ได้60เม็ด
1: 650บาท
0: ไม่ใช่ขายกระปุกก็300กว่าบาทนะ
1: อันนี้เป็นแบบซับเยลเนี่ย
0: ผมขายกระปุกก็400นะแต่ต้องซื้อ2กระปุกนะ
1: กระปุก650บาทนะ
0: เดือนนึงซื้อ4ที่
1: ตีไปเลย
0: แถมให้ปุกหนึ่ง
1: แถมให
0: ้เหมือนกับโปรมิกออยที่ดูแลตับดูแลไตนั่นแหละ
1: อันนี้ก็2กระปุก650บาทเหมือนกัน
0: ไม่ใช่ยานะของเรายามีอยู่ไททิปโอสดกับ
1: ยาฤทธิ์ดวง
0: นอกนั้นเป็นอาหารเสริมหมดบางคนมาถามมีทะเบียนยาไหมไม่มีมีแต่อย.ถ้าทะเบียนยามันอยู่ในสมุนไพรไทยทิปโอสดนู่น
1: ใช่
0: แล้วก็จดเป็นยาสามัญประจำบ้านด้วยจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณที่ผลิตและบรรจุในประเทศไทยนะให้รู้ซะบ้างพอเป็นยาสามัญประจำบ้านปุ๊บเนี่ยร้านค้าร้านขายขายได้ทุกร้าน
1: ขายได
0: ้มีขายเยอะแยะเลยไม่ต้องห่วงแล้วครับ
1: ไปซื้อกัน
0: เอาสัก2 3จังหวัดมั้ยล่ะตัวแทนจำหน่าย
1: อ่ะเอาไปสิงห์บุรี
0: สิงห์บุรีศิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีฮงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีสิงห์บุรีร้านลัดดาโอสถร้านอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็น2ร้านอยู่ติดกันพิมพ์ชนกหมอยาอยู่ท่าข้ามร้านเจ๊น่ำตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้าง
1: นครสวรรค์
0: นครสวรรค์ร้านจี่ง้วนจันอยู่ช่องแคฝาใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรบกสตาคลีลิมปงแปงฮวดร้านเจตุกอยู่โกรกพระครับ
1: ไอ้อ่างทองที่
0: อ่างทองเชหมูลูกสาวสมบัติเพศัดป่าโมก
1: มีขาย
0: ที่ตำรวจปากทางอบตชุมนุมสามโก้ปะเจือหน้าปั๊มปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก้และก็ร้านพิมพ์ชนกเพศัดหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: ไอ้สุพรรณ
0: สุพรรณบุรีปาลามาสมุนไพรสุธีสมุนไพรอยู่ในวัดป่าเลไลอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกร้านลุงลิ้มขอวางบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
1: สระบุรี
0: สระบุรีสุภชัยปั๊บไม่ใช่สุภชัยเดี๋ยวสุภชัยชัยนาทเดี๋ยวไปเนี่ยสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กเพลสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเพศสัตว์หลังบกส.สระบุรีครับ
1: ลพบุรี
0: ลพบุรีร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาวงเวียนสะแก้วทางไปป่าหวายนะอยู่เธอแรกย้อนกลับมานิดนึงร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่ร้านป้าสมองซอย4สายจันทวาโคกตูมบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนร้านนำเวชโอสถน้องม่วงลีแซโอสถบ้านมีร้านคุณจ๋าเพศสัตว์พัฒนานิคมกิจลุงโลดเพศสัตว์ซอย12นารายเพศสัตว์ตลาดลำนารายร้านคลังยาเพศสัตว์ตลาดลำนารายร้านหมอไพศาลนะชื่อร้านสมบูรณ์โอสถอยู่อำเภอท่าหลวงครับ
1: ท่าหลวงไง
0: เยอะจังเลยนะลพบุรีเนี่ย
1: ลพบุรีดิ
0: ครับ
1: ท่าโขงไปยัง
0: ท่าโขงเซ็นเตอร
1: ์
0: คุณชำนาญเขาสมคร
1: นั่นหลายล้านเนี่ย
0: คุณเอาทั้งจังหวัดถึงได้เหนื่อยยังเลยตอนเนี้ย
1: เอาผมเอาจังหวัดเดียวพอ
0: เอาชุมพรไม่จังหวัดเดียวพอละ
1: จังหวัดชุมพรก็ล้านยิ่งหนึ่งร้อยนะปั๊บจิโจ้นะสาขาวังใหม่เนี่ยซื้อกันได้
0: ผมขายได้นะเพราะคนผมไม่ไป
1: ขายดี
0: วังใหม
1: ่วังใหม่ดิ
0: ไม่ไปที่ผมไม่มีใครพาไป
1: แต่ถ้าไม่มีก็ต้องสั่งซื้อนะ
0: ได้ข่าวว่าวันนี้พี่น้องแถวอำเภอเมืองกินปลาหมอคางดำมันเยอะเลยนั่นน่ะ
1: โอ้โอ้โอ้
0: ที่ชุมพรน่ะ
1: ใช่เขาจับปลาหมอคางดำกับปลาหมงเนี่ยนะ
0: โอ้ย
1: มันไปผา
0: เขาเคยทำปลาหมอคางดำอย่าทิ้งลงน้ำนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้ยมันฟื้นได้นะให้ฝังดินเข้าไปเลย
1: เอ้ยก็ตัดหัวมันแล้วจะฟื้นได้ไง
0: โอ้ตัดหัวมันยังมีเซลล์อยู
1: ่มันถึงขนาดนั้นเยอะนะ
0: ปลา
1: ขนมไม่หมดนะ
0: ทิ้งฝังดินดีกว่า
1: ฝังดินไง
0: เป็นปุ๋ยต้นมต้นไม้บ้าง
1: แต่เป็นปุ๋ยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปลาหมอข้างดำมันไปทั่วเลยนะ
0: ใช่เหมือนปลาปิรันย่าเนี่ย
1: อืม
0: เอาใครอยู่ที่ชัยนาท เดี๋ยววันนี้เจอกันเดี๋ยวจบรายการแล้วไปเลย
1: ไปที่ชัยนาทเนี่ยนะ
0: ไปที่ชัยนาทใครทักลุงช้างเจอลุงช้างบอกสวัสดีลุงช้างเหรอ
1: หลังจากนั้น
0: ผมจะให้ถ่ายแกพัดกระปุกหนึ่ง
1: โอ้โอ
0: ้ผมใจถึงพึ่งได
1: ้นาน
0: เพราะวันนี้ไทยแกพัดก็สั่งมาว่า
1: ว่าไง
0: ใครก็ได้ที่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถวันนี
1: ้
0: สั่งซื้อกับลุงช้างสาม
2: นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็น

0: และมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
2: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: ข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
8: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลาการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาหูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาขาโฮม
7: มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย
9: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คัน
10: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
12: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
13: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
12: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
14: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมีทุกวันมาทุกวันนะคะตีสามถึงตีสี่แบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะติดตามฟังได้แต่เช้าตรู่ฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีใครที่พลาดตอนตีสามไปเก็บตกฟังได้ตอนตีห้าที่วสป .612 นะคะแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าพบกับปุ้มอีกช่วงหนึ่งที่นี่จทล AM 1197นี่สดใหม่ไม่มีซ้ำฟังกันได้ทุกวันนะคะนำเสนอโดยผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าววันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของโดรนค่ะเจ้าของโดรนแต่ว่าตอนแรกว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์เดี๋ยวต้องขออนุญาตเขาก่อนนะคะในพื้นที่หนองโดนบ้านหมอลพบุรีละแวกนี้นะคะจัดว่าเป็นโดรนคุณภาพดีน้องเขาก็โทรมาคุยค่ะเพราะว่าชาวหนองโดนหลายพื้นที่เลยนะคะหลายนามากเลยเขาบอกตอนแรกไปฉีดนะนาเขา7 ไร่เจ้าของนาให้ยามาขวดเดียวตอนแรกก็ยังสงสัยว่าเขาจะเอามาให้เพิ่มหรือเปล่าหรือจะมาให้ฉีดเพิ่มก็ฉีดไปขวดเดียวเนี่ยแล้วข้าวเขาก็เขียวดีจังเลยพอมาอีกทีนึงเขามาให้ฉีด2 ขวดข้าวเขาเสมอกันดิ้งเออทำไมข้าวเขาสวยจังเขาฉีด2 รอบเองอะแล้วก็ฉีดยาแค่2 อย่างเองอีกเจ้าหนึ่งมา10 กว่าไร่ให้ยามาเหมือนกันเลยแต่มีมา2 ขวดนาเขาตั้งเยอะใช้แค่2 ขวดเนี่ยนะอีกเที่ยวหนึ่งมามียามา4 ขวดข้าวเขาเหมือนกับของลุงเมื่อกี้เลยฉีดไปได้3 เจ้าข่าวนี้เล่าไปทั่วเลยมีหลายคนอยากใช้เขาก็เลยสงสัยแล้วก็ขอเบอร์แล้วก็โทรมาคุยกับปุ้มนี่แหละก็งงๆว่าทำไมเขาใช้ยาแค่ขวดเดียวเองอ่ะทำไมข้าวเขาดีจังเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ฉีดกันไม่ได้ติดต่อกันหลายรอบเลยบางเจ้านี่ใช้หลายอย่างเลยก็ฉีดกันหลายรอบตอนนี้ปุ้มก็เลยมีคอนเน็กชันที่ดีกับโดรนเขาก็จะมารับยาพี่แล้วก็ไปฉีดให้ชาวบ้านฉีดให้ชาวนาแนะนำกันต่อช่วยกันไปอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะยาพี่ดีเนาะนี่ได้ยินคำนี้แล้วก็ภาคภูมิใจนะคะคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยใช้เปิดใจฉีดวัคซีนได้ก่อนเลยฉีดได้ตั้งแต่15 วัน20 วันฉีดเลยค่ะฉีดวัคซีนไปก่อนเลยไม่ต้องลังเลค่ะฉีดเลยใบขาวไม่เป็นแมลงไม่มีมาบินนอนกอนอนม้วนใบนอนกระทู้ลายจุดไม่มีแน่นอนเพราะไม่มีแมลงมาบินจะนอนที่ไหนมาได้เราแล้วข้าวก็เขียวแตกกอใบตั้งฉีดวัคซีนไว้ก่อนแล้วค่อยหว่านปุ๋ยนะประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะเลยแล้วก็ฉีดวัคซีนไว้กับวีซ่าเร่งรวงขออภัยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นแค่นั้นเองค่ะ
ถ้ามีหนอนเราค่อยเติมวีโต้ปราบหนอนไปนะคะแต่ถ้าไม่มีหนอนก็ไม่ต้องใช้เลยส่วนพืชไร่ไม้ผลนะฉีดวัคซีนก่อนเลยเร่งยอดเร่งใบต้องการยอดอ่อนต้องการเก็บใบฉีดวัคซีนหนึ่งอย่างเดียวส่วนอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำทีนี้ก็มีเกษตรกรบอกว่าปลูกทุกอย่างปนกันหมดรอบๆบ้านเนี่ยปลูกปนกันหมดเลยไม่แบ่งไม่แยกตรงนี้ก็เอาโหระพากระเพราไปแซมพริกตรงนี้เป็นมะเขือเป็นถั่วเป็นโหระพากระเพราปนกันหมดเลยไม่แยกโซนอ่ะคือมันปนกันหมดเลย

เพราะมันปนกันไปหมดไงคะมันต้องแยกกันฉีดเอาวัคซีนหนึ่งไปฉีดพริกมะเขือมันก็จะมีแต่ใบเต็มหมดไม่ออกดอกสักทีหรือไม่ก็ออกดอกน้อยกว่าใบซึ่งเราไม่อยากได้ค่ะเราอยากได้ดอกงั้นก็เอาวัคซีน2กับขั้วเหนียวไปฉีดมันก็จะไปโดนกระเพราโหระพากระเพรามันก็จะมีแต่ดอกเราก็ก้านแข็งใบก็จะไม่ใหญ่ไม่เหมือนฉีดวัคซีนนี่แหละปัญหาเพราะมันต้องแยกกันค่ะทีนี้เกษตรกรทำไงก็แยกโซนหน่อยนึงแยกโซนปลูกไอ้กินใบก็ไปทางเดียวกันเลยอีโซนนี้กินใบไปอีตรงนี้ก็เป็นมะเขือพวงพริกมะเขือเปราะถั่วฝักยาวฟักแฟงแตงถั่วอะไรก็ว่าไปแยกโซนนิดนึงนะแยกโซนนิดนึงเวลาฉีดมันก็จะง่ายไงอีตรงนี้ฉีดวัคซีนหนึ่งก็ฉีดไปแล้วก็ใบมะกรูดใบใหญ่เท่าฝ่ามืออะแล้วถ้าขืนเอาวัคซีน2ไปฉีดมะกรูดก็จะเป็นใบแก่จะไม่มีใบอ่อนอ้าวไม่เป็นไรใบแก่พอได้มะกรูดก็จะมีดอกมีผลให้เราได้เก็บอีกนะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะส่วนเกษตรกรที่ปลูกใบพลูค่ะปลูกพลูก็ฉีดวัคซีน1อย่างเดียวหน่อไม้ฝรั่งกระเจี๊ยบเนี่ยปุ้มไม่แน่ใจว่าอันไหนดีแต่เราอยากได้ฝักอ่อนนะคะเราอยากได้ฝักอ่อนคงต้องฉีดเป็นวัคซีน2แหละกระเจี๊ยบแต่หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยฉีดวัคซีน1นะต้องการอ่อนๆคือนะวัคซีน2ไปฉีดหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวได้เก็บยอดแก่กันพอดีนะคะเก็บกินได้เลยนะปราบหนอนปราบหนูปราบราใช้เฮ้อสมุนไพรปราบหนูของปุ้มเนี่ยอาเล้าไก่นะคะเล้าไก่หนูมากินหมดเลยก็ปล่อยตอนไก่คือปกติเขาจะปล่อยไก่ออกจากเล้านะคะแล้วก็ฉีดไปเลยค่ะสมุนไพรปราบหนูผสม1:3แล้วก็ฉีดไปรอบๆเลยไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีอะไรตายหนูก็ไม่ตายมีบางท่านถามว่าหมาแมวเป็นไงมันก็อยู่ปกติแล้วค่ะคุณผู้ฟังหมาเนี่ยเขาก็จะไม่ไปตรงบริเวณนั้นแต่เขาก็อยู่สบายไม่มีอะไรหนูก็ไม่ตายแต่ว่าหนีไปแล้วไปรับไม่กลับมานะสัตว์กัดแทะมันก็จะกัดแทะไม่ได้มันก็จะไม่มาใช้ชีวิตในบริเวณนี้แล้วมันก็จะไปแล้วไปรับยกกันไปทั้งขโยงสั่งซื้อกับปุ้มได้เลยค่ะสมุนไพร 100% แล้วไม่ต้องจับใบนะทุกอย่างไม่ต้องใช้จับใบเพราะประสิทธิภาพในการจับใบปุ้มเหนือชั้นโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะเกิดเหตุป่วนอีกแล้วค่ะคนร้าย 8-10 คนพร้อมอาวุธปืนสงครามบุกปล้นและวางระเบิดเผาร้านสะดวกซื้อที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีไล่พนักงานและชาวบ้านหนีตายก่อนกดระเบิดไฟลุกท่วมเจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นพื้นที่กลัวจะระเบิดซ้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ2 ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะกลุ่มคนร้ายประมาณ 8-10 คนแต่งกายปิดบังอำพรางใบหน้าพร้อมอาวุธสงครามบุกปล้นและใช้อาวุธข่มขู่พนักงานและประชาชนไล่ออกจากร้านสะดวกซื้อสาขาบ้านตะเบะหมู่3ตำบลลางามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากนั้นคนร้ายก็วางระเบิดไว้กลางร้านก่อนจะหลบหนีไปไม่นานเสียงระเบิดดังขึ้นส่งผลให้ไฟลุกลามทั่วตัวอาคารอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุสั่งห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใกล้เกรงว่าอาจจะมีระเบิดลูกที่2หลงเหลืออยู่
ในเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยชุด EOD จะเข้าพิสูจน์หลักฐานและตรวจ

0: สอบอย่างละเอียดอีกครั้งมีผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมว่าได้เกิดเหตุจุดที่2เป็นการโจมตีปฏิบัติการนะโจมตีฐานปฏิบัติการโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุใช้อาวุธปืนลอบยิงโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีห่างจากจุดเกิดวางระเบิดร้านสะดวกซื้อไม่ไกลก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเป็นเหตุการณ์ป่วน3วันติดเลือกที่จะก่อเหตุเผาและวางระเบิดในร้านสะดวกซื้อที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะหลบหนีนะคะในเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคำเตือนว่าให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยหลีกเลี่ยงบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยก็อย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องอย่าดำเนินการด้วยตนเองและรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่พื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงนี่ค่ะเหตุการณ์ป่วนภาคใต้ใน3วันติดแล้วก็มีรายงานว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบเป็นรุ่นใหม่อายุระหว่าง18ถึง24ปีที่พร้อมที่จะก่อเหตุปั่นป่วนได้ตลอดเวลาแล้วก็ฮึกเหิมเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นหลังเกิดเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่ช่วงวันที่22และ23สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งเหตุการณ์วางเพลิงเผายางรถยนต์เผากล้องวงจรปิดทำลายสิ่งของของทางราชการและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคทางรัฐให้ความสำคัญไม่เพียงแต่เรื่องของเหตุการณ์แต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและการใช้ชีวิตประจำวันหน่วยงานความมั่นคงได้เร่งตรวจสอบและประเมินสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังทุกฝ่ายในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจากจุดที่เกิดเหตุเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งดูแลพื้นที่ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนี่ค่ะแล้วก็มีรายงานจากเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายเป็นชาย6หญิง5อาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นเสาสัญญาณโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด4ตัวนี่ค่ะโดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์สื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้เป็นการประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับภาครัฐเพื่อประเมินและชดใช้ความเสียหายรวมทั้งติดตามช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปค่ะมีทีมปฏิบัติงานในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการเยียวยาอย่างรวดเร็วและติดตามความคืบหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดเจ้าหน้าที่รวบตัว2วัยรุ่นเป็นผู้ต้องสงสัยเผาร้านสะดวกซื้อที่ปัตตานีหลังก่อเหตุแล้วสวนกับเจ้าหน้าที่คนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า6คนอาวุธครบมือที่ลอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาพฤติกรรมของคนร้ายก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรมายอที่กำลังจะรีบเดินทางไปจุดที่เกิดเหตุก็สวนทางกับกลุ่มคนร้ายที่ขับรถสวนมาเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปได้อ อย่างไรก็ตามหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่42ส่วนที่กำลังไปช่วยเหลือควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนตอนนี้กำลังตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานและขยายผลว่า2คนนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะก็เป็นเหตุร้ายรายวันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องอื่นให้ติดตามกันมีทหารพรานปะทะเดือดแก๊งขนยาเสพติดวิสามันไป2รายยึดยาบ้าได้4เป้รายงานเมื่อวานนี้ค่ะพันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองสั่งการให้ร้อยโทไพโรจน์คเมนกิตหัวหน้ากองร้อยฐานพราน3206พร้อมชุดปฏิบัติการกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334รวม3ชุดด้วยกันปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่บ้านนามะอื้นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยทางกองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งว่าชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองเนี่ยรายงานมาว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมาข้ามมาฝั่งไทยจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ากลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านนามะอื้นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พอกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดเข้าในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายฐานพรานก่อนก็เลยเกิดปะทะกันนานหลายนาทีจนกระทั่งเสียงปืนเงียบสถานการณ์สงบฝ่ายฐานพรานปลอดภัยทุกนายแล้วก็ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ขอกำลังเพิ่มอีก3ชุดเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุมีนายอำเภอแม่อายผู้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายผู้กับการกองกำลังผาเมืองเข้าตรวจพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการอัยการแพทย์โรงพยาบาลแม่อายและพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มต่างด้าวขนยาเสพติดเสียชีวิต2รายพบ2ศพและรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บและสามารถหนีรอดไปได้โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่ตรวจพบถุงเป้ดัดแปลงไซยาบ้า4กระสอบจำนวน 600,000 เม็ดเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่ขณะที่ชาวบ้านชาวช่องนอนหลับสบายเจ้าหน้าที่ก็ต้องลาดตระเวนนะคะดูแลความสงบเรียบร้อยลักลอบสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดเข้าไทยมีเรื่องของข่าวนี้มานี่เป็นความเดือดร้อนวอนเจ้าหน้าที่ช่วยตามจับแก๊งลักรถไถค่ะมันหลอกกันแบบหน้าด้านๆเลยอะหลอกคนเฝ้าแล้วก็เอารถสไลด์มายกเลยนะรถไถทั้งคันน่ะเจ้าของต้องมาร้องเรียนกับผู้กำกับชุดสืบสถานีตำรวจภูธรอุดรธานีว่าช่วยเร่งติดตามรถไถหลังจากที่ถูกคนร้ายวางแผนหลอกคนเฝ้านาอ้างว่าเจ้าของให้มาขนแล้วก็เอาขึ้นรถสไลด์ไปเลยค่ะไปฝั่งมุกดาหารนุ่นกลัวว่าจะถูกนำข้ามแดนหรือแยกชิ้นส่วนขายค่ะนายณพลอายุ64ปีเข้าร้องเรียนและยื่นหนังสือถึงพันตำรวจเอกจักรภพศรีจันทนะผู้กำกับสถานีผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีขอให้ช่วยเร่งติดตามรถไถคูโบต้า M1084 ส้มทะเบียนอุดรธานีคนร้ายขโมยออกจากกระท่อมนาในพื้นที่อำเภอหนองแสงช่วงเย็นวันที่11สิงหาคมโดยนายณพลเปิดเผยว่าปกติ จะนำรถไถไปจอดไว้ที่กระท่อมแล้วก็มีผู้ดูแลเย็นวันที่11สิงหาคมมีชายหญิงคู่หนึ่งขับกระบะ Mazda สีฟ้าเทาทะเบียน101มาที่กระท่อมและอ้างว่าได้รับคำสั่งให้นำรถไถไปจอดที่อื่นผู้ดูแลก็หลงเชื่อค่ะแล้วก็ยอมให้เขาขนรถออกไปเฉยๆเลย13สิงหาคมนายณพลเดินทางมาเจอคนดูแลนาก็ถึงได้ทราบว่ารถไถถูกนำออกจากพื้นที่ไปแล้วไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรหนองแสงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามแนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้คือนายธีรวัตรและนางสาวสายรุนชนทั้งสองมีหมายจับในคดีเกี่ยวกับรถไถในพื้นที่101ช่วง3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าของรถไถยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกว่าเบาะแสเกี่ยวกับรถไถอาจจะถูกวางแผนก่อนเกิดเหตุหลังวันที่9สิงหาคมมีงานเชือดวัวบริเวณใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุในแสนซึ่งเป็นปู่ของนายธีรวัตรเนี่ยเข้ามาร่วมงานทำให้ได้มีโอกาสรับรู้ว่ามีรถไถจอดอยู่ในพื้นที่เชื่อว่าน่าจะมีการวางแผนก่อนที่จะมีการขโมยค่ะแล้วก็พบว่านางสาวสายรุ่นชนเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพื้นที่ได้ไม่ถึง1เดือนก่อนเกิดเหตุทั้งนี้หลังจากที่เจ้าของรถไถแจ้งความเมื่อ16สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดสอบปากคำผู้รับจ้างเป็นรถสไลด์ที่เข้ามาขนรถไถเนี่ยพบว่านายธีรวัตรถ่ายภาพคู่กับรถไถแล้วก็ส่งภาพบัตรประชาชนของตัวเองให้กับแล้วก็ของนายแสนผู้เป็นปู่ให้ว่าจ้างรถสไลด์นะคะก็ยืนยันตัวตนนะคะถ่ายรูปคู่กับรถไถของตัวเองรถไถของคนอื่นนะคะแล้วก็ส่งภาพพร้อมบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ทั้งของตัวเองแล้วก็นายแสนผู้เป็นปู่คนในท้องที่คนในพื้นที่นั่นแหละอ้างว่ากำลังดำเนินการซื้อขายรถของตาแล้วก็ให้ผู้รับจ้างได้หลงเชื่อรับงานลากรถไถจากจุดนัดหมายอำเภอกุมภาวะปีขึ้นรถ6ล้อไปส่งที่จังหวัดมุกดาหารขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่านายแสนเนี่ยนายเท่าแสนเนี่ยออกจากพื้นที่ไปแล้วอ้างว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวทำให้เจ้าของรถไถเขากังวลว่ารถไถอาจจะถูกนำไปแยกชิ้นส่วนหรือส่งต่อพื้นที่ชายแดนข้ามประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วนายณพลเจ้าของรถไถยังทิ้งท้ายว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามรถไถกลับคืนมาโดยเร็วพร้อมทั้งติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะมีการเตรียมการไว้อย่างเป็นขั้นตอนอย่างดีเพื่อขโมยรถไถไปขายต่อหรือส่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วเกรงว่าปล่อยไว้นานอาจจะตามคืนได้ยากตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามเส้นทางการขนรถไถและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปค่ะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่11 12สิงหาคมวันนี้วันที่25สิงหาคมแล้วค่ะโปรดพิจารณาคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยค่ะเป็นขบวนการเป็นแก๊งเป็นขั้นเป็นตอนนี่มีเรื่องราวสลดใจค่ะแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดลูกได้10วันสามีกลับมาบ้านช็อกเลยค่ะภรรยาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลูกน้อย10วันนอนอยู่ในเปลค่ะพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีคนผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพักตำบลในคลองบางปรากฏพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิ์ทยานนท์และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะบริเวณชั้นล่างลูกกรงบันไดพบร่างของนางสาวเออายุ34ปีผูกคออยู่กับราวบันไดตรวจสอบภายในบ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นใดๆแล้วก็มีเด็กชายวัย10วันนอนหลับอยู่ในเปลกลางบ้านสอบถามในบีสามีวัย33ปีบอกว่าอยู่กันมากับภรรยามีลูก2คนคนโต9ขวบคนเล็กเพิ่งคลอดได้10วันปกติก็จะอยู่กันในบ้านเช่าย่านพระราม3แต่ว่าที่มาบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องชายเพราะว่าภรรยาเพิ่งคลอดได้10วันก็จะสะดวกกับการเดินทางไปพบแพทย์ค่ะจนกระทั่งช่วงบ่ายโทรหาภรรยาก็ไม่รับคิดว่าเลี้ยงลูกอาจจะหลับช่วงเย็นเลิกงานกลับบ้านพบว่าภรรยาเสียชีวิตไปแล้วหนูน้อย10วันนอนหลับอยู่ในเปลกลางบ้าน ก่อนหน้านี้ภรรยาบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของภายในครอบครัวเกรงว่าจะหาเงินเลี้ยงลูก2คนไม่ได้แล้วก็มีภาระอีกหลายอย่างสามีก็พยายามจะปลอบใจแล้วก็ติดต่อพ่อแม่ของภรรยาให้มาอยู่เป็นเพื่อนจนกระทั่งมาเกิดเหตุนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ให้ญาติมารับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปคุณผู้ฟังคะสุภาพสตรีจะมีภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยซึ่งมันก็มาจากหลายอย่างค่ะฮอร์โมนที่สำคัญเลยก็คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวแล้วก็ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยเป็นภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับคุณแม่หลังคลอดเพราะว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเหนื่อยล้าจากการอดนอนและความเครียดจากการเลี้ยงบุตรแล้วก็มีอาการมากกว่า2สัปดาห์บางคนก็ร้องไห้บ่อยรู้สึกไร้ค่าหรือไม่ผูกพันกับลูกซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการพบแพทย์และการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดนะคะสังเกตได้คือจะอารมณ์แปรปรวนร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุนอนไม่หลับหรือไม่ก็นอนมากเกินไปเบื่ออาหารกินอาหารมากผิดปกติหมดพลังไร้ค่าสิ้นหวังไม่มีความสุขกับการเลี้ยงลูกหรือรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้ลูกค่ะและมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือลูกนี่ค่ะเกิดขึ้นได้ภายใน 2-3 วันต่อเนื่องยาว 2-3 สัปดาห์หรือมากกว่านี้ก็ต้องสังเกตนะคะพูดคุยให้ความช่วยเหลือหรือพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อรับประทานยาปรับสารเคมีในสมองที่ปลอดภัยสำหรับคุณแม่ให้นมบุตรแล้วก็ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานนะคะคุณหมอไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะมีอาการมานานเท่าไหร่แล้วหรือจะมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือลูกร่วมด้วยหรือไม่แต่จะแนะนำแนวทางบรรเทาอาการโดยการรับประทานยาเพื่อปรับสารเคมีในสมองคนในครอบครัวนี่ล่ะค่ะต้องช่วยกันดูแลด้วยนะคะให้คุณแม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามไม่ให้อยู่คนเดียวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะกลับมาช่วงหน้าจะคุยกันเรื่องของแอสตราเซเนกากับภาวะการเกิดลิ่มเลือดซึ่งมันไม่ใช่ข่าวใหม่เราได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็ออกมายืดอกยอมรับว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วสาธารณสุขไทยว่าไงคะไหนบอกว่ามีแค่5รายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วจดเบอร์ปุ้มไว้นะคะ08551790250855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เพียงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรซ์ช่วยรักษาโรคบาดโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 9025 085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าก
0: ลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับเรื่องของวัคซีนแอสตราเซเนกามีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งมันไม่ใช่ข่าวใหม่เพราะว่าแอสตราเซเนกาเองเขาก็ออกมายอมรับตั้งแต่ปี67นี่ค่ะจากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาว่าอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันพร้อมย้ำว่าทางแอสตราเซเนกาได้ออกมายอมรับเรื่องนี้แล้วมันเป็นข่าวเก่าก็อย่าได้กังวลแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอยู่ในไทยแล้วจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อปี2567ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เคยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาเป็นสิ่งที่ทั่วโลกแล้วก็ในไทยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วโดยในประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาทั้งหมด48ล้านโดสค่ะ1คนฉีด2โดสดังนั้นจึงมีผู้รับวัคซีนประมาณ20ล้านคนเข็มสุดท้ายคือเดือนมีนาคม2566ซึ่งภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาจะเกิดขึ้นหลังจากที่รับวัคซีน 5-42 วันเท่านั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลทางด้านของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นนี้หลังจากที่มีคนหยิบมาแชร์กันอีกครั้งอาจารย์ดร.เจตยืนยันว่าผลข้างเคียงเป็นตั้งแต่ตอนฉีดไม่ใช่ผ่านมาหลายปีแล้วเพิ่งจะมีอาการเรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกาที่อาจจะทำให้เกิดลิ่มเลือดได้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องนี้เขารู้กันดีและประกาศกันมาตั้งแต่ปีที่ฉีดวัคซีนกันแล้วเพียงแต่โอกาสมันเกิดน้อยมากไทยฉีดไป48ล้านโดสเจอผู้ที่ได้รับผลข้างเคียง28คนถ้าใครได้รับผลข้างเคียงต่างๆจากการฉีดวัคซีนเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงฉีดไม่ใช่ผ่านมาหลายๆปีแล้วถึงได้เป็นนะคะทำความเข้าใจด้วยอาจารย์ดร.เจษฎาอธิบายว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันมีรายงานพบในผู้ที่รับวัคซีนโควิด-19 บางยี่ห้อหรือใช้ไวรัสเป็นตัวนำส่งโปรตีนหนามอย่างแอสตราเซเนกาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งภาวะดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมกับภาวะหลอดเลือดอุดตันหลังได้รับวัคซีนซึ่งจากข้อมูลระบุว่าพบในอัตราน้อยมากประมาณ 50-100 กรณีจากการฉีดวัคซีนประมาณ 50-60 ล้านโดสอีกภาวะหนึ่งที่มีรายงานคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบซึ่งพบในผู้ที่ได้รับวัคซีนกลุ่ม mRNA อย่างไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาอัตราการพบโดยเฉลี่ยประมาณ12คนต่อ1ล้านคนโดยพบมากกว่าในกลุ่มคนอายุน้อยและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงภาวะเหล่านี้มักจะเกิดหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่นานและผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองหรือรักษาให้หายได้จึงไม่ควรนำเอาปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนผ่านไปหลายปีมาเชื่อมโยงว่าเกิดจากวัคซีนโดยไม่มีหลักฐานรองรับ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบด้านการติดเชื้อซึ่งสามารถทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้เช่นเดียวกันซึ่งมันอาจจะรุนแรงกว่าถึงขั้นผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลการฉีดวัคซีนจึงมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและอาการป่วยรุนแรงทั้งนี้ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาในอดีตไม่จำเป็นต้องตรวจเลือดหรือกังวลเรื่องลิ่มเลือดอุดตันจากวัคซีนเนื่องจากระยะเวลาความเสี่ยงได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่างสมบูรณ์หากมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือการแข็งตัวของหลอดเลือดเนี่ยควรเข้ารับการรักษาตามปกติของโรคนั้นๆ นี่ค่ะคือมันนานมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะมันนานมาแล้วแล้วถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดตั้งแต่หลังจากที่รับวัคซีนได้ไม่นานระยะเวลาผ่านพ้นไปนานเป็นปีแบบนี้เนี่ยนะคะไอ้ที่มันเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าเกิดลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยเป็นเพราะปัญหาสุขภาพของเรามากกว่านะคะแล้วหมั่นตรวจสุขภาพด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็โทรหาปุ้มได้ค่ะ0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490 บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงสูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

เรียนรู้กันไม่รู้จบนะวิชาชีวิตวันนี้เปิดเพลงสไตล์แบบเนี่ยเพื่อชีวิตนิดๆนะแต่ก็แฝงด้วยคติเหมือนกันนะถึงว่าชอบทุกเพลงอะนะถึงว่าทุกเพลงก็แต่งมาก็มีความหมายหมดนะแต่เราจะลึกซึ้งขนาดไหนก็แล้วแต่นะช่วงหลังๆมาเนี่ยก็เก่งนะ AI เนี่ยเราก็สามารถให้เขาร้องเพลงได้อย่างอุษาสางเนี่ยข้าปรารถนานิพพานเพลงนี้เนี่ยบางคนบอกทำไมคนร้องสวยมากอันนั้นมันเป็น AI นะแล้วเขาก็ใส่เนื้อร้องทำนองไปแต่ก็เพราะนะเพราะว่าคนที่ได้แต่งก็เป็นมนุษย์นี่แหละค่ะที่แต่งนะแต่ว่าคนร้องหรือดนตรีเนี่ยอาจจะแบบเป็นปัญญาประดิษฐ์นะฮะนะแต่ที่เปิดไปสองเพลงนี้ก็อันนี้เป็นคนร้องจริงๆนะเดี๋ยวนี้ต้องแยกให้ออกนะฮะนะสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปบอกใครหลายๆคนบอกว่าคุณจุ๋มไม่เปิดเลยเปิดตอนท้ายก็ครึ่งเพลงวันนี้ต้นเพลงเลยนะตามด้วยวิชาชีวิตนะเพลงนี้ก็ดีนะจุ๋มมองแล้วมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นปรัชญานะการศึกษาความหมายของการดำรงอยู่แล้วก็คุณค่าของมนุษย์เนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติปัญญานะนะมุมหลักของวิชาชีวิตในแง่มุมของปรัชญาเขาจะมีแบ่งด้วยนะเป็นปรัชญาตะวันตกนะก็มีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะปรัชญาชีวิตตะวันออกก็เป็นอีกแบบหนึ่ง

0: นะแต่หลักๆก็คือการดำรงอยู่นะบางคนก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมชีวิตคืออะไรนะมีความหมายแท้จริงอย่างไรนะเบื้องหลังของการมีชีวิตอยู่นะเห็นไหมการแสวงหาความรู้นะรู้กันไปนะจนลมหายใจสุดท้ายนะเรียนรู้ที่ก็จะเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นแล้วก็เข้าใจโลกด้วยเหตุผลนะไม่ใช่เอาแต่สัญชาตญาณอย่างเดียวต้องมีเหตุและผลนะอันนี้ก็เข้าแบบแนวตะวันออกพุทธศาสนานะฮะญาณวิทยานี่นะถ้าเป็นจริยศาสตร์เนี่ยเขาบอกจะเน้นคุณค่าความดีนะกำหนดแนวทางการปฏิบัติการประพฤติสิ่งใดดีงามสิ่งใดควรทำนะเพื่อการดำรงอยู่ของสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะแต่เราประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานบางอย่างก็เป็นสัตว์สังคมนะเช่นผึ้งผึ้งนี่ก็เป็นสัตว์สังคมนะก็ทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีการรวมตัวกันมดเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะหลายอย่างแต่ใหญ่ยันเล็กเพียงแต่เขาไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านั้นนะถ้าเกิดมันถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ก็จะพัฒนาขึ้นนะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความหมายเขาเรียกว่าจริยศาสตร์นะแล้วก็ตระหนักรู้การหลุดพ้นนะสอนให้มนุษย์เนี่ยรับความจริงความทุกข์ความพัดพรากความเปลี่ยนแปลงเพื่อจิตใจอันเป็นอิสระนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดสุดท้ายอ่ะนะเราก็ต้องปล่อยนะนะปล่อยนะปล่อยแล้วก็นะบางทีเราเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากลางกลางเดือนก็มีข่าวนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอำเภอบางปะหันนะท่านผู้ฟังแฟนรายการจุ๋มอยู่อำเภอบางปะหันเยอะมากนะก็มีไฟไหม้บ้านเรือนไทยนะที่พีคที่สุดนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าในบ้านชั้นสองเนี่ยมีศพนะอยู่ซึ่งคุณลุงเนี่ยเก็บเอาไว้20 ปีอ่ะรักอ่ะยังอยากให้เธออยู่นะก็ทำให้ศพที่เก็บอยู่ไว้บนบ้าน20 ปีเนี่ยไหม้ไปด้วยตัวคุณลุงเองก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ลำพึงรำพันว่าเสียดายที่ช่วยไม่ได้นะคนอาจจะมองว่าอุ๊ยอะไรอ่ะตายไปตั้ง20 ปีอยากคิดอย่างนั้นนะบางครั้งเนี่ยเราไปพูดเท่าไหร่บางทีเขาก็ไม่คือก็ไม่อะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนที่ยังรับไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังรับไม่ได้เราก็ปล่อยแล้ววันหนึ่งก็รับได้เองจะช้าจะเร็วแค่นั้นเองนะคะแต่ก็เสียใจเนาะเขารักของเขาอะนี่เราก็ต้องเข้าใจนะเป็นข้าราชการบำนาญทั้งคู่เลยนะคะเขาก็คงอยู่ด้วยกันมีความสุขเนาะเจอกันทุกวันแม้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอความพัดพรากเนี่ยเรารับไม่ได้เนาะมันยิ่งเป็นคนในครอบครัวบุคคลที่เรารักเนี่ยตอนนี้จุ๋มก็ฝึกมากเลยนะแต่ถ้าตัวเองตุยก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าลงไปก่อนเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะก็ต้องอยู่ให้ได้นะเขาก็อยู่กันอย่างนี้มากันเยอะแยะแต่อยู่ยังไงให้มีความสุขได้นะใช้ชีวิตเพื่อให้จิตใจเป็นอิสระไม่ยึดติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัชญาตะวันออกตะวันตกก็จะเรียนรู้คล้ายๆกันคือความจริงภายในตัวเองเราจะเรียนตัวเองทั้งหมดนะสมัยก่อนๆนะเราก็คิดอุ้ยคนนั้นอย่างนั้นอุ้ยคนนี้อย่างนี้อุ้ยคนอื่นผิดหมดเลยเราถูกอยู่คนเดียวตัวเองก็เป็นนะเป็นนะพอถ้าเราเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นจริงๆมันเรียนรู้กับตัวเองทั้งหมดเนี่ยนะนะเข้าถึงความจริงแท้ในตนเองนะในปรัชญาตะวันออกนะไม่ว่าจะเป็นปรัชญาชาวพุทธนะก็มุ่งเน้นเท่าทันความเป็นจริงในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาการฝึกสติการปล่อยวางเพื่อการดับทุกข์เห็นไหมเอามาใช้ได้นะจุ๋มว่าคลาสสิกที่สุดอะ พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยการเวลาไม่สามารถจะทำอะไรได้นะทุกวันนี้เราก็ยังเรียนรู้กันอยู่นะวิชาชีวิตไม่มีปริญญาไม่มีคะแนนเก็บคะแนนเก็บนี่คืออะไรดีเป็นประสบการณ์ดีกว่าเนาะการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียนรู้กันจนกว่าจะลมหายใจสุดท้ายนะท่านผู้ฟังนะใครเข้าใจง่ายรู้ไวชีวิตก็สงบนะเราจะบอกอย่างนั้นนะนะสงบจากสุขแล้วก็สงบจากทุกข์ภาษาบาลีบอกอุเบกขานะเวลาอ่านต้องอ่านอุเบกนะไม่อ่านอุเบกนะแต่เวลาเขียนเขียนอุเบกโอ้ยละเอียดลึกซึ้งจริงๆเลยเอาตื่นหรือยังท่านผู้มีบุญทั้งหลายตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววแม่วันนี้ฟังกันหลายเพลงนะตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแล้วนะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะที่เคารพรักและคิดถึงนะสวัสดีทั้งสองคลื่นเลยนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่25สิงหาคมนะ2569ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน9วันศุกร์นี้ก็เป็นวันพระธรรมสวนาก็เป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตพ่อจุ๋มด้วยนะปีนี้ก็ทำที่วัดบ่อแก้วนี่แหละค่ะเอาใกล้บ้านเนาะนะสะดวกแล้วก็ทำตรงวันบางทีก็เลื่อนนะตอนนี้จุ๋มไม่เลื่อนนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์จุ๋มมีนัดเสาร์อาทิตย์มีนัดกับหัวใจต้องไปเรียนพระอภิธรรมโอ้โหตอนนี้กำลังแบบค่อนข้างลึกและลึกลึกกำลังทำความเข้าใจอยู่มีการบวกดวงจิตโอ้โหอันนี้เข้าได้อันนี้เข้าไม่ได้โหต้องบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านละเอียดลึกซึ้งจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังสุมเข้าใจแล้วทำไมไม่ค่อยมีใครเรียนมันยากนะคือถ้าผ่านเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ความเข้าใจเนี่ยสำคัญนะเห็นไหมบางทีเราเรียนผ่านๆไปเนี่ยบางทีแต่ความเข้าใจเนี่ยสำคัญมาก เอาสู้ต่อไปนะฮะนะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะทั้งสองคลื่นเลยทั้งจทล1197ฟังชัดเจนดีนะคะแล้วก็ทั้งคลื่นวสป .612 นะตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกันทั้งสองคลื่นนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดีเจเมืองเลยตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นบอกความดีเจจากรายการนะครับ
0: อือฮึ
1: จะขอกราบสมัครการหลวงพ่อวัดดอนบุพารามด้วยนะครับ
0: อือ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวบอกเบอร์ดีเจจะเปรี้ยวนะครับ
0: นะจ๊ะ
1: 081
0: อือ
1: 8235281เดี๋ยวให้เที่ยวเที่ยวจะบอกช้าๆนะครับให้คนจดให้ทันหน่อยนะครับ081823 5281นะครับจดทันที่คำบอกช้าๆช้าๆอย่างนี้นะครับ
0: อาจารย
1: ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มีประโยชน์ตอนนี้แหละนะบอกเบอร์ช้าๆเนี่ยบางคนบอกตื่นมาไม่เคยจดเบอร์คุณจุ่มได้เลยว่าต้นรายการบางทียังไม่ตื่นมาตื่นแบบตีสี่กว่าๆอะไรเงี้ยนะพี่ใบเนี่ยเขาจำแม่นนะนะก็เนี่ยไอ้เรื่องความจำเนี่ยสำคัญนะจริงๆเมื่อวานนี้นะจุ่มก็ไปพาแม่ไปเยี่ยมครูราตรีตั้งใจแล้วแหละว่าเดี๋ยววันไหนว่างๆนะนะเพราะว่าก็ติดตามอยู่ว่าคุณครูราตรีก็เป็นตัวแทนจำหน่ายจุ๋มมาโอ้โหโอ้โหตั้งแต่เริ่มเลยนะต้องบอกอย่างนั้นนะนะก็เกือบจะ20ปีได้นะฮะตั้งแต่ลูกชายของคุณครูทั้งสองยังมีชีวิตอยู่เห็นไหมบางทีลูกก็ไปก่อนเรานะก็ลูกชายก็เสียชีวิตทั้งสองคนแล้วก็มีคุณแม่มีน้องสาวซึ่งจุ๋มรู้จักหมดอ่ะ นะอย่างน้องสาวครูราตรีเนี่ยก็เป็นก็ฟังรายการจุ๋มนะเกษียณเป็นอดีตครูข้าราชการบำนาญถ้าจุ๋มมาส่งของเองเนี่ยพี่ก็จะเดินมาแล้วบ้านเขาอยู่ในบริเวณเดียวกันอุ้ยชอบใจฟังอุ้ยจุ๋มอย่างงู้นอย่างงี้นะจุ๋มก็ดีใจนะมีหลายๆคนนะโทรมาคุยแบบมีความสุขนะที่ได้ฟังได้แง่คิดได้อะไรจุ๋มก็ถึงบอกท่านผู้ฟังโชคดีเพราะเอิญจุ๋มก็อาจจะมีประสบการณ์ในการทำงานพอสมควรในการได้พบจับแบบเจอผู้คนครูบาอาจารย์แล้วก็อ่านหนังสือเยอะนะในแต่เยอะนี่ก็เป็นยังไม่เยอะมากก็จะอ่านในตัวในแนวที่ตัวเองชอบนะเนี่ยกินนั่นแหละเกี่ยวกับปรัชญาพุทธศาสตร์เนี่ยอันนี้ชอบนะก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังแต่จุ๋มก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายจุ๋มบางคนก็เสียชีวิตไปหลายท่านนะป้าโอนนะป้าโอนมีหวานนี่รุ่นเดียวกับพ่อจุ๋มนะอยู่นครสวรรค์นั่นก็เสียชีวิตแล้วนะแล้วก็มีใครอีกอ่ะเฮียเป้งเนี่ยเฮียเป้งป้าสวิงแสวงหานะป้าเตียงที่แบบทำบุญกันคุ้นเคยกันบ่อยๆนะป้าสะสมเนี่ยป้าสะสมเนี่ยใจหายมากนะโทรละเข้ารายการในเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้านะไม่น่าเชื่อเนาะแต่ป้าก็ทำบุญมาเยอะใส่บาตรทำกับข้าวเองทุกวันอานิสงส์นี่เป็นสุขติเป็นที่ไปนะอย่างคุณครูราตรีเนี่ยก็รู้จักกันนานนะแต่ก่อนจุ๋มก็วิ่งส่งของเองก็รู้จักกันทั้งครอบครัวนะบางทีตัวแทนจำหน่ายจุ๋มเนี่ยก็เหมือนญาตินะแล้วก็ตอนหลังก็มีอาการเจ็บป่วยนะแต่เมื่อวานไปเยี่ยมเนี่ยไม่เหมือนคนป่วยนะยังนั่งเคาน์เตอร์เก็บเงินเหมือนเดิมยังสดชื่นเหมือนเดิมก็เมื่อวานเนี่ยก็พาแม่ไปด้วยเพราะว่าครูราตรีกับแม่จุ๋มเนี่ยเขารุ่นเดียวกันนะเคยเจอกันทำงานบุญนะเมื่อวานจุ๋มก็เอาแม่ไปทานข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวปากบางกันก๋วยเตี๋ยวผัดบักบานมีผัดไทยเนอะซื้อต้มเค็มปลาตะเพียนไปฝากเขาต้มแบบไม่เขาไม่ได้ใส่ดินประสิวนะเจ้าเนี้ยเขาใช้แบบเพื่อชานอ้อยเพื่ออะไรอะสับปะรดเนี่ยมันทำให้ไอ้กระดูกเนี่ยอ่อนนุ่มได้นะเขาเคี่ยวอะนะเพราะว่าปกติปลาตะเพียนเนี่ยมันจะมีก้างเยอะใช่ไหมเวลาคนโบราณเนี่ยตอนสมัยก่อนนะตอนย่าจุ๋มยังมีชีวิตอยู่นะย่าเนี่ยก็อยู่กับบ้านจุ๋มเนี่ยนะเขาถ้าหน้าน้ำมาเนี่ยเป็นปลาตะเพียนแบบที่มากับน้ำหน้าฝนเนาะไม่ใช่ปลาตะเพียนเลี้ยงนะบางทีแถวแถวเขาเอามาขายอย่างเงี้ยนะย่าก็คงซื้อมาแหละแต่เราไม่รู้หรอกเราก็กินเขาย่าชอบทำต้มเค็มปลาตะเพียนนะจะจำได้ว่าย่าจะใส่อะไรอ่ะที่มันเปรี้ยวๆอ่ะมะดันมะมะดันใช่ไหมใช่ใช่นะย่าจะใส่แล้วก็จะมันเหมือนแบบหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆเนาะแล้วก็จะแบบเคี่ยวให้มันแบบกระดูกเปื่อยอะไรเงี้ยแบบอร่อยนะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านนะต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ยนะจุ๋มเนี่ยเกิดมากับปลาถึงว่าสิเออสมองก็ยังพอได้อยู่เอาปลามันมีเออมันบำรุงสมองนะเออนะก็ปลาตะเพียนเมื่อวานก็เลยซื้อปลาตะเพียนไปนะต้มเค็มมั่งหมูทุบมั่งหมูฝอยบ้างอะไรเงี้ยเนอะเมื่อวานก็ไปคุยกันครูเขาก็มีกำลังใจนะก็นึกถึงความหลังอะไรต่ออะไรว่าเออสมัยก่อนนะเราก็เคยทำบาปลักษณะนี้มานะด้วยความไม่รู้นะเมื่อวานก็พอครูก็พูดเขาก็คนนะพอเรานึกถึงบาปที่เราทำเนี่ยบางทีมันก็เสียใจนึกถึงบุญที่เราเคยทำเราก็ดีใจก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลมันก็มีทั้งเสียใจและดีใจปิติใจว่าเมื่อวานก็เลยแบบอุ้ยไม่เป็นไรคือกรรมเนี่ยจุ๋มเชื่อว่าทุกคนเคยทำมาหมดแหละแม้กระทั่งตัวจุ๋มเองด้วยความไม่รู้ด้วยอายุด้วยวัยด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี นะเราพอเรารู้เราก็กลับตัวเนาะนะเราก็ทำความดีนะทำบุญกุศลก็อุทิศไปให้เขาบางครั้งเรากินเพื่ออยู่เนาะแต่เราไม่ได้ฆ่าเขาเพื่อความสนุกอะเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้ก็เขาก็เกิดมาเป็นห่วงโซ่อาหารเราเราก็อย่าไปคิดขนาดนั้นนะแต่เราไม่ได้ฆ่าเพื่อความสนุกบางคนตกปลาได้แต่ไม่กินก็มีนะสนุกตกปลาได้นะไม่ต้องคนอื่นไกลละคนใกล้ตัวจุ๋มอะน้องชายจุ๋มอะมันชอบตกเบ็ดฝรั่งอะไปญี่ปุ่นเนี่ยนะมันไปหาซื้อเบ็ดที่ตกปลาเราก็คิดอุ้ยอย่าให้มันเจอร้านเลยโอ้โหวันสุดท้ายไปกินอาหารหน้าร้านขายอุปกรณ์เกษตรที่มีตกปลามันซื้อใส่คันเบ็ดยาวแบกขึ้นเครื่องโหลดมาโอ้โหทำบาปขึ้นจริงๆนะเออจริงนะอันนี้ทำเพื่อความสนุกไม่ได้ว่าบ้านจะอดอยากหรืออะไรบางทีเราก็ซื้อเขากินเนาะมันตายแล้วอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกผิดน้อยลงใช่ไหมเป็นอาหารเราใช่ไหมแต่มันถ้าทำเพื่อความสนุกทำแล้วมันได้เงินนะบางคนบอกอุ้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเลยนะอาชีพที่ไม่ควรทำมีอะไรบ้างรู้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าอาชีพไหนที่เราไม่ควรทำมีอะไรบ้างนะมี5 อย่างนะนะจุ๋มจำขึ้นใจเลยนะนะนะเขาบอกว่ามิจฉาวณิชยาวัชนิวะนะวณิชชา5นะภาษาบาลีนะนะก็อยู่ในพระไตรปิฎกนะอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตนะโดยทรงห้ามอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธประกอบอาชีพ5 ประเภทนี้เป็นอาชีพที่สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นและก็สร้างบาปกรรมอย่างรุนแรงนะ1นะสัตตทะวานิชชาการค้าขายอาวุธขายอาวุธทุกชนิดที่ทำร้ายร้างหรือจะเราจะคิดว่ามาป้องกันตัวแต่พระองค์ถือว่ามันเป็นการทำลายล้างและฆ่าสิ่งมีชีวิตนะอันนี้1แล้วนะ2สัตตวณิชชาการค้ามนุษย์นะค้ามนุษย์หน่วงเหนียวกักขังค้าประเวณีโอ้นี่บาปมากนะค้ามนุษย์นะนะไปกักขังหน่วงเหนียวพวกทาสนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะค้ามนุษย์นะหลอกลวงกันนะอันที่3อาชีพก็คือนะมังสวนิชชาการค้าขายสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อฆ่าไปเป็นอาหารการขายเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ตามนะที่ตนฆ่าอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันถามว่าเอ๊ะเราไม่ได้ฆ่าด้วยตรงโดยตรงๆอ่ะแต่เรามีขายอุปกรณ์เนี่ยถือว่าเราร่วมด้วยไหมเรามีส่วนร่วมด้วยค่ะ นะ4นะมัชฌวณิชชาการค้าขายน้ำเมาเมาป้าจุ๋มก็ขายเหล้าขาวเป็นเป๊กเป๊กบอกกูถ้าเลิกได้เลิกเถอะนะเป็นกั๊กเป็นเป๊กอะไรเงี้ยนะเพราะว่าการค้าขายอย่างเนี้ยมันก็เหมือนค้าขายน้ำเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดทุกชนิดบ้านคูราตีเขาไม่มีนะเขาไม่มีขายเบียร์เหล้าบุหรี่เขาไม่มีอันนี้จุ๋มขอสาธุการด้วยคูราตีเหนือวัดจันทร์เจริญศรีนะเป็นตัวแทนจำหน่ายจุ๋มด้วยเมื่อวานไปเยี่ยมกันนะสุดท้ายเลยนะวิสาวิชานะอันนี้ก็คือการค้าขายยาพิษสารเคมีอันตรายนะอันนี้จุ๋มก็ไม่เอาอ่ะนะจริงมีคนติดต่อจุ๋มมาเยอะสมัยก่อนเนี่ยขายไม่ยาค่ะนู่นขออนุญาตเถอะนะจริงนะเพราะนั้นการค้าขายยาพิษสารเคมีอันตรายหรือเอาไปสิ่งเพื่อ นำไปเพื่อฆ่าทำลายชีวิตไม่เอา5 ข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าไม่สมควรทำไม่สมควรค้าขายนะโอเคไหมถ้าขายสบู่ได้นะ ขายสบู่ได้เสริมอาหารได้เนาะบำรุงชีวิตจริงพูดแล้วถุงยังนั่งขนลุกเลยมีคนติดต่อพี่ที่เขาคุณหมอฟ้าที่ทำยาสีฟันน่ะเขาเห็นว่าจุ๋มเนี่ยหูแบบมีแฟนรายการบอกอู้น้องจุ๋มเอาไอ้นี่ไปขายไหมเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยนะหูได้ทั้งไร่เลยรับรองมันลงมาไม่มีบอกไม่อ่ะพี่เราก็บอกไม่หรอกค่ะนะคนเขาก็ขายกันเยอะแล้วเนาะเราก็คิดอย่างนั้นนะเราอาจจะไม่ใช่คนดีที่สุดแต่เราพยายามที่จะขัดเกลาให้ดีให้มันบางลง ให้มันบางลงนะเอาจริงๆนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ประกอบโดยตรงนะมีบางคนบอกอู้เจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุเราก็ต้องตระหนักว่าเออเราเนี่ยอย่างเมื่อวานคุยกับครูราตรีก็บอกว่าเหมือนกรรมเนาะสมัยก่อนเนี่ยแม่ได้ประบู่มาเงี้ยมาทํามันอะไรต่ออะไรจริงๆมันเป็นการเลี้ยงชีพอย่าไปคิดอย่างนั้นนะแต่บางทีเนี่ยช่วงที่เราอายุมากขึ้นหรือร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยมันอาจจะมีบุพกรรมที่เป็นอยู่มาแสดงผลนะเราก็ให้เชื่อมั่นศรัทธาในกรรมดีที่เราทำแล้วก็ยึดปัจจุบันเป็นเหตุนะเพราะตอนที่อาจารย์เข้ามาให้เคมีที่ลพบุรีเนี่ยจุ๋มก็ไม่จุ๋มเห็นแล้วล่ะแต่จุ๋มก็คิดว่าไม่สะดวกไม่น่าไปโรงพยาบาลแต่เมื่อวานไปแล้วเหมือนไม่ใช่คนป่วยนะกำลังใจดีนะก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องถ่ายไม่ออกเนี่ยสำคัญนะก็คือพูดง่ายๆเลยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะแล้วก็เคยตรวจพบเจอนะครูเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยโอ้ยจุ๋มสมัยก่อนเนี่ยนะท้องผูกนะบางทีไปเรียนไปสอนหนังสือเนี่ยบางทีมันต้องอั้นเนาะอาชีพบางคนเนี่ยต้องอั้นทั้งปัสสาวะทั้งอุจจาระนะจริงไหมฮะนะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังเชื่อไหมเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้เยอะมากบางทีลองคิดสิเรานั่งฟังท่านสวดมนต์เนี่ยถ้าเราปวดหนักปวดเบาอะเราก็ยกมือแล้วเราก็เข้าห้องน้ำแต่ท่านไปไม่ได้นะท่านต้องอดกั้นนะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้เหมือนกันการถ่ายท้องกันอะไรอะอันนี้สำคัญมากนะนะบางทีบางคนอาจจะเป็นนะในบ้านในตระกูลในกรรมพันธุ์นะมีปัญหาเรื่องท้องผูกบางคนก็มีปัญหาเรื่องไขมันนะต้องกินยาเพราะว่าไม่กินไม่ได้นะร่างกายมันผลิตคอเลสเตอรอลเองนะอย่างคุณดาวิกาคุณใหม่อ่ะนะเธอออกมาเปิดเผยนะคุณหนุ่มกรรชัยน่ะทั้งที่ไม่อ้วนนะยิ่งคุณใหม่นี่ผอมมากเป็นนางแบบเป็นนักแสดงนะตอนนี้แต่งงานกับคุณเต๋อแล้วแหมผมก็รู้นะเรื่องทางโลกอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เขาผอมขนาดนั้นน่ะไขมันคอเลสเตอรอล400อ่ะบางคน300อาการไม่ออกไม่มึนไม่งงแล้วถ้ามีความดันสูงเนี่ยโอ้โหนี่น่ากลัวนะวูบถามหาสโตรกถามหาบางทีเราไม่ได้ตรวจสุขภาพเราก็ไม่รู้เห็นผอมๆเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีโรคนะต้องไปตรวจด้วยไขมันไตรกลีเซอไรด์ไขมันคอเลสเตอรอลไขมันเลวโอ้แต่ไขมันตอนนี้จุ๋มปกตินะจุ๋มไม่กินของหวานเลยกินแต่อาจจะกินนิดหน่อยผลไม้นี่จุ๋มกินแต่ฝรั่งอย่างเดียวนี่เรื่องจริงนะไอ้น้ำอะไรที่เป็นหวานหวานมุกชาไข่มุกที่จุ๋มไม่กินอยู่แล้วน้ำตาลก็แปรรูปกลายเป็นไขมันได้จะนี่เรื่องจริงท่านผู้ฟังนะนะความดันนะเจอไขมันเห็นไหมตอนนี้คนก็เสียชีวิตอายุน้อยๆกันเยอะนะก็ต้องดูแลสุขภาพในอย่างปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยอย่าปล่อยให้ท้องผูกเมื่อวานนี้ส่งไปให้คุณมนัสแล้วนะถ้าใครมีปัญหาเนี่ยจุ่มแนะนำแซมสันพลัสดีท็อกเขาสกัดมาจากเกลือแร่วิตามินจากหัวใจกราบด้วยความเคารพนะไม่ได้เชียร์เพื่ออยากขายหรืออะไรเลยเอาทำมาก็อยากขายแหละแต่อยากให้มองเห็นประโยชน์นะเพื่อนจุ่มนี่ก็เป็นมะเร็งลำไส้นะแล้วก็เขาเป็นในแบบนะขนาดฉีดยาพุ่งเป้าเข็มละแสนแต่ก็อยู่ได้10 ปีนะสมัยนี้เข็มละ2-3 แสนในยาพุ่งเป้าอ่ะนะเขาก็อยู่ได้10 กว่าปีหน่อยๆตอนนั้นลูกเขายังเล็กเขาบอกเขายังตายไหมแซมสันพลัสดีท็อกนะมีส่วนผสมของเกลือแร่วิตามินต่างๆนะสกัดจากธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็น จะมีสารตัวหนึ่งนะเขาเรียกเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นพืชตัวละท่านชงเนี่ยมันจะเป็นวุ้นๆนะเมื่อวานนี้ก็ส่งให้หลายท่านนะคุณอะไรอ่ะคุณเสนนะฮะแล้วก็คุณมนัสสุขสบายนะฮะเทียนเกร็ดหอยมันจะใส่ไปในตัวแซมสันพลัสดีท็อกด้วยนะเป็นเปลือกเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งนะก็มีประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นตัวหลักเลยจะใส่เทียนเกร็ดเขาเรียกเทียนเกร็ดหอยภาษาอังกฤษเรียกไซเลียมฮัสนะที่ไซเลียมฮัสนะแต่ภาษาไทยบอกเทียนเกร็ดหอยมันก็จะเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งช่วยระบบขับถ่ายเวลาเราชงเนี่ยมันจะพองเหมือนเจลนะมันเพิ่มกากใยแก้ท้องผูกและขับของเสียควบคุมระดับน้ำตาลในไขมันช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะแซมสันพลัสดีท็อกซ์หนึ่งกล่องมี4 ซอง280 บาทดื่มไม่ต้องดื่มทุกวันนะชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสบายใจหายห่วงอย่าปล่อยให้ท้องผูกแซมสันพลัสดีท็อกซ์ขอให้ท่านผู้ฟังสุขภาพแข็งแรงขอบคุณทุกท่านที่ทักจุ่มนะบุญรักษาค่ะ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081875575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู
12: ้การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eatหมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
13: นี่จ้
14: า
15: เอาไก่
14: ทอดหมูหวานครับ
13: ได้ไหมคะหมูหวานนะคะ
14: ไก่ทอดด้วยครับ
13: ดาราจ้าก
16: ินเยอะๆนะคะ
15: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้
13: รับอะไรดีคะ
17: ผัก
18: นะคะ
17: ตับทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2 1 1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2 1 1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีภูมิแล้ว
19: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาล
20: ถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพโดยเครื่องหมายราคาไทยทิพย์โอสถแน่นอนครับเมื่อกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกาขี้กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆ
21: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
22: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
21: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
22: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
21: ข้าว89
22: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
23: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม
7: เห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
14: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
16: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
22: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
14: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
16: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
22: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
14: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
16: ของมารวยทีวี
22: ใช่
14: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
18: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
23: 0812901691 0812901691
24: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
25: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
26: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
16: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
27: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
24: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
23: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแบ่งทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย 0812901691
28: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
29: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะ โหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสป.1449จังหวัดชุมพรครับตำรวจภูธรภาค9 97.5 บ้านแพสตูลรวมไปถึง FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุคนเมืองลพบุรีที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีและรายการนี้เราก็บันทึกเทปไปออกอากาศที่จอสอ1กรุงเทพช่วงเวลา 1:30 นไปจนถึง 2:30 นหลังจากนั้นจะเป็นรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างยันตีห้าเลยยันตีห้าเลยนะมาเพลงเยอะนะฮะวันนี้ฝากงานกุศลหน่อยงานบุญงานกุศลหน่อยนะกฐินสามัคคีครับวันที่31ตุลาคมเนี่ยวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับเขาจะทอดกฐิน31ตุลาคมวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้านะครับตำบลโคกสลุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี มีกับแอมมีกับแอมวันที่1พฤศจิกายนเหมือนกันวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโคกสำโรงครับ1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามกรุงเทพครับแล้วก็วัดธรรมสังเวชนะวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพครับวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีมีวันที่8อีกวัดหนึ่งวัดมินเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปือกาญจนบุรีวัดบางลี่ครับตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนแล้วก็วัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีวันที่15พฤศจิกายนนะครับ29 33เบ็ดนะครับวัดบางลี่เป็นงานประจำปีที่เขาจัดขึ้นนะปิดทองพระศรีงานนะฮะทักทายคุณผู้ฟังงานเพลงเพราะๆสนุกๆของยอดกวีมณีชัยนะเพลงไก่ขันเพลงไก่ขันนะฮะหลังจากฟังเพลงที่น้องทองหล่อขอมาแล้วเนี่ยมีอะไรอ่ะน้องทองหล่อขอไพรละกรรมก็มานะครับพี่ณรงค์ฮะจากบ้านหมอสระบุรีขอเพลงห่วงลูกนะห่วงลูกห่วงลูกห่วงลูกเพลงห่วงลูกของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณบอกว่าต้นฉบับเดิมนะนี่ครับพี่สาวจากบ้านท้ายตลาดท้ายตลาดนี่ก็อยู่เมืองลพบุรีครับขอฟังเพลงคนช่างพูดพี่สาวพี่ปั้นครับจากอุดัยเจริญอำเภอโคนกาหลงจังหวัดสตูลแนะนำงานเพลงสาวเพชรบุรีครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290

โพรมิกออยนะฮะขอบคุณพี่ปั้นนะจากอุดัยเจริญสั่ง2รอบแล้วเนาะนะครับใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อกินก่อนนอนนะ1เม็ดเพื่อการบำรุงไต2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับไม่มีผลต่อการป้องกันและรักษาใดๆทั้งสิ้นสมัยสายประการครับสวัสดีครับนะยังอยู่นะนะครับไปฟังกันต่อเลยเอาขอบคุณพี่อำนวยด้วยร้านอำนวยบิวตี้บอกทรายกับทะเลมองไปทุกสิ่งทุกสายเวลาจะทันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่ให้กันเป็นการเสียเวลาฟังห่วงลูกเลยเนาะพ่อไวพจน์เพชรสุพรรณครับร้องพี่ณรงค์ครับจากบ้านหมอสระบุรีนะจ๊ะเสียงเต่าแซกหวานๆของครูวิชิตโอ้อุทัยวิชิตโอ้ไทยใช่ไหม

0: บริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะสำหรับการดูแลสายตานี่ครับขอเชิญร่วมงานกระทอดกฐินสามัคคีเมื่อสักครู่ประกาศให้แล้ววัดเทพอัมภัยนะครับวัดหลวงพ่อบรรเย็นบางขาบ้านมีอยู่ที่15เนี่ยเนาะพร้อมกับวัดบางลี่เนี่ยนะตอนนี้ต้องการสมทบทุนชำระหนี้ค่าจ้างสร้างกุฏิสงฆ์อาคารสังวรวิสาวรสังวรวิมลกิจยังค้างไว้อีก4.5 ล้านกุฏิสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าอยู่แล้วอาคารหลังนี้ราคา65 ล้านยังค้างช่างไว้อีกอุปกรณ์อะไรอีกแต่ไม่อะไรอีกอีก4.5 ล้านราคาเต็ม65 ล้านโอ้ยไปช่วยกันหน่อยนะ นะครับไปช่วยกันหน่อยนะอ้าวยาย่าบิง2กระปุกนะ1,500 บาทกระปุกเดียว800 บาทครับคนช่างพูดครับบุพผาสายชนนะพี่ถามยักษ์ท้ายตลาดขอมาจ้า

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม
1: 0812901691 0812901691แม่เสียงแวบแต่เช้าเลยวันนี้เสียงแวบเสียงหายไปนี่กินในห้าวว่าไม่ได้กินนะนะครับเดี๋ยวโทรหาลุงช้างกันแล้วกัน0812901691สมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงแต่ถ้าเป็นไทยแคลพัดบำรุงและฟื้นฟูกระดูกนะครับกระดูกและข้อต่อเนี่ยต้องได้รับการฟื้นฟูจากไทยแคลพัดไปฟังต่อเลยครับสาวเพชรบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์พี่สาวคนสวยของเราอยู่อุดรเจริญพี่ป้าเนาะนะครับฟังอยู่ที่สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลสาวเพชรบุรี

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ยอดกวีมณีชัยบอกแหมฟังอยู่นนทบุรีฟังจทล1197ชัดเจ้าเลยแม่ขอบคุณมากใครที่ขอเพลงอะไรไว้ไม่ทันเดี๋ยวว่ากันนะเวลาหมดเราจะส่งท้ายกับรำเกี้ยวสาวพี่ทองใบแจ่มแจ้งกลับหมอนอนฝันสาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่และสายกับทะเลร้านอำนวยบิวตี้ขอเพลงอะไรไว้ต้องค้างกันค้างไว้ก่อนกันแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดี

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจังหวัดนราธิวาสยกระดับคุมเข้มชายแดนผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังปิดช่องโหว่สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
10: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
11: เสียวฟันอะ ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมตรวจพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือโดยในที่ประชุมได้รายงานแผนสกัดกั้นชายแดนของกองบังคับการควบคุมสุริโยทัยรวมถึงมาตรการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4โดยปัจจุบันได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยป้องกันชายแดนครอบคลุมพื้นที่3อำเภอชายแดนปฏิบัติการเต็มรูปแบบ 100% จัดตั้ง90ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงานทั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์รั้วชายแดนเขื่อนป้องกันตะลิ่งระยะทาง21กิโลเมตรและกล้องวงจรปิดหรือ CCTV กว่า580จุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะลงเรือตรวจลาดตระเวนสำรวจพื้นที่จริงตลอดแนวแม่น้ำสุไหงโกลกซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติติดต่อกับประเทศมาเลเซียมีระยะทางกว่า105กิโลเมตรมุ่งประเมินจุดเสี่ยงตรวจสอบท่าข้ามและติดตามช่องทางที่อาจถูกใช้เป็นเส้นทางกระทำผิดกฎหมายรวมถึงการแฝงตัวหรือหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีแนวชายแดนทางน้ำทำให้มีช่องทางธรรมชาติและท่าข้ามเป็นจำนวนมากจังหวัดจึงกำหนดมาตรการอย่างชัดเจนว่าหากพบท่าข้ามใดมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการปิดทันทีและปิดถาวรส่วนความคืบหน้าการยกระดับมาตรการความมั่นคงโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี90ล้านบาทระยะทาง12กิโลเมตรจะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งเป็นจุดแรกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดข้อจำกัดด้านกำลังพลซึ่งการยกระดับมาตรการครั้งนี้จึงมุ่งปิดช่องโหว่ชายแดนควบคู่กับการรักษาวิถีชีวิตของประชาชนและมาต่อที่พยากรณ์อากาศครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
7: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
6: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลียหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: เลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขา 6:17 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะพบกันในช่วงของ3-4ไปแล้วช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่5-6 โมงเช้าเก็บตกที่วสป .612 แล้วก็กลับมา6-7 โมงตอนนี้นะเดี๋ยว11 โมงถึงเที่ยงมีอีกช่วงหนึ่งกับข่าวเด็ด11 โมงติดตามฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองมานำเสนอกันแล้วก็มีเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรไทยแต่อย่าลืมว่าดูแลสุขภาพร่างกายกันก่อนนะสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรานะคะแล้วก็มีปัญหาดวงตาก็ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วัลเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้บางทีก็แบบมีภาวะความดันตารอเวลากว่าจะได้ลอกกิน BGM Soft Gel ไปก่อนเลยวันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นติดต่อสั่งซื้อกับปุ้มสันธนีได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีนกับพืชไร่ใช้วัคซีนไรซ์กับนาข้าวปลูกข้าววันนี้ฉีดวัคซีนไรก่อนเลยนะเอาไว้ใกล้ๆท้องค่อยฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะส่วนเรื่องราวของพืชไร่ไม้ผลเร่งยอดเร่งใบก็ใช้วัคซีนหนึ่งผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ก็วัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนส่วนพืชลงหัวทุกชนิดเลยนะคะบนดินฉีดวัคซีนสองรอให้ระยะลงหัวเติมวีซ่าสองเข้าไปเพื่อขยายขนาดเพิ่มแป้งเพิ่มผลผลิตเพิ่มราคาเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่ล่ะค่ะเพิ่มแป้งเผือกมันฝรั่งแห้วมันแก้วฟักทองข้าวโพดกล้วยมะม่วงเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติเก็บขายได้เยอะแล้วทุกอย่างปลอดภัยช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าตกนะคะความชื้นน้ำท่วมขังอาจทำให้มีภาวะโคนเน่ารากเน่าขอบโคนเน่ารากเน่าแล้วก็หัวเน่าหมายถึงหัวที่อยู่ใต้ดินนะคะชีวภาพปราบราค่ะเชื้อราแบคทีเรียไวรัสโคนเน่าหัวเน่าใบติดในทุเรียนวัคซีนกับชีวภาพปราบรานะคะคุณผู้ฟังใช้เลยนะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์ 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันคณี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

พายุโซนร้อนนาราถึงแม้ว่าจะไม่เข้าไทยแต่ก็ทำให้ลมมรสุมทั้งหลายในละแวกนี้มีกำลังแรงขึ้นประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะทะเลอันดามันตอนบนก็คลื่นลมค่อนข้างแรงวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60แม่ฮ่องสอนน่านและตากฝนเยอะค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40บึงกาฬสกลนครนครพนมฝนเยอะภาคกลางบ้านเราคุณผู้ฟังคะมีฝนร้อยละ40ฝนตกหนักที่กาญจนบุรีที่เดียวนะคะส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และฝนตกหนักพื้นที่ระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะทางด้านของพายุนาราค่ะขึ้นฝั่งเวียดนามรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามอิทธิพลของโซนร้อนนาราปกคลุมบริเวณอ่าวเปยปู้หรือว่าอ่าวตังเกียทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนเหนือของเวียดนามล่าสุดนี่อพยพนะคะอพยพออกมาประชาชน 4,300 กว่าครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงในเบื้องต้นเนี่ยเวียดนามมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนจากอิทธิพลของนาราเนี่ยค่ะน้ำป่าแบบมาแรงมากที่เวียดนามเนี่ยมีคลิปเมื่อวานนี้นะคะช่วงหลังเที่ยงก้อนหินลูกใหญ่ๆอ่ะกลิ้งเหมือนลูกบอลเลยลงมาจากเขาอ่ะน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะเป็นน้ำป่าช่วงประมาณ6โมงเย็นเมื่อวานนี้เวียดนามก็รับมือกับพายุนาราไปบางพื้นที่นี่น้ำท่วมถึงคอเลยนะคะห้าหมื่นห้าพันครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ที่เวียดนามค่ะอิทธิพลของนาราไม่มีผลกับเรานะคะส่วนบ้านเราก็นี่แหละค่ะวุ่นวายอยู่ชายแดนใต้นี่แหละก่อความไม่สงบไม่หยุดไม่หย่อนเป็นการโชว์ศักยภาพของแกนนำรุ่นใหม่พยายามที่จะโชว์พลังของคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นแกนนำกลุ่ม BRN กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็อีกแล้วคนร้ายวางระเบิดเผาร้านสะดวกซื้อที่ปัตตานีอีกแล้วเมื่อคืนนี้ Facebook ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุข้อความเกิดเหตุคนร้ายเผาแล้วก็วางระเบิดร้านสะดวกซื้อที่สาขาลางาตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีไล่ชาวบ้านออกจากร้านบุกเข้าไปกวาดข้าวของที่ตัวเองต้องการใช้วางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ระหว่างที่กำลังเดินทางมาที่จะมาตรวจสอบก็สวนทางกับกลุ่มคนร้ายที่กำลังจะหลบหนีกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งปะทะกับคนร้ายในขณะจะหลบหนีไม่มีตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บแต่เจ้าหน้าที่ก็ตามไปรวบ2วัยรุ่นต้องสงสัยซึ่งน่าจะเป็นมือเผา

0: หลังก่อเหตุและสวนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42ส่วนที่กำลังจะไปช่วยเหลือก็ไปจ่าเอกับคนร้ายไปรวบมาได้2คนคาดว่าเป็นวัยรุ่นที่ก่อเหตุกำลังนำตัวมาสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แล้วก็ดำเนินการกันต่อไปค่ะรอสอบปากคำอย่างเดียวแต่มีลักษณะต้องสงสัยว่าจะเป็นกวนที่ก่อเหตุป่วนในพื้นที่ภาคใต้หลายคนก็สงสัยว่าป่วนไม่หยุดแต่ว่ารุ่นนี้โชว์พลังวันเดียวเนี่ย 51.23 วันผ่านไป 75 จุดที่ก่อเหตุป่วนในพื้นที่ยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสสิ่งที่ต้องการก็คือเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบที่ต้องการจะแบ่งแยกรัฐต้องการจะได้ด้ามขวานแล้วก็ป่วนมานานหลายสิบปีรุ่นนี้เป็นแกนนำกลุ่มใหม่จะโชว์พลังว่าเป็นยังบลัดเป็นเลือดใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วที่โจมตีวัดโรงเรียนตอนนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจท้าทายภาครัฐเนี่ยค่ะทางด้านของรัฐบาลก็เพิ่มมาตรการในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เพิ่มกำลังเพื่อเน้นความปลอดภัยให้กับประชาชนในขณะเดียวกันก็ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่นั่นแหละค่ะที่จะแจ้งเบาะแสแจ้งสิ่งผิดปกติแต่ว่าน้อยมากที่เจ้าหน้าที่จะได้รับไอ้ที่อยากได้มีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังแต่เรื่องของปืนผ่าหน้าไม้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีก็ประกาศห้ามพกแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถ้าไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้องพกก็ห้ามเด็ดขาดแต่ปรากฏปืนเถื่อนก็ยังทะลักเข้ามาทะลักเข้ามานี่ล่าสุดเป็นหนุ่มเวรเปลเป็นเวรเปลอยู่โรงพยาบาลยังมีเวลาไปชักปืนขู่แฟนเก่ากลางร้านสะดวกซื้อสะท้อนให้เห็นว่าอาวุธปืนมันก็ยังซื้อง่ายขายคล่องอยู่ดีเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยควบคุมตัวนายเกรียงไกรหรือนายเอ็มอายุ30ปีเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อเหตุใช้อาวุธปืนข่มขู่นางสาวอรวรรณอดีตแฟนสาวที่ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่ตำบลบ่อผุดสอบสวนก็ได้ความว่าเลิกกันไปได้7วันฝ่ายชายอ่ะขี้หึงไม่สมเหตุสมผลวันเกิดเหตุผู้ต้องหาก็ตามมาง้อถึงที่ทำงานแต่ไม่สำเร็จชักอาวุธปืนขู่ให้กลัวแล้วก็หลบหนีนายเอ็มก็อ้างว่าที่ใช้เนี่ยมันแค่บีกันข่มขู่หญิงแล้วก็ทิ้งคูน้ำไปแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจค้นก็ไม่เจอแล้วขยายผลไปคนที่ทำงานแล้วกันไม่ได้โยนน้ำหรอกคุณผู้ฟังแอบอยู่ที่ทำงานซ่อนอยู่ในห้องวิทยุสื่อสารเป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมกระสุน .38 2นัดเป็นไงโกหกตำรวจก็เลยรับสารภาพว่าอันนี้แหละที่ถือไปขู่เขาอะเจ้าที่ก็แจ้งข้อหาเลยมีและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวด้วยการขู่เข็นไม่ต้องยกเปลแล้ว ไปอยู่โรงพักไปเลยสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเป็นไงเลิกก็เลิกไปจะไปข่มขู่เขาไปอวดศักดาเพื่อจะโชว์พาวเป็นไงตอนนี้ไม่ได้โชว์พาวเวอร์ค่ะโชว์พังจากคดีนี้ก็สะท้อนให้เห็นปัญหาในสังคมไทยว่าอาวุธปืนเนี่ยยังคงหาได้ง่ายโดยเฉพาะปืนไทยประดิษฐ์และปืนเถื่อนที่ไม่มีทะเบียนกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ถูกนำมาใช้ก่อเหตุความรุนแรงจากอารมณ์ชั่ววูบและความหึงหวงได้ตลอดเวลาหาง่ายเนาะแล้วก็มีข่าวนี้ค่ะเดือดกลางวัดเป็นข่าวเมื่อวานนี้พระใหม่ฟาดปากหลวงตาเขาให้ต่อหน้าญาติโยมที่มาทำบุญน่ะโยมโกรธคือโง่โมโหคือบ้าแต่พระเนี่ยเจ๋งกว่าโมโหโกรธาคือทั้งบ้าและโง่ไปพร้อมๆกันเลยตามที่พระพยอมท่านบอกค่ะพระบวชใหม่ในวัดชกต่อยกันเลือดตกยางออกที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านนำตัวพระอนุสรอายุ21เลือดอาบหน้าส่งโรงพยาบาลคล้ายถูกของมีคมบริเวณใต้ขอบตาซ้ายเย็บไป4เข็มแล้วพระอนุสรก็มาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกระสังตำรวจก็สอบถามถึงสาเหตุของการทะเลาะวิวาทแล้วก็ฝากแผลมาเนี่ยพระอนุสรบอกว่าอาตมาเพิ่งบวชมาช่วงเข้าพรรษาเห็นลานวัดบางจุดมันเป็นหลุมเป็นบ่อก็เลยไปขอกุญแจรถกระบะจากหลวงตาจะไปขนหินมาซ่อมลานวัดแต่หลวงตาปฏิเสธบอกว่าไปใช้รถเข็นแทนละกันเพราะมันต้องประหยัดน้ำมันคำตอบของหลวงตานี่ก็สร้างความไม่พอใจก็เลยเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงกลางวัดเอารถเข็นไปเข็นเนี่ยมันก็มาได้นิดๆหน่อยๆยังต้องมาโกยลงมากระบะมาเนี่ยไปขนเนี่ยมันก็ได้เยอะขึ้นแป๊บเดียวมันจะกินน้ำมันสักเท่าไหร่ป้าหลวงตาก็ขี้เหนียวไปพระใหม่ก็ไม่พอใจก็เลยเกิดการเถียงกันรุนแรงกลางวัดจนมันไปถึงพีคสุดจุดเดือดพระอนุสรบอกว่าอาตมาทนไม่ไหวเหวี่ยงหมัดเขาใส่หน้าหลวงตาปักเขาให้ไม่รู้ว่าฮุกหรืออัปปะคัตหลวงตาชกกลับเลยตะลุมบอลคราวนี้ญาติโยมเต็มหมดเข้ามาห้ามพาพระอนุสรส่งโรงพยาบาลเพราะว่าแตกแอนตาซินก็ไม่จ่ายด้วยเย็บไป4เข็มผู้สื่อข่าวก็ไปถามพระสันอายุ50ปีมีรอยช้ำที่ใบหน้าพระสันบอกว่าบวชมา11พรรษาแล้วเรื่องรถที่มีปัญหาอาตมาก็แนะนำดีๆพระใหม่ตอบมาว่ารถก็ไม่ใช่รถมึงรถวัดจะห่วงทำไมเนี่ยอาตมาถูกทำร้ายก่อนนะก็เลยกำก้อนหินใส่มือชกเข้าไปที่หน้าพระอนุสรโอ้ถึงว่ามีแตกไม่ได้หมัดหนักแต่ว่ามีตัวช่วยที่โดนเข้าไปก็ไม่ใช่สนับแต่เป็นหินก้อนล้วนๆเลยถึงแตกเย็บ4เข็มนั่นแหละชาวบ้านเขาเข้ามาห้ามคราวนี้ละเป็นเรื่องล่ะเพราะว่าโดนแน่ๆข้อหาทำร้ายร่างกายเขาแตกเย็บ4เข็มอ่ะอารมณ์ชั่ววูบแล้วต้องศึกไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่ข้อตกลงเนาะว่ายังไงส่วนทางสงฆ์เนี่ยจะต้องสึกไหมอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆอารมณ์ชั่ววูบแท้ๆพูดถึงเรื่องราวของโจรมาเก่งผิดที่ผิดทางเนาะขโมยหม้อแปลงไฟแรงสูงเอาทองแดงไปขายโจรลักลอบขโมยหม้อแปลงไฟแรงสูงเพื่อที่จะเอาทองแดงเท่านั้นเองวางแผนมาเป็นอย่างดีเป็นกลุ่มที่รับเดินสายไฟนั่นแหละความสามารถระดับในช่างเลยนะบอกใ ร้อยตำรวจขออภัยค่ะร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ชาภูวงศ์เป็นในช่างโยธาเจ้าพนักงานทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นไปตรวจสอบคนร้ายขโมยหม้อแปลงไฟแรงสูงบริเวณริมถนนทางหลวงชนบท1004บ้านคำบงไปบ้านโนนดงมันตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจากการตรวจสอบบริเวณเสาไฟแรงสูงริมถนนฝั่งทางเข้าตัวอำเภอพบเศษหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเป็นหม้อแปลงกระแสไฟให้กับเสาไฟใช้เป็นไฟส่องสว่างตามถนนค่ะถูกถอดออกกระจัดกระจายไปด้วยแผ่นสังกะสีและเศษเหล็กบางส่วนขดลวดทองแดงซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการแปลงกระแสไฟฟ้าแรงสูงจาก 22,000 โวลต์มาเป็น220โวลต์ซึ่งเป็นกระแสไฟแรงต่ำปรากฏว่ามันหายไปค่ะน้ำหนักประมาณ 15-25 กิโลกรัมโอ้โหหม้อแปลงไฟขนาดนี้มันยังเอาไปได้ในช่างบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยก็ไปตรวจสอบพร้อมทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลสะอาดรอบริมคันนาเป็นทุ่งนามีหญ้าราบเป็นทางคนร้ายที่มาขโมยหม้อแปลงเนี่ยวางแผนไว้อย่างดีอาศัยช่วงกลางวันที่ปลอดคนมาตัดฟิวของการไฟฟ้าตัดฟิวออกแล้วก็ลงมือในช่วงกลางคืนจากการสอบถามกำนันผู้ใหญ่บ้านพบว่าในช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาไฟก็ยังส่งสว่างตามปกติส่วนเมื่อคืนไฟดับไปแล้วผู้อำนวยการหมวดการทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรน้ำพองเพื่อติดตามคนร้ายคาดว่าเป็นกลุ่มที่รับเดินสายไฟภายนอกซึ่งมีความชำนาญในการลงมือเป็นอย่างดีที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในบ้านโนนสวรรค์ตำบลหนองกุ้งอำเภอน้ำพองแต่ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ฝากมาบอกคนร้ายว่าหยุดพฤติกรรมแบบนี้เถอะความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติจะดีกว่าไหมทองแดงที่ขายไปเนี่ยราคาไม่กี่บาทราคากิโลกรัมละ 3-400 แต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอย่างหนักเพราะกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างตามท้องถนนความเสียหายมันมากกว่าสิ่งที่ได้แต่ใครจะฟังใช่ไหมใครจะฟังกิเลสหนาตัณหาเยอะมันอยู่ที่ร้านรับซื้อปะถ้าร้านไม่ซื้อมันก็ไม่มีที่ขายค่ะแต่ร้านก็งกเห็นว่าเป็นของเก่าหลับหูหลับตาซื้อไปไม่สนใจว่ามาจากไหนก็ถ้าร้านไม่ซื้อสักอย่างเดียวเนี่ยมึงจะไปขายที่ไหนแล้วก็มีเหตุเจ้าของร้านวัย78ถูกฆาตกรรมโหดท้องที่สอนอประเวศค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีเหตุคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์ในซอยนักกีฬาแหลมทอง 40/1 แขวงทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพค่ะเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลภูมิกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำลังเจ้าหน้าที่ภูมิกับสอนอประเวศเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวรสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่50ตารางวาหน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำค่ะพบศพนายธวัชชัยอายุ79ปีเจ้าของบ้านนอนหงายจมกองเลือดในครัวชั้นล่างมีบาดแผลแตกที่ศีรษะเป็นแผลฉกรรจ์เสียชีวิตมาประมาณ 5-6 ชั่วโมงได้ค่ะข้างศพพบสักเหลือหักเปื้อนเลือดนี่แหละที่คนร้ายใช้เป็นอาวุธโอ้โหคุณผู้ฟังขาสักกระเบือเป็นหินนะตีจนหักได้เนี่ยแล้วก็มีรอยเลือดทั่วบ้านเข้าไปในห้องนอนมีร่องรอยรื้อค้นกระจกตู้แตกประตูหลังบ้านเปิดทิ้งไว้มีรอยปิดปีนกล้องวงจรปิดหน้าบ้านถูกดันขึ้นข้างบนรู้ดีด้วยเจ้าที่ตำรวจสอบสวนหญิงชาวเมียนมาสองคนที่เป็นลูกจ้างช่วยขายของที่ร้านระบุว่านายธวัชชัยผู้ตายเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นร้านขายของชำกับภรรยาสองคน ส่วนลูกจ้างเนี่ยไปอยู่ที่อื่นช่วงนี้ภรรยาเดินทางไปหาลูกสาวที่สหรัฐอเมริกานายธวัชชัยก็อยู่บ้านคนเดียวเปิดร้านตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่ทุ่มทุกวันคนงานมาถึงร้านประมาณ6โมงเย็นเห็นร้านไม่เปิดส่องผ่านกระจกหน้าต่างก็พบคราบเลือดรีบแจ้งเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายจะบุกเข้ามาก่อเหตุได้เงินไปประมาณ 5,000 น่ะโทรศัพท์มือถือของผู้ตายก็หายไปตอนนี้ชุดสืบสอบถามพยานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเร่งติดตามคดีมันอุกอาจเหลือเกินค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เป็นชายวัยชราทำร้ายซะแบบนี้คุณผู้ฟังส่วนอีกรายหนึ่งก็กระชากกระเป๋ากลางเยาวราชขี่มอเตอร์ไซค์มากระชากกระเป๋าในกระเป๋ามีเงินสดอยู่15,000กับลอตเตอรี่267ใบค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามไปจับจนได้ที่บ้านในตรอกอุทิศแขวงวัดพระยาไกรเขตบางคอแหลมคือมันเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมแล้วค่ะคนร้ายกระชากกระเป๋าบริเวณแยกเฉลิมบุรีถนนเยาวราชแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะทรัพย์สินที่ได้ไปเป็นเงินสด15,000กับลอตเตอรี่267ใบเจ้าหน้าที่น่ะรับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่สืบเสาะหาจนกระทั่งรู้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายธีรพลคนนี้แหละเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้าจับกุมค่ะ15,000เอาไปซื้อยาเสพติดเอาไปเล่นการพนันผ่านไป2วันเหลืออยู่ 1,300 แล้วประวัติเพียบคดีเพียบ7คดียาเสพติดอาวุธปืนปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนดีกรีไม่ธรรมดาส่งสน.พระพลาชัย2ดำเนินคดีไปค่ะแบบนี้มันต้องไม่ให้ออกมาเนาะติดแล้วติดเลยพ้นโทษมาก็ก่อเหตุอีกเนี่ยหมายจับทั้ง7คดีอ่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยคนเลวเดี๋ยวพักครู่นึงค่ะขายอยู่ขายยาแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อคุณผู้ฟังค่ะจะสั่งซื้ออะไรก็โทรมาได้เลย0855179025 0855179025นะคะพักครู่เดียวค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: อ้าวมีแค่นี้เหรอนึกว่าจะมีต่อนะคะรวบสาวบัญชีม้าตุนขายที่นอนราคาถูกชวนลงทุนออนไลน์เหยื่อหลงเชื่อสูญเงินนับแสนเลยค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่นำกำลังจับกุมนางสาวกฤษณาหรือว่านางสาวขวัญอายุ38ปีมีหมายจับจากศาลจังหวัดนาทวีในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีม้าจับกุมได้บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพค่ะสืบเนื่องจากเมื่อปลายปีที่แล้วมิจฉาชีพสร้าง Facebook ปลอมหลอกขายที่นอนยางพาราเหยื่อโอนเงิน 2,400 แอดมินก็คุยอธิบายแอดไลน์แล้วก็ให้ส่งแล้วก็ ชักชวนทำลงทุนออนไลน์อ้างผลตอบแทนสูงขายที่นอนนี่แหละช่วงแรกเนี่ยก็ได้เงินปันผลจริงนะสร้างความเชื่อใจจากนั้นอีกไม่เท่าไหร่ก็โดนหลอกให้โอนเงินเพิ่มหลายครั้งหลายครั้งอ้างเงินไขถอนเงินไม่ได้ทำให้ผู้เสียหายสูญไปประมาณ107,000เขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรจนะจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ก็สืบจนทราบแล้วก็จับจนได้นี่แหละค่ะนางสาวกฤษณาก็ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าเพื่อนชาวกัมพูชาที่เคยทำงานด้วยกันเนี่ยเขาให้เปิดบัญชีเงินเดือนให้หน่อยก็เลยไปเปิดให้ที่จังหวัดตราดแล้วก็ให้บัญชีเพื่อนไปจนกระทั่งถูกจับกุมนะคะเจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนประชาชนอย่าไว้ใจใครไปเปิดบัญชีให้ใครอย่างเด็ดขาดส่วนนางสาวขวัญก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีค่ะบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นของบุคคลห้ามให้ผู้อื่นใช้อาจรับโทษอาญาได้โดยไม่รู้ตัวนะคะคุณผู้ฟังส่วนรายนี้ก็ใช้แบงค์ปลอมซื้อของไป2รอบค่ะพอโดนจับก็บอกว่าไม่รู้มีคนให้มาก็เลยเอาไปใช้ต่อนายธนพัฒน์อายุ24เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีข้อหามีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมอันที่ได้มาโดยรู้ว่าเป็นปลอมรู้ว่าเป็นแบงค์ปลอมก็จะนำไปใช้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่5สิงหาคมนายธนพัฒน์นำแบงค์พันไปซื้อสินค้าที่ร้านบ้านโรตีย่านบางแวก115บาทได้เงินทอนกลับมารอบแรกใช้ไปแล้ว115ได้โรตีฟรีกินได้เงินทอนมาอีก800กว่าบาทมันหาเงินได้ง่ายเห็นงั้นไปอีกทีซื้อของ210บาทจ่ายแบงค์พันเหมือนเดิมพนักงานในร้านก็เกิดความสงสัยอยู่แล้วว่ามันอาจจะเป็นแบงค์ปลอมป่ะก็เลยเรียกพนักงานอีกคนหนึ่งมาช่วยดูค่ะนายธนพัฒน์ได้ยินว่าเขาสงสัยก็เลยเดินออกจากร้านขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แล้วก็หนีไปสุดท้ายโดนจับจนได้นึกว่ารอดแล้วเชียวนายธนพัฒน์ก็รับสารภาพว่ามีคนรู้จักให้แบงค์พันมา2ใบให้ไปซื้อของแล้วก็ใช้ซื้อของเอาเงินทอนจากร้านค้าซึ่งไม่รู้จริงๆนะว่าเป็นแบงค์ปลอมอ่ะแล้วหนีทำไมอ่ะถ้ายีรอบ2เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแบงค์ปลอมอ่ะก็จ่ายเงินสดเข้าไป210บาทขอโทษขอโพยไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่เจตนาแต่นี่พอรู้ว่าเขารู้ตัวหนีเฉยตำรวจนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีที่สน.บางเสาธงค่ะพ่อค้าแม่ค้าระวังนะคะไอ้แบบรีบๆมาตอนโพเพใกล้จะค่ำใกล้จะแจ้งเนี่ยนะคะต้องระวังไวๆเข้าเดี๋ยวรถจะมาแล้วอันนี้ฉันจ่ายไปเท่านี้นะแบงค์พันปุ้มอ่ะจะเอาแบงค์พันไปซื้อของอ่ะยังเกรงใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสแกนได้ใช่ปะคือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็สแกนไปแล้วหน้าตาแบบนี้ไปบอกเขาว่าสแกนไม่เป็นเจตนาเราก็อยากจะแลกแบงค์พันอยู่แล้วอยากจะย่อยสลายให้มันเป็นแบงค์ย่อยบางทีเก็บใส่กระเป๋าไว้ตั้งนานกว่าจะได้ใช้แบงค์พันนะคุณผู้ฟังค่ะเพราะมันสแกนได้ไงเดี๋ยวนี้เราไปไหนเราก็สแกนไปบางทีแบบจะจ่ายแบงค์พันเราก็เกรงใจยกเว้นไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะเพราะแม่ค้าลอตเตอรี่นี่แบบมีแบงค์ย่อยเป็นปึกๆอยู่แล้วไปเซเว่นยังไม่กล้าเลยเกรงใจคือจะนำแบงค์พันออกมาใช้เนี่ยรู้สึกเกรงใจเวลาเขาต้องทอนเพราะเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาทอนเราหมดถึงเวลาเขาต้องทอนเขาจะวิ่งแลกกันอีกดูให้ดีนะคะดูให้ดีช่วงโพเพรีบอย่าไปขายมันรีบก็ไปก่อนเลยขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์อิทธิพรด้วยแล้วอย่าลืมนะคะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีปลูกอะไรอยู่แล้วร่วงหมดวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยนะคะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำค่ะโรคราดำทั้งหลายจัดการได้โทรหาปุ้มเลย08551790250855179025พบกัน11 โมงนะคะสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด
6: ท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0891901691081
9: ครับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้าระงับเหตุคนร้ายก่อเหตุร้านสะดวกซื้อก่อนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายในพื้นที่อำเภอมะยอจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
11: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
12: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: 5678 up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: ความคืบหน้าคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธครบมือก่อเหตุลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาลางาอำเภอมะยอจังหวัดปัตตานีเมื่อกลางดึกจนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ส่งผลให้ร้านสะดวกซื้อและรถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42สามารถควบคุมตัววัยรุ่นต้องสงสัยได้จำนวน2รายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งขยายผลความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
16: โยมิฟเคเจช่านักวิ่งระยะไกลทีมชาติเอธิโอเปียสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่ให้กับวงการกรีฑาโลกหลังทำลายสถิติโลกวิ่งฮับมาราธอนในการแข่งขันที่กรุงบูโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาด้วยการทำเวลาดีที่สุด56นาที51วินาทีหรือเฉลี่ยเพซ 2.41 นาทีต่อกิโลเมตรทั้งนี้สถิติใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทำลายสถิติโลกเดิมของเจคอบกิลิฟโมนักวิ่งชาวอูกันดาซึ่งเคยทำไว้57นาที20วินาทีที่กรุงลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสด้วยความเร็วที่น้อยกว่าถึง29วินาทีพร้อมกับมาครองตำแหน่งเจ้าสถิติโลกฮาล์ฟมาราธอนอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลเกมมันเดย์ไนท์ฟูลแลมเปิดบ้านทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์แพ้เชลซี 2-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนโอซาซูน่าเสมอเลบันเต้0-0มาลากาเสมอลาคอรุญญา1-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซเรอาอิตาลีโบโลญญาแพ้ลาซิโอ0-1โรม่าชนะฟิโอเรนติน่า4-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสกิลวิเซนชนะคาสเปียร์2-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ250คะแนนรายการวินสตันซาเลมโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายมาร์ตินแดมจูเนียร์นักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ92ของโลกชนะอเดลลาเซลไบอีคู่แข่ง